0: ารส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
0: ครับถ้าอย่างนั้นคงต้องถามนะครับหมอฮะสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไร
1: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆแล้วหัวใจมันจะมี4ห้อง
0: 4ห้อง
1: มันจะมีชั้นบน2ห้อง
0: ครับผม
1: ชั้นล่าง2ห้อง
0: ครับผม
1: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืด
0: พังผืด
1: แล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเ
0: รา
1: จะให้เต้นพริ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
0: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตาย
1: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดอย่างนี้แล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีฟังผืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีฟังผ
0: ื
1: ด
0: ถึงเป็น
1: อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงมันมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทางอีสานก็ทานข้าวเหนียวทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอคอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร
0: ่
1: เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็ทำให้ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพริ้วได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองทางอีสานเนี่ยอากาศจะร้อน
0: ร้อน
1: แล้วก็ไอโรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอเทมเปอร์เจอร์อ
0: ากาศร้อน
1: เทมเปอร์เจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอในทางอีสานหนึ่งถึง40เซนเซียสถึง40
0: องศามันร้อนมาก
1: ใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันจะมีเจเนติกคอมโพเนนต์ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดี
0: ๆ
1: มันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ของคนที่เป็นไหลตายเนี่ยจะมีแอบนอร์มอลเจเนติกมิวเทชั่นที่เขาอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นจีนที่ encode sodium channel ในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจเต้นผิดปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมากกว่าภาคอื่นๆยังไงนะครับ

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมฮะ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนปกติเหมือนกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: วิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใจ
0: ตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวใจคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติซึ่งเราจะสามารถจะ
0: ค่อยมาวินิจฉัย
1: ได้และคอกไนซ์เราวินิจฉัยได้ขึ้นมามันจะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
0: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนลุงนะนอกจากการตรวจคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
1: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
0: อาจจะด้วยเหรอครับ
1: อาจจะเพราะว่าไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย

0: คนที่จะมีอาการเนี่ยมันควรจะเจอ
1: ครับ
0: นะควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ยน
1: ั่
0: งอย
1: ู่ใช่ใช่
0: มาอยู่ๆมาเจ็บตัวขึ้นหัวใจเขาได้ไงใช่ไหม
1: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากเป็นประจำอย่างที่ต้องเป็นตรวจ
0: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
1: ก็ตรวจซะหน่อย
0: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
1: ครับผม
0: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ2023 25
1: ใช่
0: เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสาน
1: จะ
0: มาเช็คไว้ไปเช็คอัพแล้วก็จะไปหาหมอแล้วให้หมอตรวจขึ้นหัวใจอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวแต่ขนาดในอเมริกาที่มีไอ้ healthcare ทุกทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20 25มาตรวจขึ้นหัวใจได้บอกใช่ไหม
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับ
1: ตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติด้วยมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
0: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บโอ้รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่ขึ้นหัวใจเนี่ยมันถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
1: จะต้องเป็น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
1: ่
0: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่า
1: ครับ
2: และที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
3: มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โหจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งตัวนี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดีขึ้น

0: Ay, ay, ay, ay. มันไปหิ้วซะแล้วประตูเอ้ย
1: ค่อยๆหิ้วไงคะ
0: ง่วงมากเลยอ่ะเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
1: จริงเปล่า
0: จริงอ่ะดิ
1: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่านะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
0: แล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโห
1: จริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
0: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โหงี้
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อก็กินแล้วตื่นงี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วย
0: อ๋อแล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เรียกว่าไม่รู้หาวไม่รู้โหกันเลยทีเดียว
1: เ
0: ฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติมันเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
0: อ้าวเปรี้ยวแบบนี้เราจะมาทำอาหารได้เหรอ
1: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
0: เราจะทำอะไรล่ะครับวันนี
1: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยก่อนวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่าม้าห่อมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
2: ส่วนผสมการทำม้าห่อมะม่วงหาวมะนาวโหเนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซ่พริกไทยขาวเม็ด
1: เมื่อก่อนเนี่ยมาห่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวมาห่อเข้ามาเมื่อก่อนจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
0: อ
1: ันนี้คือประวัติของมัน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
0: ครับ
1: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: เดี๋ยวเราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงเพื่อสำหรับผัด
0: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
1: ช่วยหนูเอาลาบสีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
0: ลงกระทะนะครับ
1: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
0: อ้าวควัน
1: แล้วหนูจะใส่ตัวหอมแดงลงไป
0: หอม
1: แดงสับนะคะเราจะผัดให้หอมสุกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
0: หมูสับนี่เราใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
1: อันนี้จะใช้1ต่อ1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100กรัมกุ้ง100กรัมค่ะพอหมูเริ่มสุกสักประมาณ 60% นะคะเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้กุ้งสุกสักเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันสุกไป
0: เอาเหรอ
1: เดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ
0: อ๋องั้นผมว่าได้แล้วนะเชฟ
1: ถ้าได้แล้วนะคะเราก็ใส่ตัวน้ำตาลปรี๊บลงไปค่ะอันนี้ผัดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะคะตอนนี้ในกระทะของเรามีรสเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ตัวความหวานของน้ำตาลปรี๊บเรียบร้อยแล้วต
0: ่
1: อไปนะคะเราจะเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น
0: ได้นะครับเชฟ
1: สุกทั่วยังคะ
0: ทั่วแล้วครับ
1: ทั่วแล้วแล้วก็ใส่กะปิลงไปได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่ม
0: ก
1: ลิ่
0: นหอมขึ้นมาเลย
1: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
0: ถั่วลิสงเพิ่มความ
1: คั่วป่นเดี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะ
0: คร
1: เราก็จะใส่สุดท้ายเป็นตัวแบะแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
0: อืมโอเค
1: เพราะว่าแบะแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายอ่ะวิธีใช้แบะแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบะแซใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: พอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
2: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะแล้วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากๆแบบจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั
0: ้ยได้แล้วค่ะงั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอ่ะอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหดกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโห่คุณผู้ชมครับน่ารักแบบนี้ผมว่าเด็กๆต้องชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นมีต้องร้องไห้เพราะว่าแจ็คไรเดอร์พากลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโห่อาหารว่างไทยแบบโบราณขั้นแรกซอยรากผักชีแล้วโขลกเข้ากับกระเทียมพริกไทยแล้วพักไว้ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยรอจนร้อนใส่รากผักชีที่โขลกไว้ลงไปในกระทะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับกุ้งสับผัดจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกป่นกะปิกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงบดดับไฟแล้วให้ใส่แบะแซผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโห่มาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโห่แล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสอยู่เหมือนกันนะฮ
2: ะ
0: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่เราเนี่ยเป็นผลไม้ที่เขาอาจจะหายากชนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพื่อให้คุณรู้จักหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพื่อให้คุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ครับติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์และเชฟวีแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มารับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ eCow Learning with Love School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะแต่วัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

่ได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นได้แบบสง่า
6: ไอ้ยังจำเดินใจวิ่งไข่ตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
4: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญลูก
7: เราไปเล่น
6: ไปไปไม่อยากถ่ายรูปมานานแล้ว
7: ย
6: ัง
7: ไ
6: งก็ดีนะ
7: ไปได้แล้วรับไปเลย
8: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
7: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
7: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้าก็อะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
8: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
9: ช่วยแอป
10: เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ
8: ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
8: ฮะ
3: เฮ้ย
8: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อ

0: ความทุกข์เกิดขึ้นทุกที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
1: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
0: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
2: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่

0: ือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
1: สมุทัยเองหรอกหรอ
0: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์ 4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์ 8. การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
1: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
1: ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
1: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: หรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
1: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะอย่า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือ ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้

0: รู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่หนึ่งคือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
1: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
2: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: กำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
1: คืออะไร
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณ 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t eR I A L parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate C L I M A T E climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain T E R R A I N terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุล

0: กุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยละ
1: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
2: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
1: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
2: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่ก็ต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
2: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
2: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
2: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
2: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
4: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม่
1: โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อมค่ะ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

0: แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
2: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
3: ครับ
4: ค่ะ
5: ครับ
6: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
3: ครับ
5: ครับ
7: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
9: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
7: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
9: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
1: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลย
9: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
7: ลงลิฟต์ลงลิฟต
8: ์ไม่เป็นไรนะอาจพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
1: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วย

0: ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
4: เว็บไซต์
0: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก็การเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นนะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือ มันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
0: ็
1: นปีแรกในรัชกาลที่1นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะครับ
0: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับ

0: ความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์ขาถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมดเพราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่พ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับ มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกวันนี้เราก็มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
0: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับการแสดงอีกหนึ่งแขนงนะคะก็คือหุ่นหลวงที่อยู่ด้านข้างดิฉันนี่เองแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าหุ่นหลวงที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นหลวงมีที่มาที่ไปอย่างไรหาคำตอบด้วยกันค่ะกับท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขนะคะท่านเป็นนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปของหุ่นหลวงกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่จริงๆอายุของหุ่นหลวงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ครับแน่นอนครับมีมากกว่านั้นครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

0: รียกว่าต้นกลุ่มเลยทีเดียวนะครับเพราะเราพบหลักฐานที่เป็นชื่อของช่างหุ่นก็คือหลวงพยนต์หุ่นหลวงเป็นชื่อนามของท่านเลยปรากฏอยู่นะครับและตัวหุ่นหลวงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนอกจากจะมีความเก่าแก่นะครับคือมีมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงแล้วต่อมาถึงอยุธยาตอนกลางก็ดีตอนปลายก็ดีมีหลักฐานที่ชัดเจนครับจากจดหมายเหตุลาลูแบร
1: ์
0: นะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการแสดงหุ่นหลวงเกิดขึ้นแต่ต้องกลับเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วจะพบแต่เฉพาะคำว่าหุ่นอย่างเดียวนะครับคำว่าหุ่นหลวงเนี่ยหมายเรียกทีหลังเมื่อเกิดมีหุ่นหลายๆแบบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวหุ่นหลวงเนี่ยเป็นตัวหุ่นที่สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่บอกนะครับมีความสูงเพียง1เมตรนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมีสายทั้งหมด20กว่าสายนะครับสายต่างๆเหล่านี้นะครับต้องกลับเรียนว่าเชื่อมโยงระหว่างกลไกตัวหุ่นตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะครับเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนสังเกตว่าหุ่นประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการชักให้ตัวหุ่นอยู่ด้านล่างแล้วสายอยู่ด้านบนแต่หุ่นของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสายอยู่ด้านล่างชักเพื่อจะให้ตัวหุ่นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้ผู้ชักเพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสามารถที่จะเชิดชักหุ่นได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนท่ารำนาฏศิลป
1: ์
0: รู้จักดนตรีรู้จักเพลงร้องต่างๆ
1: ค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าหุ่นหลวงของบ้านเราไม่เหมือนหุ่นที่ไหนในโลกจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์
0: เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับ
1: ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของการแสดงการเชิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อก่อนการแสดงหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยค่ะจะถูกนำมาแสดงในงานแบบไหนบ้างคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานพระราชพิธีนะครับเช่นงานบรมราชาภิเษกนะครับหรืองานเสด็จนิวัตรนะฮะกลับจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งงานที่เฉลิมฉลองวัดวาอารามต่างๆต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยแสดงเนี่ยมีตัวหุ่นเนี่ยกว่าร้อยตัวบนเวทีนะฮะเรียกว่าตระการตาม
1: าและเมื่อสักครู่นะคะที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหุ่นหลวงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งมีจุดเริ่มต้นของการกลับมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังไงคะอาจารย
0: ์ต้องเรียนนะครับว่ากรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญของหุ่นหลวงตัวหุ่นเนี่ยนะครับถูกจัดสร้างขึ้นใหม่เลยโดยช่างสิบหมู
1: ่
0: นะฮะแล้วสำนักงานสังคีนั้นก็สร้างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็วิธีการเชิดต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่เราแสดงในครั้งแรกจัดแสดงในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนั้นก็มีการแสดงหุ่นหลวงนะครับเป็นการแสดงหุ่นหลวงถวายครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ได้ปิดตัวไปร้อยกว่าปีครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ยังความภาคภูมิใจให้กับศิลปินของกรมศิลปากร
1: ฟังน้ำเสียงอาจารย์ก็รู้เลยค่ะว่าภูมิใจแค่ไหนนะคะเราก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับอาจารย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องอะไรติดตามกันได้ค่ะจากช่องทางนี้นะคะส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็เป็นเรื่องที่มีการสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้กันอะไรกันไปจำได้ไหมคะมารยาทชาวพุทธนั่นเองนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทชาวพุทธกันต่อนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ามารยาทชาวพุทธ6และมารยาทชาวพุทธ7นั่นเองค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นการที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติจริงนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะจะต้องบอกขั้นตอนการจัดงานพิธีทำบุญจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของการจัดงานพิธีทำบุญให้กับคุณครูได้นั่นเองค่ะถัดมานะคะในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนต้องทำการดำเนินการจัดงานพิธีทำบุญได้ถูกต้องตามหลักศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธค่ะและในข้อที่3นะคะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและในวันนี้นะคะนี่ก็คือจุดประสงค์ที่เราจะต้องทำการเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะต้องลงมือปฏิบัติจริงกันด้วยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์นะคะมาให้กับนักเรียนได้ทำการจัดพิธีทำบุญคุณครูจะคอยสังเกตนักเรียนห้องต้นทางนะคะว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ตามศาสนพิธีของชาวพุทธนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดำเนินการปฏิบัติกันนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะขอทบทวนขั้นตอนการจัดพิธีทำบุญกันก่อนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูได้มีการแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะทุกคนก็จะมีหน้าที่ในการปฏิบัตินั่นเองว่าใครจะต้องทำอะไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะในกลุ่มที่1ทำอะไรบ้างจำได้ไหมคะจัดเตรียมสถานที่ใช่ไหมคะกลุ่มที่1ก็ทำการจัดเตรียมสถานที่นั่นเองแล้วกลุ่มที่1ก็ได้ทำการจัดเตรียมสถานที่แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะนักเรียนกลุ่มที่2กลุ่มที่2ทำอะไรจำได้ไหมคะเป็นในเรื่องของศาสนพิธีใช่ไหมคะในเรื่องของเจ้าภาพนั่นเองกลุ่มที่3ล่ะคะทำอะไรเอ่ยจัดเตรียมเครื่องไทยธรรมจัดตุปัจจัยใช่ไหมคะค่ะกลุ่มที่4ล่ะคะจัดเตรียมภัตตาหารเพื่อถวายกับพระภิกษุสงฆ์นั่นเองและสุดท้ายกลุ่มที่5คะก็ช่วยกันจัดเตรียมเครื่องไทยธรรมแล้วก็ทำการทำอะไรต่อเก็บกวาดสถานที่ใช่ไหมคะค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก็นี่นะคะเราก็ได้แบ่งหน้าที่กันไปแล้วนะคะและเดี๋ยวต่อไปนี้คุณครูจะคอยสังเกตว่านักเรียนนั้นสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนพิธีการที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปหรือไม่นะคะนักเรียนซึ่งเราก็ได้มีการซักซ้อมกันมาแล้วนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนห้องต้นทางพร้อมที่จะไปลงมือปฏิบัติกันแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันได้เลยค่ะ

0: ปีที่3/1จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับกราบ1กราบ2กราบ3กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะ
1: อิมินาสกาเลนะ
0: พุทธังอภิปูชยามะ
1: พุทธังอภิปูชยามะ
0: อิมินาสกาเลนะ
1: อิมินาสกาเลนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: ธัมมังอภิปูชยามะ
0: อิมินาสกาเลนะ
1: อิมินาสกาเลนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควา
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควา
0: พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
0: กราบสวาขาโตภควตาธัมโม
1: สวาขาโตภควตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิ
1: ธัมมังนมัสสามิ
0: กราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภควสาวกสังโฆ
0: สังฆังนมามิ
1: สังฆังนมามิ
0: กราบกล่าวคำอาราธนาศีลมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทา วีรามณีสิกขาป

0: ทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุต่อเป็นการกล่าวคำอาราธนาพระปริตวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพระสัพพะพายะวินาสายะปริตตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตตังภูทะมังคลัง

อาวิคิตาจิตาปริตังภะนันตุสัคเคกาเมจรูปเปคิริสิขระตะเตจันตริเควิมหาเนทิเปรเทจะขาเมตรุวันนะขหาเนเคหวันทุมหิเขเตหุมมาจายันตุเทวาชรทรวิสเมยะขะคันทะพันนาคาติทันตาสันติเกียยังมุนิระววจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอยามหทันตาธรรมสวนกาโลอยามหทันตาธรรมสวนกาโลอยาม

0: นัญจะสังฆะโหอนวัชชานิกัมมานิเอตัมมัง
1: คารโมย
0: ตัมมังอารติวิรติปาปามัจฉปานาจะสัญญโมอัปปม
1: ัยโทจะ
0: เมสุเอตัมมังค

ตจิตตายะติเกียพวสมเตเขนะพีชาอาวิรุณิฉันทะเนพันติเทรายะถายัมปะเทปอิธรรมปิสังเครตนังปะเนเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณสัมปันโนสุขโตโล

0: ปัสสิโกโอปัณณิโกจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปัน
1: โนภะคะวะโต
0: สาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปัน
1: โน
0: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปัน
1: โน
0: ภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุค
1: ระ
0: เอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ

0: ต่อไปขอให้ทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาข้าพระพุทธพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิ
1: ม
0: ัง สุปะพยัญชนะสัมปันนัง
1: สุปะพยัญชนะสัมปันนัง
0: สาลีนัง
1: สาลีนัง
0: โภชนัง
1: โภชนัง
0: อุทกังวรัง
1: อุทกังวรัง
0: พุทธัสสะ
1: พุทธัสสะ
0: ปูเชมิ
1: ปูเชมิ
0: ต่อไปขอให้ทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารครับโดยข้าพเจ้าเป็นผู้นำครับอิ
1: มาน
0: ิมะยังพันเต
1: มะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิ
1: มาน
0: ิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีคระตัง
1: ทีคระตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ซึ่งภัตตาหาร
1: ซึ่งภัตตาหาร
0: กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระสงฆ
1: ์แด่พระสงฆ์
0: ขอพระสงฆ์จงรับ
1: ขอพระสงฆ์จงรับ
0: ซึ่งภัตตาหาร
1: ซึ่งภัตตาหาร
0: กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้า
0: สิ้นกาลละนานเถิด
1: สิ้นกาลละนานเถิด
0: ลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนนักเรียนถวายภัตตาหารแด่พระคุณเจ้าครับ

0: ต่อไปขอให้ทุกท่านประนมมือขึ้นพร้อมกล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียนจตุปัจจัยที่ทุกท่านนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าในวันนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานิมะยังภันเต
1: อิมานิมะยังภันเต
0: จัตตุปัจจยะทีนี้
1: จัตตุปัจจยะทีนี
0: ้สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยะทีนี้
1: จตุปัจจยะทีนี
0: ้สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีคารตัง
1: ทีคารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายาจะ
1: นิพพานายาจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: จตุปัจจัยไทยธรรม
1: จตุปัจจัยไทยธรรม
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: จตุปัจจัยไทยธรรม
1: จตุปัจจัยไทยธรรม
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเถิด
1: ตลอดกาลและนานเถิด
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระคุณเจ้าครับ

0: ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อกล่าวคำกวดน้ำอุทิศบุญครับอิทังโน
1: ย
0: าตินังโหนตุ
1: สุข
0: ิ
1: ตาโหนต
0: ุ
1: ยาตโย
0: ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสาร
1: บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
0: ถึงบิดามารดาครูอาจารย์
1: ถึงบิดามารดาครูอาจารย
0: ์ทั้งลูกหลานญาติมิตรส

0: นิทกัน
1: ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
0: คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร
1: ่เคยร่วมเคยรักสมัครใคร
0: ่มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
1: มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
0: ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน
1: ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน
0: ขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถิด
1: ขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถิด
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะธามนิโชติระโสยะธา

0: ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อกราบลาพระรัตนตรัยและขอให้ทุกท่านนั่งท่าเทพบุตรและเทพธิดาครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะควันตังอภิวาทีมิ
1: พุทธังภะควันตังอภิวาทีมิ
0: กราบสวาขาโตภะควตาธโม
1: สวาขาโตภะควตาธโม
0: ธัมมังนัมมัสสามิ
2: ธัมมังนัมมัสสามิ
0: กราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: กราบ

0: ียนเป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะรู้สึกมีความสุขอิ่มบุญไหม
1: อ
0: ิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามกับนักเรียนห้องต้นทางนั่นเองนะคะคำถามที่คุณครูจะถามกับนักเรียนห้องต้นทางนะคะคุณครูอยากถามนักเรียนว่านักเรียนอยากปรับปรุงหรือแก้ไขสิ่งใดบ้างในงานของกลุ่มตนเองคะนักเรียนอยากปรับปรุงอะไรบ้างลองช่วยกันคิดค่ะนักเรียนอยากปรับปรุงอะไรกลุ่มตนเองเชิญค่ะ
2: สิ่งที่อยากปรับปรุงนะครับอยากปรับปรุงเรื่องการพร้อมเพียงครับเรื่องการไหว้ให้พร้อมเพียงกันครับ
0: ในเรื่องของการไหว้การกราบให้พร้อมเพียงกันมากขึ้นใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถัดมามีกลุ่มใดอยากจะปรับปรุงมีไหมคะเชิญค่ะ
3: อยากปรับปรุงเรื่องเวลาในการซ้อมครับ
0: ในเรื่องของเวลาในการซ้อมอย่างไรคะนักเรียน
3: ให้เวลามากขึ้น
0: ให้เวลามากขึ้นถ้าเวลามากขึ้นเราก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถัดมากลุ่มใดอยากจะปรับปรุงผลงานของตัวเองอีกเชิญค่ะอยากปรับปรุงเรื่องอะไร
4: เรื่องการแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมกว่านี้ครับ
0: อย่างไรคะนักเรียนขยายความนิดนึง
4: เช่นการแบบคนนี้ทำอย่างนี้จัดเตรียมอันนี้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยโยกมาทำอีกหน้าที่ของเพื่อนมาเนี่ย
0: อ๋อก็คืออยากให้มีการแบ่งวางหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนภายในกลุ่มใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะได้ช่วยเหลือกันได้อย่างเต็มที่นั่นเองใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เราได้อยากจะปรับปรุงสิ่งที่ตนเองได้ทำไปแล้วนะคะนักเรียนเราอยากจะปรับปรุงอะไรในกลุ่มของคนอื่นไหมมีข้อเสนอแนะไหมคะนักเรียนมีข้อเสนอแนะในเรื่องของกลุ่มงานของคนอื่นไหมเอ่ยอยากจะเสนอแนะอะไรมีไหมเอ่ยคุณครูนะคะนักเรียนอยากจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะในเรื่องของการกราบนั่นเองนะคะนักเรียนการกราบพระเราควรกราบแบบใดคะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองผู้ชายนั่งท่าอะไรนั่งท่าเทพบุตรและอย่างไรต่อนั่งท่าเทพบุตรแล้วการที่เราจะกราบเรากราบกี่ระดับคะนักเรียน
1: 3
0: ระดับ3จังหวะด้วยกันจังหวะที่1เราทำอะไรคะ
1: อ
0: ั
1: ญชล
0: ีมืออยู่ตรงไหนเอ่ย
1: อ
0: ยู่ระหว่างอกใช่ไหมคะถัดมาจังหวะที่2ทำอะไรคะนักเรียน
1: วันทาม
0: ืออยู่ตรงไหนคะไหว้กราบพระมืออยู่ระหว่างคิ้วใช่ไหมคะต่อไปอภิวาททำอย่างไรคะนักเรียน
1: กราบลง
0: พื้นไปใช่ไหมคะหน้าผากก็ต้องเป็นอย่างไร
1: แตะ
0: พื้นเลยนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะแล้วผู้ชายลักษณะการกราบพระของผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือน

0: ารผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรกราบลงไปโดยข้อศอกจะต้องเป็นอย่างไรกับหัวเข่าคะจะต้องต่อจากหัวเข่าเลยนั่นเองค่ะและผู้หญิงกราบแบบท่านั่งแบบท่าเทพธิดาศอกเราเป็นอย่างไรคะค่อมเข่านั่นเองนะคะนักเรียนค่ะอวัยวะทั้ง5ส่วนของเราจะต้องแตะไปที่พื้นนั่นเองนะคะมีอะไรบ้าง5ส่วนมีอะไรคะมีมือทั้ง2มีอะไรอีกมีศอกมีอะไรคะ
1: ม
0: ี
1: หน
0: ้
1: าผาก
0: นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะมี5ส่วนในการนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนล่ะคะอยากจะปรับปรุงอะไรกลุ่มของเพื่อนๆเห็นแล้วเราได้ปฏิบัติศาสนพิธีกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีข้อเสนอแนะอะไรให้กับกลุ่มอื่นไหมคะมีไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีหรอทุกคนทำได้ดีทุกคนตั้งใจทั้งหมดเลยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนค่ะก็ถือว่าคุณครูก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะถือว่าปฏิบัติออกมาได้ดีมากๆและคุณครูก็เห็นความตั้งใจของนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสามารถออกมาได้อย่างดีนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางคะระหว่างที่เพื่อนๆปฏิบัตินักเรียนก็สังเกตขั้นตอนการจัดพิธีการทำบุญของเพื่อนๆห้องต้นทางไปด้วยใช่ไหมเอ่ยสังเกตไปด้วยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามถัดมานะคะคำถามถัดมาคุณครูอยากจะถามความภาคภูมิใจของนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนภาคภูมิใจอะไรจากกิจกรรมที่เราได้ทำกันบ้างเชิญค่ะ
3: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะภาคภูมิใจในความตั้งใจของเพื่อนทุกๆคนค่ะถึงเวลาของพวกเราเนี่ยที่จะได้ซ้อมเนี่ยมีน้อยมากๆค่ะแต่ว่าเมื่อผลงานออกมาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีคนอื่นภาคภูมิใจอะไรอีกไหมมีไหมคะภาคภูมิใจว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้อย่างดีเลยใช่ไหมคะทุกคนมีความตั้งใจทุกๆคนเลยคุณครูขอชื่นชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนค่ะสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าการที่เราได้ศึกษาเรื่องศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธมีความสำคัญอย่างไรกับตัวนักเรียนคะเชิญค่ะ
4: ทำให้เราได้รู้ขั้นตอนวิธีต่างๆครับ
0: ทำให้เราได้รู้ขั้นตอนพิธีต่างๆว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างและเราก็ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเองด้วยใช่ไหมคะจัดเตรียมสถานที่เองด้วยนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนอกจากรู้ขั้นตอนแล้วในการจัดกิจกรรมศาสนพิธีเราคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรอีกมีความสำคัญอย่างไรต่อตัวเราอีกคะนักเรียนนอกจากเราจะรู้ขั้นตอนแล้วเรารู้ขั้นตอนไปเพื่ออะไรคะเพื่อเชิญค่ะ
5: ค่ะก็เพื่อรักษาศาสนพิธีให้อยู่กับเราต่อไปค่ะ
0: สืบต่อไปใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนนอกจากว่าเราจะรู้ขั้นตอนการปฏิบัติในศาสนพิธีได้อย่างถูกต้องแล้วในเรื่องของมารยาทชาวพุทธเวลาที่เราปฏิบัติศาสนพิธีกรรมเป็นอย่างไรเราสำรวมไหมคะนักเรียนเราต้องอยู่ในอาการที่สำรวมนั่นเองค่ะให้เกียรติสถานที่แล้วก็ให้เกียรติบุคคลที่มาร่วมงานนั่นเองนะคะยิ่งเป็นเจ้าภาพเราต้องเป็นอย่างไรเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็ให้เกียรติแขกที่มาร่วมงานนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเราได้มีการเรียนรู้กันในเรื่องศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธนั่นเองค่ะถือว่ามีความสำคัญกับนักเรียนมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทยค่ะที่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานเลยนะคะนักเรียนแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมและความสุภาพเรียบร้อยทั้งยังเป็นการฝึกวินัยการเคารพกติกาสังคมและเกิดการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไปด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้กันไปสำหรับชั่วโมงนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาทำการเรียนรู้กันในเรื่องของการยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางศาสนานั่นเองค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องการยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางศาสนาค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสัง

0: คมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิด
5: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เคยได้ยินคำว่าอธรรมปราปธรรมไหมคะความหมายของคำพูดนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะมาจากหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ส่วนจะเป็นอย่างไรและมีความสำคัญตรงไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ราวของเยาวชนคนดีที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราพาเพื่อนๆมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือตัวอย่างของเยาวชนคนดีที่เข้าใจเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติด้วยการศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติรอบตัวด้วยความเข้าใจพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9คำว่าใช้อธรรมปรับอธรรมค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรีเพชรชูหนูจะพูดเกี่ยวกับเข้าใจอาตัมปาปาตัมตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9หลักการโรงงานอาตัมปาปาตัมคือการแก้ปัญหาสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ระบบปกติยกตัวอย่างกิจกรรมในโรงเรียนใบไม้ที่แห้งหลุนมามากมายสามารถนำมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้สองนำปุ๋ยคอกมาบำรุงต้นไม้สามนำผักตบชวามาดูดซับสิ่งสกปรกในแม่น้ำลำคลอง

หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ถือเป็นมรดกล้ำค่าเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาที่พระองค์ท่านทรงเก็บสะสมไว้ให้กับคนไทยทุกคนค่ะ

0: าวชนไทยทุกคนควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยสายอิงโบนัสผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกฤษณีเลเซอร์ค่ะดิฉันมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะความประทับใจของหนูนะคะที่มีต่อพ่อหลวงค่ะหนูประทับใจทุกพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงนะคะโดยเฉพาะด้านการแพทย์ของพ่อหลวงค่ะเพราะหนูอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นจิตอาสาค่ะคำสอนของพ่อนะคะหนูอยากอยู่แบบพอมีพอกินเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปที่อื่นๆด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกันทั้งในการแก้ไขลดปัญหาและปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานลงเพิ่มในหนังสือที่ระลึกในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ำมันซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมถวายวันพุธที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2539

0: จูนไม่ขึ้นงานค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื
1: ่อแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเด็กๆที่พร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยเรามาพบกันในเวลานี้เช่นเดิมนะคะเพื่อเติมเต็มความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับหลักการใช้คำใช้ประโยคและเลือกสรรระดับ

0: ภาษามาแล้วใช่หรือเปล่าลูกใช่ไหมคะดังนั้นอยากให้นักเรียนทบทวนแล้ววันนี้เราจะนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์กับการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือ1นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของผู้กรอกแบบฟอร์มได้เอาละค่ะอย่างแรกเลยก็เปิดมาที่เรื่องของการกรอกแบบฟอร์มใช่ไหมต้องรู้ว่าผู้ที่จะกรอกแบบฟอร์มได้นั้นมีคุณสมบัติอะไร 2. อธิบายข้อควรคำนึงในการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานได้นะคะว่าเราควรจะคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง 3. ก็คือนำเสนอแนวทางการกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆได้แสดงว่าแบบฟอร์มเนี่ยไม่ได้มีแบบเดียวแน่ๆใช่ไหมคะต่อไป4คือคำนึงถึงความสำคัญในการกรอกแบบฟอร์มได้นะคะสิ่งเหล่านี้จะวัดโดยการที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดร่วมกันและร่วมกันตอบคำถามดังนั้นฝากคุณครูปลายทางค่ะในกิจกรรมตรงนี้นะคะเราจะดำเนินด้วยใบกิจกรรมรวมไปถึงแบบสื่อการสอนที่เราเปลี่ยนจากแค่ใบงานอย่างเดียวนะคะกลายเป็นบัตรคำดังนั้นถ้าคุณครูสะดวกนะคะก็จะเตรียมให้นักเรียนด้วยนะคะและต่อไปค่ะในประเด็นต่อไปนักเรียนต้นทางลูกมาที่คำถามแรกของเรานะคะคุณครูอยากถามถึงประสบการณ์ของเรานะคะว่าเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วเนี่ยนักเรียนจะเรียนต่อหรือทำงานมีไหมมีแบบว่าไปทำงานไหมคุณครูขอสำรวจดีกว่านะนักเรียนปลายทางคะเรามาลองสำรวจสิคะหากใครยังไม่เคยตั้งคำถามกับตนเองคุณครูอยากให้หนูลองถามตัวเองในวันนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสู่การเตรียมตัวในภาคเรียนถัดไปเพราะเวลานั้นผ่านไปไวมากนะคะเอาละค่ะใครที่คิดว่าจะเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยกมือขึ้นค่ะห้องนี้นะคะเลือกเรียนต่อนะคะเอามือลงไม่แน่ใจว่ามีใครเหลืออยู่ไหมหน้าที่ยังไม่ยกมือมีไปทำงานต่อไหมคะทำงานโดยใช้วุฒิม.3ไม่มีนะคะแสดงว่าเลือกเรียนต่อทั้งหมดนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนเลือกอย่างไรบ้างเอาละค่ะที่ครูถามแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะมุ่งไปที่การใช้ภาษาในอาชีพเป็นหลักดังนั้นจึงอยากให้นักเรียนนะคะลองดูสิคะว่าแล้วนักเรียนเนี่ยได้มีการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนต่อหรือการทำงานต่อหรือเปล่านะคะคำถามต่อมาค่ะคุณครูก็เลยอยากถามว่าในเรื่องของทักษะการเขียนเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตนักเรียนหลังจากที่เรียนจบไปหรือไปทำงานต่อยังไงบ้างใครอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขอสัก3คนค่ะ3คนตัวแทนลองแลกเปลี่ยนกันสิเชิญค่ะกลุ่ม2ค่ะ
1: ค่ะกรณีของหนูนะคะหนูจะยกตัวอย่างเป็น2กรณีค่ะถ้าเป็นในกรณีที่เรียนต่อเนี่ยในส่วนของทักษะการเขียนเนี่ยหนูอาจจะใช้ในการเขียนขอทุนค่ะแล้วก็หากทำงานก็จะเป็นในเรื่องของการกรอกแบบฟอร์มการทำงานหรือว่าการเข้าทำงานที่ต่างๆค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะมาดูที่แนวคิดที่2กันบ้างว่าใครอยากจะเสนอเพิ่มเติมอีกบ้างคะมีใครอีกไหนแลกเปลี่ยนกันนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณครูอาจจะสอบถามนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องตอบในหลักวิชาการก็ได้ใช้หลักประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคะเราคิดว่าเราใช้ทักษะการเขียนในการประกอบอาชีพหรือการเรียนต่อยังไงบ้างเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าขอทุนมีกรอกแบบฟอร์มมีอะไรอีกเราเขียนอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันนี้ลองดูสิเชิญกลุ่ม4ค่ะ
2: สำหรับผมก็ขอจะยกเป็น2กรณีเหมือนกับเพื่อนเลยครับในกรณีที่จะเรียนต่อนะครับเราอาจจะใช้ทักษะการเขียนครับในการเขียนใบสมัครการเรียนหรือว่าในกรณีทำงานนะครับเราก็จะใช้ในการเขียนเอกสารต่างๆครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะได้ไป2ความคิดเห็นนะคะต่อไปค่ะอีกสัก1ความคิดเห็นค่ะใครดีกลุ่ม3เชิญค่ะ
3: การเขียนแบบฟอร์มสมัครงานผ่านอีเมลครับ
0: เราพัฒนาจากการเขียนลายมือขึ้นมาเป็นการเขียนด้วย
3: อี
0: เมลนะคะมีอะไรอีก

0: มเตรียมมาอย่างเดียว
1: เตรียมมาอย่างเดียว
0: โอ้ยไม่เป็นไรเลยครับถือว่าดีมากๆเห็นความแตกต่างอ่ะปรบมือให้ทั้ง3คนหน่อยค่ะจะเห็นได้ว่าเด็กๆพอได้แนวทางใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถละทักษะการเขียนได้เลยทั้งการเขียนที่เป็นลายมือรวมไปถึงการเขียนที่เป็นอีเมลอย่างที่นักเรียนพูดมาทั้ง3คนนะคะเพื่อนๆคะนักเรียนปลายทางนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่คะจาก

0: รวมไปถึงการเขียนที่เป็นอีเมลอย่างที่นักเรียนพูดมาทั้ง3คนนะคะเพื่อนๆคะนักเรียนปลายทางนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่คะจากความคิดเห็นของ3ความคิดเห็นนี้นะคะถือว่าจริงๆแล้วมีความสำคัญมากๆดังนั้นในชีวิตจริงนะคะเวลาเราเขียนอะไรไปสักอย่างหนึ่งมันมักจะมีสิ่งที่ตามมาก็คือความรับผิดชอบนะคะเช่นเขียนกรอกแบบฟอร์มไปเราต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เขียนหรือเขียนอีเมลไปมันก็จะมีผลตามมาเสมอดังนั้นวันนี้คุณครูจะเริ่มต้นด้วยที่การเขียนในรูปแบบของการกรอกแบบฟอร์มนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้ความรู้ในส่วนนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาแบบฟอร์มกันทุกๆประเภทนะคะมาดูกันค่ะในช่วงของเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้พิจารณาแบบฟอร์มต่างๆแล้วสรุปว่าแบบฟอร์มนั้นเป็นแบบฟอร์มประเภทใดนะคะซึ่งคุณครูปลายทางคะคุณครูสามารถให้นักเรียนได้สังเกตแบบฟอร์มในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่อยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ในห้องเรียนของท่านให้นักเรียนได้ลองศึกษาดูนะคะนักเรียนต้นทางหนูมีเอกสารตัวอย่างใช่หรือไม่มีกี่แบบฟอร์มเอ่ยลองดูสิแบบฟอร์มแรกนะคะเป็นใบแบบนี้คุณครูให้ดูหน้าแรกไว้ใช่ไหมคะเจอไหมลูกพิจารณาไปพร้อมกันเลยนักเรียนปลายทางคะถ้าหากตอนนี้หนูยังไม่มีแบบฟอร์มอยู่ในมือนะคะนักเรียนสามารถมองที่หน้าจอได้เลยนะคะแบบฟอร์มแบบที่หนึ่งน่าจะเป็นแบบฟอร์มอะไรคะนักเรียนแบบฟอร์มอะไรคะเนี่ยหน้าตาแบบนี้ใบสมัครการทำงานเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเด็กๆคะแบ่งให้เพื่อนดูด้วยหน้าตาแบบนี้ส่งพิจารณากันในกลุ่มได้เลยเห็นไหมมีข้อมูลอะไรบ้างดูสิดูสิลองพิจารณาดูมีข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมคะมีข้อมูลการศึกษาป่ะนะคะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเองนะคะซึ่งเป็นส่วนตัวมากๆในบางส่วนนั้นก็อาจจะเป็นถ้าเป็นแบบฟอร์มที่มีความสำคัญมากๆอาจจะมีเรื่องของบัตรประชาชนด้วยใช่ไหมคะเลขบัตรประชาชนเนาะต่อไปค่ะมาดูแบบที่สองกันเด็กๆคะส่งให้ดูพร้อมกันเลยนะทั้งหมดเลยนะแบบที่สองเป็นแบบนี้ค่ะลองพิจารณาดูค่ะเป็นแบบสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อหรือขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อนะคะเป็นแบบสำรวจนะคะแบบนี้เราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลไปนะคะแล้วก็ลงชื่อว่าใครเป็นผู้กรอกนะคะตรงนี้ค่อนข้างเจาะจงให้เปิดเผยตัวตนนะคะแต่บางกรณีนั้นแบบฟอร์มสำรวจบางอย่างไม่ระบุตัวตนนะคะว่าใครเป็นผู้กรอกก็ได้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำมาให้นักเรียนดูนะคะต่อไปแบบฟอร์มที่3ค่ะแบบฟอร์มที่3หน้าตาคุ้นเป็นใบลานั่นเองนะคะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ใช้แบบฟอร์มนี้ไม่เอ่ยหรือลาในระบบคะ
1: ลาในระบบ
0: ลาในระบบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกตรงว่าเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเก็บข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะหลังบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นกระดาษแล้วก็ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่การเขียนนะคะเราก็ยังใช้รูปแบบการเขียนเหมือนเดิมถูกต้องไหมลูกข้อมูลต่างๆเราเปลี่ยนจากเขียนเป็นการกรอกข้อมูลลงไปนะคะอันนี้เป็นใบลาต่อไปแบบที่4หน้าตาแบบนี้เคยเห็นไหมลูกใบสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าสัญญากู้นะคะเด็กๆเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ไหมลูกเห็นไหมมีอะไรข้อมูลอะไรเอ่ยเนี่ยยาวมากเลยคืออะไรคะเป็นข้อคืออะไรเอ่ยเป็นเงื่อนไขใช่ไหมคะเมื่ออ่านเงื่อนไขจบปุ๊บก็ต้องเซ็นรับทราบแล้วก็จะมีความพิเศษตรงที่เซ็นคนเดียวไม่ได้ต้องทำไงต้องมีพยานด้วยนะคะเป็นสัญญากู้สัญญาค้ำประกันต่างๆเนาะเราน่าจะคุ้นเคยนักเรียนคะนี่คือ4แบบด้วยกันนะคะที่ให้นักเรียนมาพิจารณาดูเป็นไงบ้างได้ดูครบทุกคนยังครบแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือจัดอยู่ในประเภทเหล่านี้หนูมาดูนะแบบที่1ก็คือแบบฟอร์มที่ใช้

0: ายในองค์กรแบบที่2คือแบบฟอร์มผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกแบบที่3คือแบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานและแบบที่4เป็นแบบฟอร์มสัญญาในขณะที่คุณครูยังไม่ได้ให้นิยามแต่อยากให้เด็กๆลองพิจารณาดูนะนักเรียนคิดว่าแบบฟอร์มไหนที่ใช้ภายในองค์กรคะตอนนี้อยู่ในมือหนูใช่ไหมใบลาใช่หรือเปล่ายังไม่บอกนะคะลองวางไว้ก่อนอ่ะ2แบบฟอร์มผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกมีไหมคะ
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือ
1: ส
0: ั
1: ญญา
0: หนังสือสัญญายังไม่ใช่ผู้อื่นขอให้กรอกยังไม่ใช่อะไรนะคะใบลาใบลาเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าแบบฟอร์มใช้ภายในใบอะไรนะคะยังไงดีขาศึกษาต่อแบบฟอร์มขอสำรวจแบบศึกษาต่อหรือสละสิทธิ์เรียนต่อนะคะต่อไปแบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานระหว่างหน่วยงานมีไหมเอ่ย
2: ใบสม
0: ั
2: ครงาน
0: ถูกต้องค่ะและสุดท้ายคืออะไรลูกแบบฟอร์มสัญญาคืออะไรเอ่ยอยู่ในมือเราก็คือสัญญาเช่านั่นเองนะคะพอเห็นของจริงปุ๊บมันก็จะต่างกับที่เราเรียนมาลูกบางครั้งเราอาจจะต้องพิจารณาจากหัวข้อและจุดประสงค์ของแบบฟอร์มนั้นๆเอาละค่ะเด็กๆคะตอนนี้เก็บแบบฟอร์มในมือของเราให้เรียบร้อยค่ะนักเรียนปลายทางคะหลังจากที่ได้ลองสังเกตแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนมาทำความเข้าใจกันในเชิงทฤษฎีกันสักเล็กน้อยนะคะว่าจริงๆแล้วแบบฟอร์มแต่ละแบบฟอร์มนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกได้อย่างแม่นยำมากขึ้นจากเมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างทุลักทุเลเลยใช่ไหมคะหยิบกันวุ่นวายไปหมดเลยดังนั้นเดี๋ยวมาเติมความรู้และนักเรียนจะสามารถจำแนกได้ง่ายขึ้นดีไหมเอ่ยมาดูแบบฟอร์มที่ใช้ภายในองค์กรหมายความว่าองค์กรไหนก็ใช้แบบฟอร์มนั้นหนูอยู่โรงเรียนวังไกลกังวลหนูไม่สามารถไปหยิบยืมเพื่อนบอกว่าขอใบลาจากโรงเรียนเพื่อนข้างๆหน่อยได้ไหมพอดีฉันไม่ได้มาโรงเรียนแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าแบบฟอร์มภายในองค์กรเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นเอกสารที่ใช้ในการรวบรวมเรื่องราวทุกชนิดเกี่ยวกับบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองด้วยวิธีการกรอกแบบฟอร์มดังนั้นจะมายืมแบบฟอร์มข้ามหน่วยงานไม่ได้นะคะแบบฟอร์มใครแบบฟอร์มมันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฟอร์มสมัครงานแบบฟอร์มเข้าศึกษาต่อนึกออกไหมดังนั้นหนูอยู่มัธยมศึกษาปีที่3จะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นนักเรียนก็ต้องไปขอแบบฟอร์มจากโรงเรียนนั้นมากรอกนะคะก็จะอยู่ในกฎกติกาของโรงเรียนนั้นๆไปเนาะเขาจะเรียกว่าแบบฟอร์มที่ใช้ภายในองค์กรนะคะผ่านไปแบบแรกต่อไปแบบที่2ค่ะแบบที่2ก็จะเป็นการติดต่อกับหน่วยงานหมายความว่าเราเป็นคนนอกแล้วเราเดินไปติดต่อกับหน่วยงานนั้นดังนั้นเราเป็นการที่เราหน่วยงานเนี่ยจะเป็นคนจัดเตรียมเอกสารให้เรานะคะเพื่อให้ผู้มาติดต่อเนี่ยได้ใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกมากขึ้นเช่นแบบฟอร์มขอกู้แบบฟอร์มสวัสดิการต่างๆนะคะหรือเวลาเราไปธนาคารนะลูกเรากรอกนะใช่ไหมคะเรากรอกข้อมูลว่าเราต้องการเงินที่ฝากไว้จำนวนเท่าไหร่แบบนี้เป็นการแบบฟอร์มติดต่อระหว่างหน่วยงานนะคะลูกตรงนี้เป็นแบบฟอร์มติดต่อกับหน่วยงานอื่นนะคะต่อไปแบบที่3ทันไหมลูกถ้าครูเร่งไปหนูสามารถบอกคุณครูได้นะหนูไม่ทันเพื่อนๆปลายทางเขาก็คงจะไม่ทันเช่นกันนะคะดังนั้นสามารถบอกครูได้ต่อไปแบบที่3ค่ะเป็นแบบฟอร์มผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกส่วนใหญ่แล้วจุดประสงค์เนี่ยค่ะก็คือเราใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อต้องการทราบข้อมูลบางอย่างทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงหรือทัศนะทัศนะก็คือความคิดเห็นใช่ไหมลูกอาจจะเป็นของประชาชนกลุ่มต่างๆหรือบางครั้งครูปูเนี่ยอยากทราบว่านักเรียนม.3มีความคิดเห็นอย่างไรกับการสอนของครูปูครูปูก็ตั้งคำถามมา1 2 3 4ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของการกรอกว่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนึกออกใช่ไหมลูกนี่ก็คือเป็นแบบฟอร์มขอความร่วมมือให้กรอกก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการรวบรวมข้อมูลหรือบางครั้งเราอาจจะใช้ในการวิจัยนะคะนี่มาดูตัวอย่างนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นแบบฟอร์มสัญญานะคะสัญญานี้จะหมายถึงเอกสารที่ผูกพันกันทางกฎหมายระหว่าง2บุคคล2ฝ่ายนะคะหมายความว่าถ้าหนูกรอกแบบฟอร์มชนิดนี้แล้ว

มีผลทางกฎหมายถ้าหากหนูอ่านไม่ดีเกิดอะไรขึ้นทำผิดเงื่อนไขปุ๊บโดนปรับหรือโดนฟ้องร้องก็ได้เพราะเรามีสัญญาเป็นข้อผูกมัดนะคะเช่นสัญญาจะซื้อจะขายสินค้าสัญญากู้สัญญาเช่าบ้านนะคะก็จะมีเงื่อนไขไว้อย่างเช่นไปเช่าบ้านค่ะหนูต้องอ่านให้ละเอียดอย่างเช่นเขาบอกว่าห้ามเลี้ยงสัตว์ถ้าหนูเลี้ยงสัตว์เป็นยังไงคะเจ้าของบ้านสามารถปรับหนูได้ไหมลูกปรับได้เพราะเมื่อไหร่ที่หนูเซ็นเรียบร้อยแล้วนั้นหนูก็ต้องรับผิดชอบและสัญญาในลักษณะนี้ค่ะจะมีทั้งหมด2ฉบับเป็นฉบับจริงทั้ง2ฉบับก็คือให้ทั้งสัญญาผู้กู้และผู้ให้กู้นั่นเองนะคะอ่ะเป็นไงตอนนี้เริ่มชัดเจนไหมคะข้อมูลของหนูเริ่มจำแนกได้แล้วใช่ไหมคะจำแนกได้แล้วเนาะอ่ะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะหลังจากที่ได้เติมเต็มความรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะคราวนี้ค่ะมาดูกันที่คุณสมบัติบ้างการกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆผู้กรอกแบบฟอร์มควรมีคุณสมบัติอย่างไรมาดูประเภทแรกประเภทแรกกรณีที่เรากรอกแบบสมัครงานก่อนละกันนะคะถ้าเราสมัครงานคุณสมบัติแรกของเราต้องเป็นยังไงลูกมีอะไรเอ่ยเราต้องรู้ในสิ่งที่เราจะกรอกใช่หรือไม่แม้กระทั่งเรื่องของตัวเองก็ตามนะคะเพราะบางครั้งเราบอกว่าเรารู้จักตัวเราดีที่สุดแต่สุดท้ายพอมีข้อมูลบางอย่างอย่างเช่นเลขหลังบัตรประชาชนถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่สามารถกรอกได้ใช่หรือเปล่าดังนั้นเราต้องเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนรวมไปถึงภาษาสำคัญไหมลูกถ้าเราเป็นคนอ่านหนังสือไม่แตกฉานอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจเราจะกรอกได้ไหมคะก็กรอกไม่ได้เนาะแล้วยังไงอีกก็ต้องมีความรู้อะไรอีกคะในการกรอกแบบฟอร์มอะไรนะคะดูตำแหน่งงานที่เราสมัครกรอกไปเนี่ยเขารับหรือเปล่าใช่ไหมคะดูคุณสมบัติว่าตรงกับความต้องการของพนักงานหรือเปล่านักเรียนพอจะเข้าใจใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสรุปกันเป็นประเด็นดูนะเมื่อสักครู่นักเรียนช่วยคุณครูอธิบายมาพอสมควรแล้วคุณครูจะสรุปเป็นประเด็น5ประเด็นแบบนี้คือ1มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กรอกนะคะ2คือมีความสามารถทางภาษาที่กรอกถ้าเป็นเอกสารภาษาไทยเราก็แค่อ่านแล้วให้เข้าใจจริงๆแล้วถึงจะกรอกแต่ถ้าเป็นใบตอมอตอมอรู้จักไหมเอ่ยใบตอมอคืออะไรขอเข้าประเทศตรวจคนเข้าเมืองเราจะต้องมีความรู้มากกว่า1ภาษาเพราะบางประเทศนั้นจะมีแค่ภาษาอังกฤษบางประเทศเป็นภาษาจีนหรือเป็นภาษาอื่นดังนั้นภาษาก็มีความสำคัญหากไม่มั่นใจไม่ควรกรอกนะคะต่อไป3คือมีความซื่อตรงต่อการกรอกข้อมูลเพราะข้อมูลบางอย่างมีผลทางกฎหมายและเรามีส่วนรับผิดชอบดังนั้นก่อนจะกรอกนะคะต้องมั่นใจว่านี่คือข้อเท็จจริงถัดมาค่ะมีความรับผิดชอบนะคะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่กรอกเพราะหลังจากนี้ไปมันจะเป็นข้อมูลจริงของเรายกตัวอย่างเช่นเรากรอกใบสมัครงานแล้วบอกว่าเรามีความสามารถมากมายเลยทีเดียวเราอยากให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยรับเราเข้าทำงานใช่ไหมคะเราก็กรอกไปเลยมีความสามารถด้านภาษาสามารถขับรถยนต์ได้โน่นนี่นั่นสุดท้ายพอไปสัมภาษณ์อ๋อหนูมีความสามารถด้านภาษาค่ะA ถึง Z นี่คือความสามารถภาษาอังกฤษเป็นไงคะถ้ากรอกแบบนี้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบนะว่าเราต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ใช่ไหมลูกต่อมามีความรอบคอบเคยไหมคะเดินไปกรอกข้อมูลอย่างมั่นใจมีคำว่าชื่ออยู่ด้านหน้ามานิตาสาเล่บรรทัดต่อไปคืออะไรนามสกุลนะคะก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆหรือแม้บางครั้งเรานะคะก็จะเขียนข้อมูลไปกันครบแล้วสุดท้ายเป็นไงผิดต้องทำไงลบถามว่าลบได้ไหมคะแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินห้ามลบค่ะนะคะห้ามลบเด็ดขาดนะถ้าหนูลบต้องใช้วิธีการขีดแล้วก็กำกับด้วยลายมือชื่อแต่ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะทำแบบนั้นได้ดังนั้นทำยังไงคะจะให้เกิดความรอบคอบในการกรอกแบบฟอร์มทำยังไงดีอ่านให้ครบก่อนแล้วค่อยเขียนนั่นเองก็จะเกิดความรอบคอบมากขึ้นเดี๋ยวต้อง

0: ดูกันนะคะว่าเมื่อถึงภาคปฏิบัติเนี่ยนักเรียนจะกรอกแล้วเป็นลายเป็นรอยลบหรือเปล่านะคะรอดูกันอ่ะนี่คือคุณสมบัติทั้งหมดนะคะที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนระหนักถึงเมื่อต้องกรอกแบบสมัครงานหรือว่าแบบฟอร์มใดๆก็แล้วแต่อ่ะนักเรียนคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ลองจำแนกแบบฟอร์มต่างๆได้ดังนั้นไปต่อกันที่กิจกรรมถัดไปได้เปล่า
1: ได
0: ้ได้นะคะอ่ะถ้าได้นะคะไปกันเลยช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนได้ลองจำแนกแยกฟอร์มกันดูค่ะเมื่อสักครู่เรามี4ฟอร์มใช่ไหมลูกเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้มีทั้งหมด10ฟอร์มค่ะนักเรียนปลายทางคะแบบฟอร์มที่คุณครูว่านั้นอยู่ในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสามารถใช้แบบฝึกหัดในการทำกิจกรรมได้เลยหากคุณครูปลายทางเตรียมเอกสารมาให้และเตรียมบัตรคำมาให้เราร่วมเล่นไปด้วยกันนะคะใช้กติกาเดียวกันคือนักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันจำแนกแบบฟอร์มออกมาภายใน30วินาทีแบบฟอร์มเรามีกี่ชนิดนะคะลูก4ชนิดหรือ4ประเภทนั่นเองนักเรียนคะขอหัวข้อแบบฟอร์มตั้งไว้ตรงกลางเลยค่ะตอนนี้เลยนักเรียนปลายทางสามารถดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกันได้เลยนะคะหรือบางคนจะใช้วิธีการเขียนลงในแบบฝึกหัดเลยก็ได้ค่ะลงมือทำได้นะคะช่วงนี้เรามาลุ้นกับนักเรียนต้นทางกันต่อค่ะได้หรือยังคะหัวข้อต่อไปนักเรียนเตรียมบัตรคำที่เป็นแบบฟอร์มทั้งหมด10ใบแกะออกมาแล้วรอสัญญาณนะคะคุณครูมีเวลาให้30วินาทีแกะออกมาคลี่ออกมาก่อนแล้วให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยตอนนี้บัตรคำของหนูจะไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวนะคะต้องช่วยกันนะคะขออนุญาตตรวจสอบนะอย่าเพิ่งเรียงแค่คลี่ออกมาก่อนพร้อมนะคะคลี่ออกมาก่อนค่ะกลุ่ม5กระจายบัตรออกมากลุ่ม4คะกระจายบัตรให้เพื่อนดูเลยค่ะมีอะไรบ้างอย่าเพิ่งเรียงนะคะอย่าเพิ่งวางลงไปในฟอร์มเอาล่ะค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมทุกคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นไม่มีใครจับบัตรนะกลุ่ม5ยกมือขึ้นยกมือขึ้นเมื่อคุณครูให้สัญญาณหนูถึงจะเริ่มนะคะ1 2 3สักครู่ค่ะคุณครูเตรียมแบบฟอร์มไว้ให้เพื่อนปลายทางก่อนนะแบบฟอร์มของเพื่อนก็จะเป็นลักษณะนี้เรามี4แบบฟอร์มยืดรอไว้ก่อนยืดรอไว้ก่อนเอาล่ะพร้อมนะคะ1 2 3จับเวลาเรียงเลยค่ะเรียงเลยค่ะแบบไหนดีสังเกตจากชื่อของแบบฟอร์มนะคะ10วินาทีสุดท้ายค่ะ10วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้ายได้ไหมคะได้ไหมคะลูกได้ไหมเอ่ยหมดเวลายกมือขึ้นเอาละเอามือลงคราวนี้ค่ะคุณครูขอเดินไปสำรวจนะคะว่าเด็กๆสามารถจำแนกได้ครบถ้วนหรือเปล่าก่อนเฉลยนะคะสักครู่ค่ะกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยนะคะห้ามเปลี่ยนนะกลุ่ม5คุณครูขอเดินตรงกลางเลยแล้วกันกลุ่ม5ยังวางไม่วางหรือยังคะตรงนี้วางแล้วใช่ไหมลูกวางแล้วตรงนี้ยังไม่ได้เรียงใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนคือฟอร์มนี้นี่คือฟอร์มนี้เหมือนกันเอาล่ะห้ามเปลี่ยนใจแล้วนะต่อไปกลุ่มนี้เรียบร้อยนะคะถัดมาค่ะเรียบร้อยนะคะไม่เปลี่ยนใจนะห้ามเคลื่อนแล้วนะคะอุ๊ยกลุ่มนี้มีฟอร์มที่ติดต่อหน่วยงานเพียง1เท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะจะเห็นว่าเด็กๆมีการจำแนกแตกต่างกันแล้วนะคะนักเรียนคะต่อไปค่ะจะเป็นขั้นตอนการเฉลยมาดูแบบฟอร์มแรกแบบฟอร์มที่ติดต่อกับหน่วยงานแบบราชทางการนะคะดูซิว่าเป็นยังไงของหนูมีกี่แบบฟอร์มคะกลุ่ม1กี่แบบฟอร์ม4แบบฟอร์มกลุ่ม2 2

ุ่ม3กี่แบบฟอร์มลูกที่ติดต่อกับหน่วยงานเท่าไหร่1อ๋อเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ4คือ2แบบฟอร์มต่อไป2แบบฟอร์มเอาละเฉลยนะห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะกลุ่ม3กลุ่ม3ขยับไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนดูนะครูเฉลยนะคะนักเรียนปลายทางคะถ้าหนูทำแบบฝึกหัดอยู่ให้ติ๊กถูกไปได้เลยนะคะแบบฟอร์มที่1คือ2แบบฟอร์มค่ะถูกต้องหรือเปล่ามาดู1เป็นแบบสมัครเรียน2เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเอ้าได้2เหมือนกันแต่ว่าผิดหมดเลยเอาล่ะไม่เป็นไรดึงออกมาแล้วก็จัดใหม่ค่ะดึงออกมาแล้วจัดใหม่ตอนนี้คะแนนยังไม่ได้ใช่ไหมคะมีใครถูกหมดบ้างลูกมีไหมเอ่ยกลุ่ม5ถูกหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยอ่ะต่อไปค่ะต่อไปมาดูแบบที่2ค่ะแบบที่2เป็นผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกไหนคิดว่ามีกี่แบบฟอร์ม2หนูเท่าไหร่2กลุ่ม3เท่าไหร่2กลุ่ม4เท่าไหร่2กลุ่ม5เท่าไหร่ลูก2เหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะนักเรียนปลายทางคะแล้วหนูคิดว่าแบบฟอร์มที่ขอให้ผู้อื่นกรอกให้เนี่ยมีกี่แบบฟอร์มคำตอบคือ2ถูกต้องค่ะก็คือสังเกตได้ง่ายๆก็คือมักจะมีคำว่าแบบสอบถามความพึงพอใจนะคะหรือแบบสอบถามความคิดเห็นนะคะนักเรียนคะคราวนี้ถ้าถูกติ๊กถูกไว้และให้อยู่ตำแหน่งเดิมได้เลยต่อไปค่ะต่อไปนะแบบที่3ค่ะเป็นการแบบฟอร์มที่ใช้ภายในองค์กรหมายถึงองค์กรไหนก็ใช้แบบฟอร์มนั้นไปอาจจะมีตราสัญลักษณ์กำกับอยู่ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่ามีกี่แบบฟอร์มเอ่ยเท่าไหร่2กลุ่ม2เท่าไหร่3นะคะกลุ่ม3เท่าไหร่4เลยเหรอ3นะคะกลุ่ม4เท่าไหร่เท่าไหร่2 3ต่อไป3เหมือนเอาละค่ะมีทั้ง2มีทั้ง3นักเรียนปลายทางคิดว่าเท่าไหร่คะมาดูกันนะคะ1 2 3เท่าไหร่3นะคะก็คือมีใบลาออกสนใจไหมคะกรอกได้นะต่อไปแบบขออนุมัติการเข้าอบรมนะคะและแบบการขอใช้ห้องนะคะก็จะเป็นธุระที่อยู่ในองค์กรนั้นๆนะคะดังนั้นก็จะมีทั้งหมด3แบบฟอร์มนี้นะคะต่อไปสุดท้ายแล้วจะเหลือเท่าไหร่3เหรอใช่หรือเปล่ากลุ่มนี้เท่าไหร่ลูก3กลุ่ม2เท่าไหร่คะได้4เลยต่อไปกลุ่ม3ได้3กลุ่ม4ได้เท่าไหร่3กลุ่ม5เท่าไหร่ลูก2นะคะมาดูซิตอนนี้จำนวนแตกต่างกันแล้วค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูคิดว่าสัญญาของเรานี้มีทั้งหมดกี่แบบฟอร์มคะมาดูเฉลยค่ะเท่าไหร่3ลูก3นะคะสัญญาเช่าชุดค่ะสัญญากู้ยืมค่ะสัญญาผู้ค้ำประกันค่ะเอาละค่ะมีทั้งหมด3แบบฟอร์มด้วยกันเป็นไงบ้างตอนนี้จัดเรียงใหม่ให้ถูกต้องนะคะมีใบซ้ำกันค่ะค่ะเอาล่ะคราวนี้เด็กๆคะเรามีแบบฝึกหัดถูกต้องไหมดังนั้นในลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปความรู้ลงไปในใบแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะ

็ได้ทบทวนเกี่ยวกับแบบฟอร์มแบบต่างๆไปเรียบร้อยใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนปลายทางจะตามทันใช่ไหมลูกดังนั้นฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยติดตามในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะหากคุณครูอยากได้เฉลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะติดไว้ให้จะโพสต์ขึ้นในเพจของคุณครูนะคะเพื่อคุณครูจะได้ไปเฉลยตามได้นะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจำแนกแบบฟอร์มเท่านั้นนะคะทบทวนหน่อยแบบฟอร์มมีทั้งหมดกี่แบบฟอร์มนะลูกกี่ประเภท4ประเภทแบบที่1คือถ้าครูปูเป็นคนอื่นแล้วอยากจะไปติดต่อกับบริษัทนึงเขาจะเรียกว่าแบบฟอร์มอะไรที่ใช้กับติดต่อกับหน่วยงานถ้าคุณครูสมัคร

0: ได้แล้วแล้ววันหนึ่งคุณครูเป็นพนักงานของเขาต้องการจะเขียนใบลาก็จะกลายเป็นแบบฟอร์มแบบไหนใช้ภายในองค์กรนะคะเมื่อคุณครูต้องการที่จะเช่าข้อมูลต่างๆจะเช่ารถเช่าบ้านคุณครูต้องใช้เป็นแบบฟอร์มสัญญาแล้วถ้าคุณครูอยากจะสำรวจความคิดเห็นพวกหนูก็จะเป็นแบบฟอร์มที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกนะคะทั้ง4แบบฟอร์มนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกรอกแบบฟอร์มเป็นอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่กรอกรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่กรอกไปแล้วนะคะและก็สุดท้ายเลยค่ะก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มใดๆก็แล้วแต่ต้องทำอะไรคะลูกต้องทำอะไรอ่านให้รอบครอบนะคะอย่าลืมนะแม้ว่าข้อมูลต่างๆนั้นมันจะมีช่องว่างให้เราเพียงแค่เติมเข้าไปดูเหมือนจะง่ายแต่มารยาทในการเขียนเป็นเรื่องสำคัญทั้งเรื่องลายมือเรื่องของข้อมูลและความถูกต้องดังนั้นหวังว่าเด็กๆนะคะจะตระหนักถึงการกรอกแบบฟอร์มมากขึ้นและในชั่วโมงถัดไปนั้นเราก็จะได้มาสัมผัสกับแบบฟอร์มแต่ละชนิดและแบบฟอร์มที่คุณครูจะเน้นนะคะก็คือเป็นแบบฟอร์มสมัครงานค่ะนะคะเอาละค่ะหลังจากนี้ไปคุณครูขอนำทุกคนไปสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันในช่วงนี้ค่ะช่วงทีนี้ทำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าอะไรเอ่ยต่างๆนานาเขียนคล้ายกันเลยต่างกันแค่ไม้ยมกกับไม่ไม้ยมกนะคะหมายถึงหลากหลายหรือแตกต่างกันไปนักเรียนคิดว่าแบบไหนถูกต้องจริงเหรอมีสองเท่าไหร่หนึ่งสองคำตอบคือหนึ่งค่ะเอาละแอบกังวลมีบางคนหลงมาสองนะคะนักเรียนคะคำนี้ต่างๆนานาถ้าเขียนให้ถูกนั้นไม่ใช้ไม้ยมกนะคะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นการสะกดผิดไปเลยนะคะหวังว่าเด็กๆจะใช้กันถูกต้องมากขึ้นและอย่าลืมค่ะเรื่องการสะกดคำในการกรอกแบบฟอร์มนั้นเป็นเรื่องสำคัญอยากให้ตรวจสอบให้ดีไม่แน่ใจทำยังไงดีค้นหาในพจนานุกรมแบบออนไลน์ก็ได้นะคะอย่าลืมว่าพจนานุกรมส่วนใหญ่นั้นเราจะใช้ของราชบัณฑิตยสภานะคะและหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ในวันนี้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะครั้งต่อไปเราจะมาปั่นในเรื่องของการเขียนแบบฟอร์มสมัครงานครั้งที่2นะคะคราวนี้จะไปลงรายละเอียดที่แบบฟอร์มสมัครงานครั้งต่อไปนั้นก็จะมีเอกสารการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานมาให้นักเรียนได้กรอกกันจริงๆดังนั้นเตรียมดินสอให้พร้อมนะคะเพราะว่าคุณครูไม่ให้กรอกออนไลน์แน่นอนให้กรอกแบบกรอกมือเนี่ยแหละค่ะเมื่อไหร่ที่เราแม่นยำเราก็จะสามารถกรอกแบบฟอร์มใดๆก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: Oh.

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวเพราะวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ

0: กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
1: ใช่วันนี้พอแดดร่มล้มตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่นี่คงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
2: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
1: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
2: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็ประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
0: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน
2: wow.
1: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning Systemประกอบด้วย2 อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกต

0: ไงครับ
1: ว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
2: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
1: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
2: ดาวเทียมดวงที่3ครับผม
1: หวานเจี๊ยบเลยและเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษไอ้วงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้น1ส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกาศคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะอยู่ในหน่วยที่6เรื่องแผนภาพกล่องนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของแผนภาพกล่องกับการกระจายของข้อมูลซึ่งจะเป็นเนื้อหาในชั่วโมงที่2นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับจะเหมือนกับชั่วโมงที่แล้วก็คือนักเรียนสามารถอ่านข้อมูลที่ได้จากแผนภาพกล่องและ2ก็คือนักเรียนสามารถแปลความหมายเกี่ยวกับการกระจายของข้อมูล1ชุดนะครับจากชั่วโมงที่ครับเราได้เรียนเรื่องของ

0: อะไรกันบ้างครับนักเรียนครับจำได้ไหมครับแผ่นภาพกล่องแล้วก็อะไรนะครับเราได้ทำการลองเปลี่ยนแผ่นภาพจุดกับแผ่นภาพกล่องและศึกษาความสัมพันธ์ของแผ่นภาพกล่องและแผ่นภาพจุดใช่ไหมครับนักเรียนครับจำได้ไหมครับว่าจากกิจกรรมของเรานะครับเราได้ทำกิจกรรมอะไรในชั่วโมงที่แล้วนะครับจำได้ไหมครับยังแปะอยู่หลังห้องอยู่ก็คือเรื่องของนับเดือนใช่ไหมครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับครูจะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะครับนักเรียนจำกิจกรรมเรื่องของนักวอลเลย์บอลไทยสูงเท่าไหร่ได้ใช่ไหมครับที่เราเรียนกันไปในชั่วโมงแรกๆเลยนะครับยังอยู่ในชิดเรียนของนักเรียนใช่ไหมครับที่ให้นักเรียนเนี่ยสร้างทีมวอลเลย์บอลของคนไทยใช่ไหมครับข้อมูลนี้นะครับจะเป็นแผนภาพกล่องแสดงความสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรของนักวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2024นะครับของทีมชาติไทยทั้ง25คนเลยนะครับกิจกรรมของครูครูให้นักเรียนเลือกมาแค่12คนใช่ไหมครับ12ถึง14คนแต่แผนภาพกล่องนี้นะครับจะแทนความสูงของนักวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2024ของทีมชาติไทยทั้ง25คนนะครับจะได้แผนภาพกล่องดังนี้นะครับมาเราจะมาลองอ่านค่าของแผนภาพกล่องกันนะครับเริ่มต้นนะครับจากแผนภาพกล่องนี้นะครับสร้างจากข้อมูลความสูงของนักวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2024นะครับของทีมชาติไทยทั้ง25คนครูถามว่าจากแผนภาพกล่องของครูเนี้ยค่าสำคัญทั้ง5ค่ามีอะไรบ้างและมีค่าเท่าไรครับ
1: ค่าสำคัญสูง
2: ค่าสูงสุด
1: คนไทย
2: ที่1คนไทยที่2และคนไทยที่3
0: จะมีค่าสำคัญทั้งหมด5ค่าก็คือค่าต่ำสุดค่าสูงสุดค่าควอไทยที่1ควอไทยที่2และควอไทยที่3ใช่ไหมครับและแต่ละค่ามีค่าเท่าไหร่บ้างครับเริ่มจากค่าต่ำสุดก่อนค่าต่ำสุดมีค่าเท่าไหร่ครับจากแผนภาพกล่องของเรา
2: 160
0: หน่วยเป็นอะไรครับรู้ไหม160เซนติเมตรนะครับแล้วค่าสูงสุดล่ะ185เซนติเมตรค่าต่อไปคือค่าอะไรนะครับ
2: ควอไทยที่1
0: ค่าควอไทยที่1คือเท่าไหร่ครับ
2: 171.5
0: นะครับแล้วควอไทยที่2ล่ะครับ
2: 178เซนติเมตร
0: ถูกต้องนะครับเหลือค่าอะไรอีกครับที่ยังไม่ได้เอ่ยถึง
2: ควอไทยที่3
0: ก็คือ
2: 180.5เซนติเมตร
0: 180.5เซนติเมตรนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนห้องอากาศไหมครับจากที่นักเรียนห้องอากาศตอบมานะครับข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด5ค่าจากแผนภาพกล่องนะครับจะประกอบด้วยค่าต่ำสุดคือ160เซนติเมตรค่าควอไทยที่1คือ171.5เซนติเมตรควอไทยที่2คือ178เซนติเมตรควอไทยที่3คือ187.5เซนติเมตรแล้วก็ค่าสูงสุดคือ185เซนติเมตรใช่ไหมครับต่อไปนะครับถามว่านักวอลเลย์บอลที่มีความสูงน้อยที่สุดมีความสูงเท่าไหร่ครับจากแผนภาพกล่อง
2: 160
0: เซนติเมตรใช่ไหมครับดูยังไงเอ่ยดูจาก
2: ค่าต่ำสุด
0: ดูจากค่าต่ำสุดใช่ไหมครับทำนองเดียวกันถ้าครูถามว่านักวอลเลย์บอลที่มีความสูงมากที่สุดมีความสูงเท่าไหร่ครับ
2: 185เซนติเมตร
0: 185เซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับช่วงความสูงของนักวอลเลย์บอลช่วงใดนะครับที่มีการกระจายตัวน้อยที่สุดครับกระจายตัวน้อยหมายความว่าอะไรครับในช่วงของกล่องหรือวิสเกอร์จะเป็นช่วงที่แคบช่วงไหนแคบที่สุดครับจากแผนภาพกล่องของเรา
2: 178ถึง 180.5
0: ถูกต้องนะครับช่วงที่กล่องแคบที่สุดใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าข้อมูลของเรามีการกระจายตัวน้อยที่สุดก็คือช่วง178ถึง 180.5 เซนติเมตรนะครับแล้วช่วงความสูงของนักวอลเลย์บอลช่วงใดที่ข้อมูลมีการกระจายตัวมากที่สุดครับคำว่ากระจายตัวมากสุดหมายความว่าอะไรครับช่วงจะต้องกว้างที่สุดใช่ไหมครับแล้วช่วงไหนกว้างที่สุดล่ะครับ
2: จาก160ถึง 171.5 เซนติเมตร
0: 160ถึง 171.5 เซนติเมตรเพราะว่าอะไรครับ

มีการกระจายตัวมากเพราะว่าเป็นไงลักษณะของช่วงเป็นช่วงที่กว้างที่สุดใช่ไหมครับก็คือช่วง160ถึง 171.5 ซมนะครับต่อไปนะครับครูให้นักเรียนเนี่ยลองเปรียบเทียบช่วงความสูง 171.5 ถึง 178 ซมกับช่วงความสูง 180.5 ถึง 185 ซมนะครับช่วงใดควรมีปริมาณของข้อมูลมากกว่ากันนะครับนักเรียนดูคำถามดีๆนะครับช่วงใดควรมีปริมาณของข้อมูลมากกว่ากันเอ่ยปริมาณของข้อมูลนะครับข้อนี้ฟังคำถามดีๆนะช่วงใดควรมีปริมาณของข้อมูลมากกว่ากันใน2

0: ทำไฮไลท์ไว้นะครับ นักเรียนอ่ะครูขอทบทวนที่1แผนภาพกล่องของเรานะครับแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ส่วนครับ
1: 4ส่วน
0: แบ่งออกเป็น4ส่วนซึ่งแต่ละส่วนควรมีจำนวนข้อมูลเป็นไงครับ
1: เท่าก
0: ันเท่าๆกันดังนั้นคำถามข้อที่ครูถามว่าช่วงใดควรมีปริมาณข้อมูลมากกว่ากันสามารถตอบได้มั้ยครับไม่ได้เพราะว่าอะไรครับข้อมูลของ2ช่วงนี้ควรมีปริมาณเท่าๆกันใช่มั้ยครับดังนั้นข้อนี้ครับก็คือทั้ง2ช่วงนี้ครับมีปริมาณของข้อมูลเท่าๆกันนะครับต่อไปถ้าครูถามใหม่จำนวนนักวอลเลย์บอลหญิงที่มีความสูงอยู่ในช่วง160ถึง 171.5 ซมนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับ25%หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าข้อมูลของเราเนี่ยคิดเป็น 25% ใช่ไหมครับหมายความว่าอะไรครับตรงนี้คนที่มีความสูงน้อยกว่า 171.5 ซมมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับ
1: 25%
0: มีอยู่ประมาณ 25% ของข้อมูลทั้งหมดทำนองเดียวกันถ้าครูถามใหม่คนที่มีความสูงมากกว่า 171.5 ซมคิดว่าควรมีน้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับน้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีคนมากกว่าตรงนี้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ 75% ใช่ไหมครับมาแต่ถ้าเกิดว่าครูถามว่าจำนวนนักวอลเลย์บอลหญิงที่มีความสูงอยู่ในช่วง160ถึง178ซมครูเพิ่มช่วงนะครับจากข้อเมื่อกี้นะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับ
1: 50%
0: คิดเป็น 50% นะครับแล้วถ้าเกิดว่าครูเพิ่มช่วงต่อล่ะ
2: ก
0: ็
2: เป็น
1: 75
0: ก็จะเป็น 75% ครูเอาใหม่เพิ่มช่วงหมดเลยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับก็จะคิดเป็น 100% นะครับทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนช่วงนะครับนักวอลเลย์บอลที่มีความสูงอยู่ในช่วง 71.5 ถึง 178 ซมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับ
2: 25
0: เนี่ยถ้าครูเปลี่ยนช่วงเป็นช่วงสีฟ้าก็คิดเป็น 25% นะครับแล้วถ้าเอาช่วง2ช่วงนี้ล่ะ 171.5 ถึง 180.5 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 50%
0: คิดเป็น 50% ต่อไปครูอยากได้คำตอบจากกลุ่ม5บ้างจังเลยครับนักเรียนกลุ่ม5ครับช่วยครูตอบหน่อยนะครับนักวอลเลย์บอลที่มีความสูงอยู่ในช่วง 171.5 ถึง 185นะครับกลุ่ม5นะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักวอลเลย์บอลทั้งหมดครับ3ช่วงนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับช่วยกันตอบได้นะครับคิดเป็น 75% ของนักเรียนทั้งหมดนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนกลุ่ม5มั้ยครับ75% นะครับเพราะว่าอะไรครับแต่ละช่วงคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะ
1: 25%
0: ดังนั้นมี3ช่วงก็เลยคิดเป็น
1: 75
0: คิดเป็น 75% นะครับแล้วถ้าครูถามใหม่เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นช่วง178ถึง 180.5 ล่ะครูอยากฟังคำตอบจากกลุ่ม4บ้างเลยครับกลุ่ม4ช่วงนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับเท่าไหร่นะ25% นะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกันไหมครับและถ้าครูเพิ่มเป็น2ช่วงก็คิดเป็น
1: 50%
0: นะครับและถ้าช่วงสุดท้ายเนี่ย 180.5 ถึง 185คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 25%
0: นะครับทีนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยลองเข้าใจในเรื่องของการกระจายของข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปขอถามเพิ่มนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงที่สูงน้อยกว่า180ซมนักวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่มีความสูงน้อยกว่า180ซมนะครับมีจำนวนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักวอลเลย์บอลหญิงทั้งหมดครับเพราะอะไรก่อนอื่นคำถามของครูถามว่านักวอลเลย์บอลที่มีความสูงน้อยกว่ากี่เซนติเมตรนะครับ
1: 180
0: ซมใช่ครับ180ซมควรอยู่ตรงไหนในเส้นจำนวนของครูดีครับอยู่ในช่วงไหนดี180 180นะครับต้องอยู่ในช่วงไหนครับ180เซนคนอยู่ประมาณไหนครับอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับ

0: อ่ะถามว่าเราต้องการสูงน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับ
1: 180
0: ต้องการสูงน้อยกว่า180ซมควรอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาของเส้นที่ครูแบ่งไว้ครับ
1: ซ้าย
0: ควรอยู่ทางซ้ายนักเรียนคิดว่าคนที่มีความสูงน้อยกว่า180ซมนะครับควรมีจำนวนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของนักวอลเลย์บอลหญิงทั้งหมดครับ
1: ประมาณ
0: น้อยกว่าเท่าไหร่นะประมาณน้อยกว่า 75% ก็คือมีไม่ถึง 75% นะครับของนักวอลเลย์บอลหญิงทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับมีใครสามารถให้เหตุผลครูได้บ้างว่าทำไมถึงน้อยกว่า 75%
2: ค่ะเนื่องจากหากเป็น 75% นะคะจะเป็น160เซนติเมตรถึง 180.5 เซนติเมตรแต่ว่าจำนวนที่เราอยากได้เนี่ยเป็นถึงแค่180เซนติเมตรจึงทำให้ไม่ถึง 75% ค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนตอบไปนะครับเนื่องจากว่า180เซนติเมตรนะครับอยู่ในช่วงไหนครับอยู่ในช่วง178ถึง 180.5 เซนติเมตรนะครับอยู่ในช่วงระหว่างควอไทที่เท่าไหร่ถึงควอไทที่เท่าไหร่นะครับอยู่ในช่วงระหว่างควอทายที่2กับควอทายที่3ใช่ไหมครับเลยแสดงว่าจำนวนตัวนี้ครับมีไม่ถึง 75% ใช่ไหมครับโอเคนะมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจกิจกรรมของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับครูให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่4เรื่องการแปลความหมายของข้อมูลนะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อครับกี่ข
1: ้อ
0: 2ข้อนะครับคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเนี่ยอธิบายการกระจายและการแปลความหมายของข้อมูลในแต่ละช่วงจากแผนภาพกล่องที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับอย่างน้อยกี่ประเด็นครับ
1: 5ประเด็น
0: อย่างน้อย5ประเด็นนะครับเริ่มต้นนะครับที่ข้อที่1นะครับข้อที่1นะครับเป็นรายได้ของครอบครัวในชุมชนแห่ง1จำนวนกี่ครอบครัวครับ
1: 24ครอบคร
0: ั
1: ว
0: เรามีครอบครัวอยู่24ครอบครัวนะครับมาเราสังเกตว่ารายได้ของเรานะครับนำไปเขียนในอะไรครับในแผนภาพกล่องได้แผนภาพกล่องดังนี้แล้วแผนภาพกล่องของเรานะครับมีความหมายว่าอะไรขั้นตอนแรกเมื่อเราเจอแผนภาพกล่องเราควรทำอะไรก่อนครับเริ่มต้นหาเราต้องเรียนลำดับไหมครับหาค่าอะไรนะครับหาค่าสำคัญ5ค่าได้แก่ถูกต้องนะครับซึ่งหากค่าสำคัญทั้งหมด5ค่าได้แก่ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดค่าควอทายที่1ควอทายที่2และควอทายที่3ใช่ไหมครับแนะนำว่าหาทั้ง2ข้อเลยนะครับน่าจะเห็นความแตกต่างของ2ข้อนี้ไหมครับว่าข้อ1กับข้อที่2มีอะไรที่แตกต่างกันข้อที่2เป็นไงมีอะไรปรากฏอยู่แผ่นภาพกล่องครับ
1: มีจำนวน
0: ที่บอกอยู่บนแผ่นภาพกล่องแต่ข้อที่1มีไหมครับไม่มีดังนั้นนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับเราควรที่จะอันนี้คือเสนอนะครับว่าเขียนจำนวนค่าสำคัญ5ค่าเนี่ยลงไปบนแผ่นภาพกล่องของเราเพื่อให้เราเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมีใครอาสาออกมาเขียนให้เพื่อนๆปลายทางดูไหมครับเห็นครับเนี่ยเราช่วยกันหาค่าต่ำสุดหน่อยของข้อที่1มาใช่ครับมาเขียนบนกระดานได้นะครับเชิญครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าในข้อที่1ของเราอ่ะเส้นจำนวนของเราเป็นไงครับมีค่าอะไรปรากฏอยู่ครับ0 50,000 นะครับจาก0ไป 50,000 แต่ละสเกลย่อยๆเนี่ยแทนค่าเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ประมาณ 10,000 ใช่มั้ยครับนักเรียนลองดูว่าตรงค่าต่ำสุดอยู่ที่ค่าเท่าไหร่ครับค่าต่ำสุดที่เพื่อนเขียนก็คือ 20,000 นะครับต่อไปค่าควอไทที่1

0: างที่เพื่อนเขียนนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนักเรียนปลายทางได้ข้อมูลประมาณนี้ไหมครับทีนี้นะครับเราได้ค่าของค่า 3,500 ค่าครบยังครบแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาอ่านข้อมูลของแผนภาพกล่องนี้กันนะครับอันนี้เป็น 20,000 นะครับแล้วก็ 50,000 แล้วก็เป็น 90,000 นะครับ 100,000 แล้วก็ 120,000 นะครับมาเวลาเราเจอแผนภาพกล่องข้อมูลแรกที่เราควรมองหาคือค่าอะไรดี
1: ค่าต่ำส
0: ุ
1: ด
0: นักเรียนคิดว่าข้อมูลนี้ค่าต่ำสุดคืออะไรครับ
1: 20,000
0: ข้อมูลนี้นะครับครอบครัวในชุมชนนี้นะครับมีรายได้ต่ำสุดก็คือ 20,000 บาทนะครับแล้วก็มีรายได้สูงสุดคือ 120,000 บาทอันนี้ครับเป็นประเด็นที่1ในการอ่านแผนภาพกล่องที่สามารถทำได้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับอันนี้ครูแอบมองอะไรเอ่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 25%
0: ประมาณ 25% ของครอบครัวในชุมชนนี้มีรายได้ต่ำกว่า 50,000 บาทหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรเอ่ยประมาณ 25% ของครอบครัวในชุมชนนี้มีรายได้ต่ำกว่า 50,000 บาทหมายความว่าข้อนี้ครูมองที่ค่าอะไรครับมองที่ค่าต่ำสุดถึงควอไทล์ที่1นะครับครูพบว่าประมาณ 25% ของครอบครัวในชุมชนนี้นะครับมีรายได้ต่ำกว่า 50,000 บาทนะครับครูมองฝั่งที่ต่ำกว่า 50,000 แล้วถ้าเกิดว่าครูมองฝั่งที่สูงกว่า 50,000 เป็นยังไงครับหมายความว่าอะไร
1: 75%
0: ในของครอบครัวนี้มีรายได้เป็นไงครับประมาณ 75% ของครอบครัวในชุมชนนี้มีรายได้สูงกว่า 50,000 บาทนี่เป็นแนวทาง1ในการอ่านแผนภาพกล่องนะครับต่อไปคุยอันนี้ตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของครอบครัวในชุมชนนี้มีรายได้ต่ำกว่า 90,000 บาทและอีกประมาณครึ่งหนึ่งมีรายได้สูงกว่าเท่าไหร่ครับ 90,000 บาทอันนี้ครูมองอะไรเนี่ยครับอันนี้ครูมองที่ควอไทล์ที่2มองฝั่งที่น้อยกว่าควอไทล์ที่2มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 50%
0: และมองฝั่งที่มากกว่าควอไทล์ที่2มีประมาณ 50% นะครับอันนี้เป็นแนวทาง1ในการอ่านแผนภาพกล่องนะครับต่อไปครูไม่ยกตัวอย่างแล้วอยากให้นักเรียนลองอ่านข้อมูลด้วยตัวเองดูบ้างนะครับครูให้กี่ประเด็นนะครับที่ให้นักเรียนเพิ่มเติมครับให้5ประเด็นใช่ไหมครับนักเรียนลองเขียนอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็นี่ครูมีกี่ข้อครับ
1: 5
0: ข้อขอตัวแทนกลุ่มละข้อได้ไหมครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องอก่อนนะครับลองอ่านค่าของแผนภาพกล่องนะครับว่าจากแผนภาพกล่องของเราเนี่ยสามารถอ่านค่าอะไรได้บ้างนะครับครูขอไม่ซ้ำกับที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับได้ไหมครับ
1: ได้
0: ครับขอเชิญนักเรียนทำได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนปลายทางทำแบบฝึกหัดถึงขั้นไหนแล้วครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนท่าออกอากาศนะครับออกมาเขียนนำเสนอว่าในแต่ละกลุ่มของตัวเองเนี่ยได้การอ่านแผนภาพกล่องในข้อที่1เป็นอย่างไรนะครับเชิญนักเรียนกลุ่ม1แล้วก็กลุ่ม2ได้เลยครับกลุ่มไหนพร้อมสามารถออกมาเขียนได้เลยนะครับ

0: โอเคของกลุ่ม5บอกว่ารายได้ในช่วง 100,000 ถึง 120,000 บาทแสดงถึงครอบครัวในชุมชนที่มีรายได้สูงสุดนะครับมาครับอันนี้นะครับเป็นคำตอบของเพื่อนทั้ง5กลุ่มนะครับกลุ่มที่1บอกว่าอะไรครับการกระจายของข้อมูลในแต่ละช่วงมีประมาณ6ครอบครัวอันนี้แอบพิจารณาจากอะไรนะครับจากที่ข้อมูลทั้งหมดมีอยู่24ครอบครัวซึ่งถูกแบ่งออกเป็นกี่ช่วงครับ
1: 4
0: ช่วงดังนั้นแต่ละช่วงคุณมีช่วงละประมาณกี่ครอบครัวครับ
1: 6
0: ครอบครัวใช่ไหมครับโอเคกลุ่ม1จึงถูกต้องนะครับแล้วกลุ่ม2ล่ะกลุ่ม2บอกว่าอะไรครับประมาณ
1: 12
0: ครอบครัวในชุมชนนี้มีรายได
1: ้
0: 50,000 ถึง 100,000 บาทจริงไหมครับ 50,000 ถึง 100,000 บาทอยู่ระหว่างช่วงควอไทที่เท่าไหร่ครับควอไทที่1ถึงควอไทที่3คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับ
1: 50%
0: คิดเป็น 50% ของข้อมูลทั้งหมดข้อมูลของเรามีอยู่24ครอบครัว 50% ก็คือ12ถูกต้องนะครับต่อไปข้อ3ถูกต้องไหมครับข้อ3กับกลุ่ม3กับกลุ่ม4ค่อนข้างจะเหมือนกันแต่ว่ากลุ่ม3เป็นครับ 75% ของครอบครัวในชุมชนนี้มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทก็คือพิจารณาตรงคอทายที่3ใช่ไหมครับแล้วก็เอาฝั่งที่ต่ำกว่าใช่ไหม

ครับทำนองเดียวกันกับกลุ่มที่4เอาฝั่งที่สูงกว่าใช่ไหมครับและกลุ่มที่5นะครับก็คือเขาบอกว่าอะไรครับรายได้ในช่วง 100,000 ถึง 120,000 บาทเป็นไงครับเป็นครอบครัวที่เป็นกลุ่มครอบครัวที่มีรายได้สูงที่สุดใช่ไหมครับนะครับอันนี้เป็นแนวทางคำตอบ1ที่เพื่อนห้องออกอากาศนำเสนอครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบแบบไหนอย่าลืมตอบคุณครูปลายทางนะครับนอกจากคำตอบดังนี้นะครับเรามาลองดูคำตอบที่ครูเตรียมไว้ดีกว่าว่ามีกลุ่มไหนตอบตรงกับที่ครูเตรียมไว้บ้างนะครับประมาณ 75% ของครอบครัวในชุมชนนี้มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทอันนี้นักเรียนแอบรู้ใจครูปะเนี่ยนะครับประมาณ 25% ของครอบครัวในชุมชนนี้มีรายได้สูงกว่า 100,000 บาทนะครับต่อไปนะครับอันนี้คือครูเปรียบเทียบเป็นอะไรครับเปรียบเทียบเป็นช่วงนะครับช่วง 50,000 ถึง 90,000 บาทมีการกระจายของข้อมูลมากกว่าช่วงอื่นๆหมายความว่าไงครับหมายความว่าช่วงนี้มีการกระจายมากที่สุดใช่ไหมครับลองลงมาจะเป็นช่วง 20,000 ถึง 50,000 บาทช่วง 100,000 ถึง 120,000 บาทและช่วง 90,000 ถึง 100,000 บาทตามลำดับนะครับอันนี้คือครูเรียงลำดับช่วงนะเราสามารถอ่านด้วยการเรียงลำดับของช่วงได้นะครับอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการทำข้อ2นะครับต่อไปรายได้ในช่วง 90,000 ถึง 100,000 บาทเป็นช่วงที่มีการกระจายของข้อมูลน้อยที่สุดหมายความว่ารายได้ของครอบครัวในช่วงนี้ครับใกล้เคียงหรือมากกว่ารายได้ของครอบครัวในช่วงอื่นๆนะครับโอเคนะแล้วอันนี้คือเหมือนที่เพื่อนตอบไปนะครับมาต่อไปทำนองเดียวกันอยากให้นักเรียนทำข้อที่2นะครับนักเรียนปลายทางสามารถทำข้อที่2โดยอาศัยแนวคำตอบจากข้อที่1ที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางได้อ่านข้อมูลของข้อที่2เป็นยังไงบ้างครับอ่ะอันนี้นะครับ2ข้อนะครับเป็น2ข้อแรกที่เรา

ควรพิจารณาครับก็คือขั้นตอนแรกเราจะดูค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดของข้อมูลก่อนสังเกตว่าจำนวนพนักงานน้อยที่สุดก็คือมีอยู่172คนและมากที่สุดก็คือ 1,180 คนนะครับต่อไปนะครับครูให้นักเรียนท่องอากาศนะครับออกมานำเสนอการอ่านของค่าข้อมูลในช่วงอื่นๆนะครับเชิญนักเรียนออกอากาศได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนห้องออกอากาศนะครับได้เขียนออกมานำเสนอเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันว่าห้องออกอากาศอ่านค่าแผนภาพกล่องของเราเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1บอกว่าช่วง172ถึง325คนนะครับมีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นไงครับน้อยที่สุดนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับกลุ่มที่2นะครับการกระจายของข้อมูลในแต่ละช่วงมีประมาณกี่โรงงานครับ
1: 25
0: โรงงานนะครับต่อไปข้อที่3การกระจายตัวของข้อมูลในช่วง500ถึง838คนใกล้เคียงกับช่วงของ838ถึง1180คนจริงไหมครับดูจากช่วงของเราใช่ไหมครับต่อไปข้อที่4ประมาณครึ่งหนึ่งของข้อมูลนะครับมีพนักงานน้อยกว่า500คนและอีกครึ่งหนึ่งของข้อมูลมีพนักงานมากกว่า500คนจริงไหมครับซึ่งเปรียบเทียบจากอะไรครับจากควอทายที่2ใช่ไหมครับควอทายที่2นะครับก็คืออยู่ระหว่างแบ่งข้อมูลออกเป็นนะครับประมาณ0ถึง 50% ใช่ไหมครับต่อไปข้อที่5นะครับช่วง500ถึง838คนโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนี้นะครับมีการกระจายตัวของข้อมูลมากกว่าช่วง172ถึง325คนในนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่กลุ่ม5จะสื่อใช่ไหมครับโอเคนะโอเคนะครับอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบช่วง2ช่วงนะครับต่อไปนะครับนอกจากที่เพื่อนทั้ง5กลุ่มนำเสนอนะครับมีเพื่อนอยากออกมาตอบเพิ่มเติมนะครับเป็นข้อที่เพื่อนเขียนไว้นะครับเพื่อนบอกว่ามี50โรงงานที่มีพนักงาน172ถึง500คนนะครับจริงไหมจริงไหมครับดูจากอะไรครับ172ถึง500อยู่ช่วงระหว่างค่าต่ำสุดจนถึงควอทายที่2คิดเป็น 50% ซึ่งมีกี่โรงงานครับ100โรงงานดังนั้นก็มีประมาณ50โรงงานใช่ไหมครับและทำนองเดียวกันกับอีกกับ500ถึง 1,180 นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการหาข้อสรุปนะครับนอกจากนี้นะครับเรามาดูกันว่านักเรียนห้องออกอากาศนะครับได้เขียนตรงกับที่ครูทำเตรียมเฉลยไว้หรือเปล่านะครับต่อไปนะครับประมาณ 25% นะครับมีจำนวนพนักงานต่ำกว่า325คนนะครับประมาณ 75% ของโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับมีพนักงานต่ำกว่า838คนนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนี้มีจำนวนพนักงานต่ำกว่า500คนและอีกประมาณครึ่งหนึ่งมีพนักงานกว่า500คนนะครับช่วง500ถึง838คนเป็นช่วงที่เป็นไงครับมีการกระจายของข้อมูลใกล้เคียงในช่วง838คนถึง 1,180 คนนะครับโอเคเนาะแล้วอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นการเรียงลำดับช่วงของครูนะครับนี่เนาะตอนนี้นะครับนักเรียนพอเริ่มที่จะอ่านค่าของแผนภาพกล่องเป็นหรือยังครับเป็นยังเป็นแล้วนะครับเรามาสรุปเกี่ยวกับการแผนภาพกล่องแล้วก็การกระจายของข้อมูลหน่อยครับการอ่านแผนภาพกล่องนะครับจะช่วยให้เราทราบค่าสำคัญกี่ค่าครับ
1: ค
0: ่
1: า
0: ค่าสำคัญอยู
1: ่
0: 5ค่า5ค่านั้นมีอะไรบ้างนะครับ
1: ค่าต่ำสุด
2: ค่าสูงสุดควอทายที่1ควอทายที่2ควอทายที่3
0: ถูกต้องนะครับการอ่านแผนภาพกล่องจะให้เราทราบค่าสำคัญทั้งหมด5ค่าได้แก่ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดควอทายที่1ควอทายที่2และควอทายที่3นะครับเนื่องจากว่าควอทายทั้ง3ของเราครับแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ส่วนนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันมั้ยแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันทําให้ข้อมูลในแต่ละช่วงของแผนภาพกล่องครับคิดเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 25%
0: คิดเป็นประมาณ 25% ของ
1: ข้อม
0: ูลทั้งหมดนะครับต่อไปถ้าในตัวกล่องของเรานะครับหรือวิสเกอร์ของเราสั้นกว่ากล่องสั้นๆหมายความว่าอะไรครับ
1: การกระจายข้อม
0: ู
1: ล
0: ถูกต้องนะครับกล่องสั้นๆหมายความว่าข้อมูลของเรามีการกระจายน้อยกว่านะครับและในทางกลับกันนะครับหากตัวกล่องหรือวิสเกอร์ที่ยาวกว่าหมายความว่าอะไรครับ
1: ม
0: ี
1: การกระจายมากกว่าน
0: ะครับต่อไปนะครับเนี่ยตอนนี้เราเริ่มที่จะอ่านแผนภาพ กล่องเป็นแล้วใช่ไหมครับนักเรียนจำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วได้ใช่ไหมครับก็คือเรื่องนับเดือนครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองนำข้อมูลของแผ่นพับกล่องในชั่วโมงที่แล้วมาลองอ่านค่าดูนะครับว่าเราสามารถอ่านค่าเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่แล้วได้อะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับจบไปแล้วครับสำหรับข้อมูลในเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบแผนภาพกล่องนะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่5เรื่องการเปรียบเทียบแผนภาพกล่องซึ่งเป็นใบงานที่1แบบฝึกหัดที่6การเปรียบเทียบแผนภาพกล่องที่2นะครับและใบกิจกรรมที่4เรื่องนัดนี้ใครชนะนะครับก่อนที่เราจะจบกันไปในชั่วโมงนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนความรู้เรื่องของการอ่านค่าแผ่นพับกล่องที่มีแผ่นพับกล่องจำนวน1กล่องนะครับเพื่อที่จะเราที่จะนำมาศึกษาในชั่วโมงถัดไปซึ่งขอบอกเลยว่าชั่วโมงถัดไปนะครับแผ่นพับกล่องของเราจะมีมากกว่า1กล่องแน่นอนนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ปี3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อมที ่มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาระแวกในขณะที่พญาระแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

กิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสั่งทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2 อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบต
1: ออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮันปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติ

0: เลยเหรอ
1: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
2: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะไม่หรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
2: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
1: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
0: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
1: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
2: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
1: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
0: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
1: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
1: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
0: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
1: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับ
2: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
0: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
1: ทำไม
2: ล่ะครับพ่อ
0: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
1: พายุสุริยะ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
1: หายพี่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได
1: ้
2: งั้นเรามาออกมาไงกันเถอะ

0: โอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
1: สบาย
0: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าขายังเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
1: คุณจบ
0: บิด
1: จบ
0: บิด
2: มีเสียงเพื่อน
0: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
2: โดดตบแบบนั่ง
0: ว่าขาแยกปลายแขนขึ้นแล้วตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
1: ท่านนี้ทำอะไรได้บ้างครับ
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ท่านนี้ได้แขนแล้วครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดว่าว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
3: ่สามสอง
0: เริ่มเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงปุ๊บ
2: ปึ๊บ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ปึ๊บ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น4รอบอ้าว4
1: เฮ้ย
3: 3
1: เฮ้ย
3: 2
1: เฮ้ย
0: 1เปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
2: ปึ๊บ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
1: เกือบไม่ทัน
0: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแต่ให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอ4รอบ4รอบอ้าว4
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 3
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 2
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 1
3: อ้า
0: สุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเฮ้ยมือแตะด้วย
2: ม
0: าเฮ้ย
3: เฮ้ย
0: เฮ้ย
2: ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
1: ไม่ได้
0: 4 3
1: ไม่โดนเท้าเลย
0: 2ลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมายังลุกลง
1: ล
0: ุ
1: ก
0: ล
2: ุ
0: ก
2: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
2: นั่ง
0: ลงขอ4เที่ยวเอ้า4
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 3

0: 3 โอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
1: ใครเหนื่อยก่อนใครเหน
0: ื่อ
1: ยก่อนแพ้
0: ถึงถึงเดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
1: หนึ่ง
0: ฮึบกลับกลับมาพอเขานิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
1: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมากเฮ้ยสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
1: ว
0: มาลงขึ้น
1: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงอ่ะดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยอ้าวกลับมาทึบรวบเท้าชิดไปห้างด้านเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดอ้าววางสลับเปลี่ยนอ่าดันเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงค้างหน่อยค้างไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบาย
2: วันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

ึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะครับการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นนะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือ มันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
0: ็
1: นปีแรกในรัชกาลที่1
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะครับ
0: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์ขาถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมด
0: เ
1: พราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาคใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่พ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งนึงที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกอไก่ถึงฮอนกฮูกวันนี้เราก็มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
0: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ 5:00 น.เสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์เอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นแล้วเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็อตทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัตเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัตเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: ใช่อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้องคือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอ
1: ี
0: ก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องไปแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของระดับคะแนนถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่5โมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นน่ะ LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25-20คะแนนไทยขึ้น

0: ำ1-0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทำคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25-11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1-1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25-23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2-1เซตค่ะ
1: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
0: ่ะ
1: หลายคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้มั้ยในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
0: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2-2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะมันเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15-10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3-2เซตคะแนน25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็เซตสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
1: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเนี่ยแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มาในอยู่ในแดนหน้านี่นะตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสสิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอส
0: คะ
1: แนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเทาจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
0: เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องออมสิน
1: ครับ
0: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินวาชินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
1: ครับก็ท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB VolleyballWorld Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ก็ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะแล้วก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: กับทีมชาติ วอลเลย์บอลสาวไทยนะที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจแล้วได้รางวัลพิเศษด้วยน
0: ะ
1: MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันม
0: า
1: หลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัยเจ็ดเซียนแต่สุดท้ายเนี่ยเจ็ดเซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
0: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติวันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 นไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสนามกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ช่วยรับติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
3: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ท่านจับแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำรอ1นะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำรอ1นะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บริหารน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองรอ3รอ4และรอ5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดิน ินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มม.นะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชนประทานก็มีหลายๆตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการหว่านในการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆในประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประสาทของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร.1 นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร.1 นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมางบประมาณมาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี่ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร.1ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลให้เราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วดูประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับแล้วก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงซะท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดทายเลยที่จะป้องกันให้โดยเร็วขึ้นใช่คำไหนอันนี้คือเข็มเดิมมีอยู่แล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่าที่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยรอสู้ด้านที่1,600เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับ นี่เขื่อนนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับ8โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะผลักคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวะซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองกันใช่ครับสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อจะอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับก็ยังเรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ยังฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกกับคลองหวะซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากยังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วรอ3รอ4รอ5นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวังซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2509นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่ก็ต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนะคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: หลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเริ่มหน่วยใหม่นะคะจะเป็นหน่วยที่3นะคะเรื่องในวันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องแรกของในหน่วยนี้นะคะหน่วยที่3นะคะนักเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะเอาก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่คำถามชวนคิดเดี๋ยวช่วยกันตอบด้วยนะคะนะปรึกษากันได้ปรึกษากันได้นะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะอ่ะดูคำถามให้ดีๆนะคะข้อมูลมีความสำคัญในชีวิตประจำวันหรือไม่อย่างไรเอาคำถามแรกก่อนคำถามแรกก่อนข้อมูลมีความสำคัญในชีวิตประจำวันหรือไม่สำคัญหรือไม่สำคัญ
3: สำค
2: ั
3: ญ
2: สำคัญไหมคะสำคัญปลายทางว่ายังไงบ้างสำคัญหรือไม่สำคัญและถ้าสำคัญฟังให้ดีนะและถ้าสำคัญอย่างไรปรึกษากันได้ในกลุ่มนะคะเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะคะสัก3กลุ่มเรารู้แล้วว่าข้อมูลสำคัญในชีวิตประจำวันไหมสำคัญใช่ไหมคะแต่สำคัญอย่างไรสำคัญอย่างไรปรึกษากันได้เลยปรึกษากันได้เลยพูดคุยกันได้สำคัญอย่างไรบ้าง

0: สรุปคำตอบเลยนะเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนตอบหน่อยเร็วกลุ่มที่5ค่ะข้อมูลทำไมคะมีความสำคัญในชีวิตประจำวันหรือไม่เราตอบกันไปแล้วใช่ไหมว่าสำคัญสำคัญอย่างไร
1: ครับมีความสำคัญครับแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลสื่อสารต่างๆคร
0: ับ อธิบายเพิ่มอีกนิดนึงสิ
1: แล้วก็ใช้เป็นสื่อต่างๆในชีวิตประจำวันคร
0: ับ ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับโอเคนั่งลงก่อนเดี๋ยวครูปรบมือให้ทีเดียวนะอย่าเพิ่งนะต่อไปกลุ่มที่สี่
2: ข้อมูลนะครับมีความสำคัญก็คือเราใช้ข้อมูลสำหรับทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การคำนวณหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีข้อมูลนะครับเราก็จะไม่รู้เกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งนั้นๆหรือเราไม่สามารถจะถ้าเกิดสมมติเป็นเหตุการณ์ก็จะไม่สามารถเรียงเหตุการณ์นั้นๆได้ครับ
0: โอเคปรบมือให้ทั้งกลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5หน่อยค่ะนะโอเคนะคะสำหรับนักเรียนไปทางก็สามารถบันทึกนะคะคำตอบลงไปในสมุดนะคะหรือว่าจะไปเขียนที่หน้าห้องก็ได้นะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากนะคะใช้ทำอะไรคะในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเครือข่ายสังคมให้นึกถึงเวลาที่ทำไมคะเราตื่นมาเลยเราเจอข้อมูลหรือยังเจอหรือยังคะเจอแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแพลตฟอร์มต่างๆเราเจอข้อมูลเยอะแยะเลยข้อมูลนั้นมีอยู่ในรูปแบบอะไรบ้างข้อความตัวเลขอะไรอีกคะเป็นภาพได้ไหมได้มีอะไรอีกวิดีโอได้ไหมได้เป็นเสียงได้ไหมได้ก็จะอยู่ในรูปแบบต่างๆค่อนข้างหลากหลายไปแล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มที่เราเข้าไปดูนั้นมันเป็นลักษณะแบบไหนถูกต้องไหมนะคะทีนี้อย่าว่าแต่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในโซเชียลเลยนักเรียนนะตามสถานที่ทั่วไปมีไหมข้อมูลอ่ะมีไหมคะ
3: ม
0: ีเช่นอะไรบ้างเปิดทีวีขึ้นมาทำไมคะมีข่าวสารตามช่องต่างๆถูกต้องไหมคะเดินเข้ามาในโรงเรียนมีประกาศไหมมีไหมคะเสียงตามสายมีไหม
3: ม
0: ีเห็นไหมมันอยู่ในอะไรคะชีวิตประจำวันเราค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีอะไรอีกนะคะอย่างข้อมูลที่สืบค้นและนำมาใช้เพื่อทำรายงานหรือชิ้นงานในรายวิชาต่างๆอันนี้เราคุ้นเคยกันไหมเนาะเวลาที่ครูบอกให้สืบค้นใช่ไหมคะนักเรียนก็ทำไมคะเข้าไปยังแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ไปเอาข้อมูลมาเนาะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะอธิบายวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะข้อที่สองประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะคะข้อที่สามมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้หรือไม่ใช้ข้อมูล

คะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่1เลยนักเรียนให้นักเรียนนำกิจกรรมที่1ขึ้นมาอยู่ไหนคะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกิจกรรมที่1นะคะกิจกรรมที่1ชื่อว่าอะไรคะใบกิจกรรมที่1เรื่องเลือกเชื่อข้อมูลไหนดีใช่ไหมคะ

อําเดียวก่อนนะแต่ว่าสำหรับปลายทางนะคะปลายทางจะปรับให้เป็นงานเดียวหรือเป็นกิจกรรมกลุ่มก็ได้เลยนะคะตามบริบทของห้องเรียนนะคะแต่ว่างานแรกครูอยากให้พวกเราทุกคนได้ฝึกทักษะก่อนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราจะได้ใบกิจกรรมครบทุกคนพร้อมกับอะไรคะข้อมูลทั้งหมดกี่ข้อมูล4ข้อมูล5ข้อมูลนะคะดูดีๆนะมีทั้งหมดกี่ข้อมูลคะ5ข้อมูลนะมันมีบางข้อมูลที่ครูทำไมคะทำไว้เป็นหน้าเดียวกันนะดูให้ดีดูหัวให้ดีนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคำชี้แจงเขาบอกว่าพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ทั้งหมดให้เลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ก็คือตอบคำถามลงไปในใบกิจกรรมเข้าใจไหมคะฟังให้ดีนะคะข้อมูลแต่ละข้อมูลนักเรียนจะต้องพิจารณาทั้งหมดเพื่อเลือกข้อมูลชุดที่นักเรียนคิดว่าทำไมน่าเชื่อถือมากที่สุดเข้าใจไหมคะไม่เลือกเลยนะนักเรียนจะต้องทำไมพิจารณาก่อนทั้งหมด5ข้อมูลนะคะช่วยกันก็ได้ในกลุ่มแต่เวลาที่นักเรียนบันทึกผลบันทึกยังไงคะบันทึกของใครของมันโอเคไหมนะคะดูให้ดีนะมีข้ออะไรเอามาอภิปรายร่วมกันได้นะคะเช่นหนูบอกว่าอะไรข้อมูลชุดที่1ดูน่าเชื่อถือนะแต่ว่านี่นะคะอภิปรายร่วมกันได้นะโต้แย้งกันได้ภายในกลุ่มนะคะครูแจกให้ตามกลุ่มครบเรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางก็มีแล้วนะชุดข้อมูลนี้อันนี้จะเป็นชุดข้อมูลที่1นะคะนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าเขามีรายละเอียดอะไรบ้างมันจะเป็นลักษณะแบบไหนอินโฟกราฟิกเนาะใช่มั้ยเป็นลักษณะแบบอินโฟกราฟิกนะคะมี QR code ให้นักเรียนสแกนด้วยนะคะถ้านักเรียนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมใช้ได้ไหมได้นะคะต่อมาชุดข้อมูลที่2นะนักเรียนก็ร่วมกันพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจนะว่าจะเอาข้อมูลชุดไหนนะคะอันนี้จะเป็นอะไรคะเป็นลักษณะพื้นที่ป่าไม้นะคะมากที่สุด10ลำดับนะนักเรียนก็ลองพิจารณาดูนะคะข้อมูลชุดที่3นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของป่าไม้เหมือนกันนะคะนักเรียนต่อมาชุดที่4ข้อมูลชุดที่4นะคะอันนี้มีทั้งอะไรข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือแล้วที่เป็นอะไรคะอินโฟกราฟิกใช่ไหมเนาะอ้าวต่อมาข้อมูลชุดที่5เห็นไหมคะเนาะมีอยู่แล้วนะในชุดข้อมูลของนักเรียนครูให้ทุกคนแล้วนะคะโอเคไหมลูกนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเข้ากิจกรรมกลุ่มนะลูกนะเข้ากิจกรรมกลุ่มนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลป่าไม้เกี่ยวกับป่าไม้ทั้งหมดนะคะจากนั้นทำอะไรเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแล้วตอบคำถามนะคะโอเคไหมคะแต่ละกลุ่มครูจะมีให้กี่ชุด2ชุดนะให้พิจารณาร่วมกันนะคะนักเรียนสามารถทำไมแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ภายในกลุ่มนะคะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างการพิจารณาข้อมูลชุดต่างๆเป็นยังไงคะอ่ะกลุ่มที่1นักเรียนเลือกข้อมูลชุดที่เท่าไหร่คะตอบได้เลยลูกตอบได้เลย
1: 1
0: ครับกลุ่มข้อมูลชุดที่1ใช่มั้ยคะกลุ่มที่2ล่ะคะ
2: ช
0: ุ
2: ดที
0: ่2ชุดที่3นะกลุ่ม4เลือกข้อมูลชุดไหนคะชุดที่2นะแล้วกลุ่ม5ล่ะชุดที่เท่าไหร่คะชุดที่1นะโอเคนะคะทีนี้ฟังครูก่อนนะนะคะฟังครูก่อนในใบกิจกรรมเขาถามใช่ไหมว่าทำไมคะบัตรข้อ

0: นที่นักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือบัตรชุดไหนใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถทำไมเลือกได้ตามที่นักเรียนปรึกษากันภายในกลุ่มเลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะนะคะนักเรียนจะเลือกข้อมูลชุดไหนก็ได้นะคะทีนี้นักเรียนจะต้องตอบคำถามตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4ถูกต้องไหมลูกนะคะทีนี้เรามาดูนะแหล่งข้อมูลที่เลือกมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะเหตุใดนักเรียนจะต้องแจงรายละเอียดเหตุผลลงไปด้วยนะคะแจงรายละเอียดเหตุผลลงไปด้วยว่าทำไมนักเรียนถึงเลือกชุดนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนเติมเต็มคำตอบให้เสร็จนะคะให้เรียบร้อยนะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูจากกิจกรรมที่1เรื่องนะคะเลือกข้อมูลไหนดีนะฟังนะคะจะทราบได้อย่างไรว่าแหล่งที่มาของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือทราบได้อย่างไรทราบได้อย่างไรคะตอบช่วยกันตอบได้เลยลูกเร็วๆ
1: แหล่งที
0: ่
1: มาที่เราเคยได้ยินหร
0: ือ
1: ว่าค
0: ุ้
1: นเคย
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นแหล่งที่มาที่เราทำไมคะเชื่อถือใช่ไหมหรือว่าคุ้นเคยเช่นอะไรคะกรมป่าไม้ใช่ไหมเนาะเวลาที่เราเลือกดูสื่อต่างๆนักเรียนหรือชุดข้อมูลต่างๆนักเรียนจะต้องถามหาที่มาไหมต้องหาที่มาแล้วก็ต้องทำไมคะตรวจเช็คไหมต้องตรวจเช็คด้วยนะทีนี้เรามาดูเราจะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้อย่างไรเอาตามหลักของนักเรียนเลยตามความคิดเห็นของนักเรียนเลยเราจะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้อย่างไรต้องมีแหล่งที่มาใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะกลุ่ม4เนาะการที่เราจะทำไมคะรู้ว่าข้อมูลนั้นๆมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ต้องทำไมรู้ว่าข้อมูลนั้นมาจากแหล่งข้อมูลไหนใช่ไหมคะแหล่งที่มาคืออะไรเนาะแล้วก็อะไรอีกมีข้อมูลที่ชัดเจนใช่ไหมคะสามารถตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้ทีนี้เรามาดูนะคะนักเรียนอาจใช้การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะโดยใช้นะคะประเด็นการพิจารณาของพร้อมนะคะนักเรียนตามจริงเนี่ยเรามีหลักการพิจารณาข้อมูลน่ะค่อนข้างหลายวิธีแต่ครูเลือกวิธีนี้ขึ้นมานะคะได้แก่อะไรบ้างได้แก่การนำเสนอความสัมพันธ์วัตถุประสงค์วิธีการและสุดท้ายคืออะไรคะแหล่งที่มาและเวลานักเรียนเอาใบความรู้ขึ้นมาเลยค่ะใบความรู้ที่1เรื่องอะไรใบความรู้ที่1เรื่องอะไรคะ
1: การประเม
0: ินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเดี๋ยวนักเรียนดูตามไปเลยนะโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวตอนกิจกรรมช่วงท้ายครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะอันแรกเลยคืออะไรคะการนำเสนอนะคะนักเรียนลองดูซิข้อมูล5ชุดที่เราได้มานะคะที่เป็นอะไรคะข้อมูลเกี่ยวกับกรมป่าไม้ที่เราได้มาทั้งหมด5ชุดเปิดประกอบไปด้วยนะนะว่าการนำเสนอของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีการวางเขาเรื่องที่เหมาะสมนะคะมีรายละเอียดชัดเจนไม่คลุมเครือนะคะใช้ภาษาและสำนวนถูกต้องยกตัวอย่างเช่นถ้าเนื้อหาทำไมคะเราต้องการหาเนื้อหาที่ทำไมค่อนข้างวิชาการนิดนึงนะการที่เนื้อหาในชุดข้อมูลนั้นๆนักเรียนมีภาษาวัยรุ่นมีภาษาที่ทำไมคะภาษาอะไรนะที่เป็นแสลงใช้ได้ไหมนักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือไหมไม่มีนะคะเราก็ต้องพิจารณาดูด้วยนะคะมีข้อมูลตรงตามที่ต้องการนะคะเนื้อหามีความกระชับสามารถจับใจความหรือประเด็นสำคัญได้นะคะต่อมาข้อที่2คือความสัมพันธ์นะคะต้องอะไรคะคำนึงถึงความสอดคล้องของข้อมูลกับสิ่งที่ต้องการถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นอาจจะมีอะไรคะอาจมีคุณภาพมากแต่ถ้าไม่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้เช่นอะไรคะนักเรียนต้องการซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่สืบค้นข้อมูลสินค้าประเภทอุปกรณ์ไอทีมันตรงตามความต้องการ

ไม่หรือทำไมบางทีนะเวลานักเรียนสืบค้นไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องไหมคะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าวัตถุประสงค์ของเราในการอะไรในการที่เราจะหาข้อมูลนั้นๆเนี่ยมันคืออะไรนะคะต่อมาวัตถุประสงค์นะคะสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลด้านเดียวนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะนักเรียนต้องรีเช็คข้อมูลหลายๆรอบนะคะต่อมาสื่อสารด้วยอารมณ์เชิงบวกหรือลบนะปัจจุบันนี้เวลาที่นักเรียนดูข้อมูลตามสื่อแพลตฟอร์มต่างๆอ่ะนักเรียนเห็นไหมว่าบางทีใช้อารมณ์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งถูกต้องไหมคะบางทีก็เป็นอารมณ์บวกบางทีก็เป็นอารมณ์ลบถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นต้องทำไมทำใจเป็นกลางไว้เวลาที่เราดูข้อมูลนะคะต่อมามีการโฆษณาแอบแฝงเช่นอะไรเราเห็นบ่อยนะตอนนี้นะคะตามเน็ตไอดอลต่างๆใช่ไหมบางทีออกวิดีโอมาเป็นอะไรคะท่าออกกำลังกายแต่สุดท้ายแฝงด้วยการขายอะไรอาหารเสริมแบบนี้เป็นต้นก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะคะเอาต่อมามีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะบางทีก็ทำไมคะไปอิงเรื่องผลประโยชน์ในการขายสินค้าไปอิงประโยชน์ในเรื่องอะไรคะการโจมตีฝ่ายต่างๆนักเรียนก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะต่อมาวิธีการนะคะข้อมูลที่นำมาใช้นะคะเป็นข้อมูลที่มีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะจะต้องมีการอะไรเหมือนที่เราทำมินิโปรเจกต์ไปใช่ไหมจะต้องมีการทำความสะอาดข้อมูลไหมมีนะคัดเลือกข้อมูลที่ทำไมคะคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะข้อมูลขยะออกไปเราก็จะได้อะไรคะข้อมูลที่เรามาประมวลผลที่มีคุณภาพนะต่อมาแหล่งที่มานะคะแหล่งที่มานี่สำคัญไหมนักเรียนคิดว่าสำคัญมากนะคะข้อมูลที่น่าเชื่อถือต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจนและเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะต้องดูด้วยแม้กระทั่งอะไรคะนักเรียนครูเคยดูข่าวตามรายการทีวีต่างๆอ่ะบางทีก็มีข้อมูลที่ทำไมคะบิดเบือนความจริงใช่ไหมหรือเป็นข้อมูลที่ทำไมโน้มน้าวให้เราทำไมคะไปเชื่อนะจากข่าวอะไรคะจากข่าวที่เป็นข่าวแบบอาชญากรรมอยู่ดีๆใช่ไหมอาจจะมีข้อคิดเตือนใจเราบางทีเอาไปแฝงเรื่องอะไรคะความเชื่อแบบนี้เป็นต้นจริงไหมเคยเจอไหมเคยเจอใช่ไหมเราต้องทำไมบอกคนที่บ้านเราด้วยนะเวลาเราเจอข้อมูลอะไรที่ทำไมคะดูไม่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยต้องทำไมคะพูดคุยกับคนที่บ้านด้วยนะคะต่อมานะคะเวลานะข้อมูลที่มีคุณภาพจะต้องมีความเป็นปัจจุบันหรือมีความทันสมัยนะคะและมีการระบุช่วงเวลาในการสร้างข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงนะคะอันนี้ต้องดูด้วยนะดูเวลาที่เขาสืบค้นข้อมูลหรือว่าสร้างข้อมูลขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลช่วงเวลานั้นๆได้ไหมได้เช่นกันนะคะถ้าเขาถามว่าปัจจุบันน่ะนะนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าทำไมปัจจุบันนี้เราอยู่ที่พ.ศ.อะไรถูกต้องไหมคะเราต้องการใช้ข้อมูลที่พ.ศ.อะไรแล้วข้อมูลนั้นทำไมคะตรงตามที่เราต้องการไหมนักเรียนก็ต้องดูด้วยนะคะต่อมาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะอันนี้ครูเพิ่มให้นะข้อ6กับข้อ7นะคะนักเรียนดูนะมีการอะไรคะมีการอ้างอิงแหล่งที่มาหรือแหล่งต้นข้อมูลที่มีเนื้อหาปรากฏบนเว็บไซต์นะคะบอกวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์อย่างชัดเจนนะต้องดูด้วยนะคะเนื้อหาเว็บไซต์ไม่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมและจริยธรรมข้อนี้ทำไมสำคัญนะคะ 3. มีการระบุนะคะชื่อผู้เขียนบทความหรือผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นะคะ 4. สามารถโยงลิงก์นะคะไปเว็บไซต์อื่นที่อ้างถึงเพื่อตรวจสอบแหล่งต้นตอของข้อมูลได้นะคะนักเรียนสังเกตว่าชุดข้อมูลของครูมี QR code มั้ยมีไหมมีนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมที่2นะกิจกรรมที่2พร้อมคืออะไรนะคะนักเรียนเห็นมั้ยนักเรียนจะได้บายกิจกรรมที่2พร้อมคืออะไรนะคะเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นมาเลยเร็วๆจะเรียงค่ะ

ครูถ่ายหน้าหลังให้นะนักเรียนดูดีๆเห็นไหมคะครูถ่ายหน้าหลังให้นะกิจกรรมนี้ฟังให้ดีนะคะให้นักเรียนจับคู่ได้นะคะให้นักเรียนจับคู่ได้นะคะถ้าสมมติว่านะนักเรียนไม่มีคู่นะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มเล็กๆย่อยๆได้ภายในกลุ่มนะคะเพราะว่าบางทีจำนวนสมาชิกเยอะแล้วนักเรียนบันทึกแค่อะไรคะใบเดียวบางทีทำให้นักเรียนหลุดโฟกัสในการทำกิจกรรมนะสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะคะหรือว่าจำนวนนักเรียนในกลุ่มเนี่ยได้เลยนะคะตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยทีนี้นักเรียนนำใบความนำใบกิจกรรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะคะเราจะต้องใช้ข้อมูลตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะที่มี5ข้อมูลใช่ไหมเราเลือกแล้วข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งแต่ละกลุ่มถูกต้องไหมคะจากนั้นทำไมใช้ใบความรู้ใบความรู้อยู่ไหนเอ่ยเอาขึ้นมานะใบความรู้ที่หนึ่งเอามาประกอบด้วยนะคะวันนี้เอกสารเยอะนิดหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำชี้แจงนะคำชี้แจงเขาบอกว่านะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมนะแล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้นะจากตอบคำตอบในใบกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเรื่องเลือกข้อมูลไหนดีให้นักเรียนประเมินความน่าเชื่อถือตามหลักการของพร้อมลงในตารางพร้อมให้เหตุผลประกอบเข้าใจไหมคะเข้าใจคำสั่งไหมตอนแรกเราบันทึกข้อมูลโดยที่เรายังไม่มีหลักการอะไรถูกต้องไหมทีนี้นักเรียนเรียนไปแล้วว่าหลักการพร้อมคืออะไรมีอะไรบ้างใช่ไหมคะการดูแหล่งที่มาของข้อมูลมีอะไรบ้างนักเรียนรู้แล้วนักเรียนมีใบความรู้ให้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูนะคะในใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมนักเรียนจะต้องทำไมเอาชุดข้อมูลตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกมานะอย่างกลุ่มที่หนึ่งเลือกอะไรชุดข้อมูลอันที่เท่าไหร่คะที่หนึ่งกลุ่มที่สองที่สองใช่ไหมคะกลุ่มที่สามนะคะสามกลุ่มที่สี่สองกลุ่มที่ห้าหนึ่งนะคะแตกต่างได้ไม่เป็นไรนะคะถือว่าดีเราจะได้ทำไมคะเห็นมุมมองหลายๆชุดข้อมูลนะคะค่ะทีนี้นักเรียนดูนะเดี๋ยวให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยโอเคไหมคะนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะจากกิจกรรมที่เราทำไปเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างคะโอเคไหมโอเคนะทีนี้นักเรียนได้นำหลักการของพร้อมมาใช้ในชุดข้อมูลที่นักเรียนเลือกแล้วเรียบร้อยต่างกลุ่มก็ทำไมเลือกชุดข้อมูลที่ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะทีนี้ครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้นักเรียนนะคะอันนี้จะเป็นการพิจารณาชุดข้อมูลชุดที่3นะคะในตัวอย่างแนวคำตอบของครูนะนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูสังเกตแต่ละกลุ่มนักเรียนก็จะได้คำตอบหลากหลายไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับอะไรคะชุดข้อมูลนั้นเรานำไปใช้ทำอะไรนะคะถ้าทำไมคะชุดข้อมูลที่เรานำไปใช้นะเรานำไปพรีเซนต์ให้กับเพื่อนดูเราก็อาจจะต้องเลือกชุดข้อมูลที่ทำไมดูมีสีสันที่สวยงามหรือมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ทำไมคะกระชับใช่ไหมหรือถ้าเราเอาไปประกอบการทำรายงานนะเราก็อาจจะเลือกชุดข้อมูลที่ทำไมคะค่อนข้างมีข้อมูลที่แน่นๆ นิดนึงเนาะนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูแนวคำตอบเพิ่มเติมเลยค่ะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากกิจกรรมที่2เรื่องพร้อมคืออะไรนะเรารู้ไปแล้วแหละว่าพร้อมคืออะไรนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมก็คือทำไมคะในชุดข้อมูลชุดที่3นะคะการนำเสนอก็จะมีอะไรคะข้อมูลมีความชัดเจนภาษาที่ใช้ถูกต้องนะคะผลการประเมินก็คืออะไรผ่านนะทีนี้เหตุผลนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเหตุผลนะนักเรียนสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะคะนักเรียนอาจจะได้เหตุผลที่แตกต่างจากครูก็ได้นะไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะเหตุผลคืออะไรคะข้อมูลทำเป็นตารางชัดเจนเห็นไหมใช้ภาษาถูกต้องข้อมูลทำเป็นตัวเลขชัดเจนนะนักเรียนอาจจะได้เหตุผลที่มากกว่าครูก็ได้นะคะไม่ได้ฟิกคำตอบตายตัวนะคะต่อมาความสัมพันธ์ก็คืออะไรคะสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการผลการประเมินคืออะไรคะผ่านนะคะเหตุผลคือข้อมูลตรงกับสิ่งที่ต้องการตอบคำถามได้ตรงประเด็นข้อมูลครบถ้วนนะคะแต่ถ้าชุดข้อมูลนั้นนักเรียนเลือกมาแล้วตอบใบคำถามในใบคำถามที่1ไม่ได้ชัดเจนนักเรียนก็เลือกติ๊กให้ไม่ผ่านก็ได้เข้าใจไหมคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนแนวคำตอบของครูอันนี้ครูย้ำเลยนะแล้วแต่ว่าชุดข้อมูลนั้นเราเลือกชุดข้อมูลไหนนะคะต่อมาข้อที่3นะคะวัตถุประสงค์ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องนะคะการให้ข้อมูลไม่มีเจตนาแอบแฝงถูกต้องนะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆมีไหมชุดข้อมูล 1-5 มีอันไหนที่แอบแฝงไหมมีบางข้อมูลใช่ไหมคะนักเรียนก็ติ๊กนักเรียนก็ทำไมคะกากบาทหรือทำเครื่องหมายไปได้เลยนะคะผลการประเมินคือผ่านนะคะเหตุผลคืออะไรเป็นข้อมูลสารสนเทศของกรมป่าไม้ไม่มีข้อคิดเห็นไม่มีเจตนาแอบแฝงนะคะต่อมาข้อที่4นะวิธีการรวบรวมข้อมูลสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป็นระบบเป็นระบบไหมเป็นระบบสังเกตว่าเขาจะแยกเป็นปีๆมาเลยถูกต้องไหมคะนะจากนั้นทำไมผลการประเมินคือผ่านนะคะเหตุผลคืออะไรคะมีการทำหาข้อมูลของกรมป่าไม้นะคะมีจุดประสงค์การรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนต้องดูให้ดีนะดูรายละเอียดให้ดีนะคะต่อมานะคะแหล่งที่มาแหล่งข้อมูลชัดเจนไหมชัดเจนไหมคะชัดเจนนะส่วนใหญ่แต่ละชุดข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลชัดเจนนะคะแหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือไหมคะมีความน่าเชื่อถือนะคะผลการประเมินผ่านไหมผ่านไหมคะกลุ่มที่4ผ่านไหมผ่านไหมผ่านนะนะต่อมาเหตุผลแหล่งข้อมูลนะคะชัดเจนมาจากกรมป่าไม้แหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานราชการนะต่อมาข้อที่6ข้อที่6ดูข้อที่6นิดนึงนะคะระบุวันที่ในการเผยแพร่มีไหมคะมีระบุวันที่ทำไมคะข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลมีไหมมีแต่ความเป็นปัจจุบันหรือความทันสมัยเป็นยังไงผ่านไหมข้อนี้ไม่ผ่านใช่ไหมคะไม่ผ่านมีหลายชุดข้อมูลที่อะไรคะความเป็นปัจจุบันผ่านไหมไม่ผ่านนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการสำรวจณปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลนั้นคือไม่ผ่านแต่วิธีการประเมินว่าข้อมูลนั้นผ่านหรือไม่ผ่านประเมินอย่างไรเราอาจจะมีลิสต์หัวข้อหลายหัวข้อใช่ไหม อาจจะผ่านอะไรคะ2ใน3แบบนี้เป็นต้นหรือให้นักเรียนพิจารณาจากจุดประสงค์ที่นักเรียนทำไมต้องการนำไปใช้นะคะต้องการนำไปใช้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเหตุผลนะเขาบอกว่าอะไรระบุวันที่ในการเผยแพร่เขาก็ระบุวันที่ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นอะไรคะปี2562นะนานไปนิดนึงเนาะนานไปนิดนึงนะคะวันระบุวันที่เก็บรวบรวมข้อมูลวันที่เท่าไหร่คะ2561แบบนี้เป็นต้นย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชุดไหนก็ตามทำไมคะเราจะต้องรู้ว่าจุดประสงค์หลักของการนำข้อมูลไปใช้นั้นคืออะไรโอเคไหมคะจากนี้ให้นักเรียนนำหลักการของพร้อมไปทำอะไรลูกพิจารณาข้อมูลทุกครั้งก่อนที่นักเรียนจะใช้งานข้อมูลนะคะไม่จำเป็นว่าต้องมาก่อเป็นตารางแบบนี้หรอกแต่ให้นักเรียนนำหลักที่นักเรียนได้ฝึกทักษะในวันนี้เวลาเปิดมือถือขึ้นมาเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนักเรียนต้องทำไมพิจารณาได้เลยนะเอาคร่าวๆก็ได้นะคะหลักๆเลยคือเขามีเจตนาแอบแฝงอะไรหรือไม่ใช่ไหมมีแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะให้นักเรียนไปลองฝึกปฏิบัติดูนะในชีวิตประจำวันนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะเป็นทักษะสำคัญในยุคดิจิทัลนะคะที่มีข้อมูลหลากหลายเข้าถึงได้ง่ายการรู้จักคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เรานำไปใช้ได้อย่างปลอดภัยมีเหตุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอย่าลืมนะนำหลักการของพร้อมไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าครูจะถามว่านักเรียนได้นำหลักการของพร้อมไปใช้อะไรบ้างในชีวิตประจำวันนะให้กลับไปฝึกนะคะอ่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องเหตุผลวิบัติเคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินไหมคะอ่ะลองไปศึกษาข้อมูลมาซิว่าเหตุผลวิบัติคืออะไรนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในชั่วโมงหน้านะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมแล้วก็คุณครูปลายทางต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือ1บัตรเหตุผลประกอบกิจกรรมที่3ใบความรู้ที่2เรื่องเหตุผลวิบัติใบกิจกรรมที่3เรื่องเหตุผลนั้นสำคัญชะไหนนะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามบ้างคะมีไหมกลุ่มไหนมีคำถามไหมกลุ่มที่4มีไหมไม่มีนะนะกลุ่มที่5ล่ะคะมีไหมไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่น

การไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

สงสัยไหมว่าเราสามารถทำต้นคริสต์มาสจากกระดาษได้อย่างไรจากนั้นไปดูเรื่องน่ารู้อะไรคือส่วนสำคัญในการทำงานของหุ่นยนต์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์การไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอซายนะครับเราจะนำกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นะครับมาทำของเล่นสนุกๆให้ดูกันนะครับเอ๊ะจะเป็นยังไงงั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นหนังสือพิมพ์นี่นะครับผมก็เอามาประมาณสัก5คู่นี้นะครับหรือประมาณ10หน้านะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าผมจะต้องติดสก็อตเทปนะครับให้เป็นแผ่นยาวติดกันนะครับ10แผ่นดูนะครับวิธีทำทำยังไงก่อนอื่นนะครับถ้าผมมีกระดาษหนังสือพิมพ์10แผ่นนี้ผมจะเอาด้านซ้ายนี่นะครับแผ่นที่1ที่2นะครับอย่างนี้นะครับติดสก็อตเทปก่อนเราแค่ยึดให้มันติดกันก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาแผ่นที่3ที่4นะครับที่อยู่ด้านซ้ายของผมนี่นะครับติดสก็อตเทปให้มันติดกันนี่นะครับโอเคนะครับคราวนี้ด้านซ้ายเราติดแผ่น1 2กับ3 4เรียบร้อยเราก็มาด้านขวาของผมก็จะติดแผ่นที่2กับที่3นะครับเราติดด้านบนนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับให้มันติดกันส่วนแผ่นที่4ที่5นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เราก็ได้กระดาษนะครับที่ติดกันยาวอย่างนี้นะครับ5คู่ติดกันคราวนี้วิธีการก็คือว่าผมจะเอาท่อนี้นะครับผมจะเอาขนาดใหญ่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเอามาม้วนอย่างนี้พอเราม้วนเสร็จอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาสก็อตเทปมาติดตรงปลายอีกทีหนึ่งที่3จุดคราวนี้เราก็จะได้แผ่นกลมๆอย่างนี้นะครับคราวนี้วิธีต่อไปเนี่ยก็คือว่าผมอยากจะตัดใช้มีดนี่นะครับตัดหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตรงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เลือกประมาณสัก4จุดรอบๆนี้นะครับในการที่จะตัดหนังสือพิมพ์นี้คราวนี้ต้องระวังนะครับในการที่จะใช้มีดตรงนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลนิดหนึ่งโอเคเกือบเสร็จแล้วละครับอ้าวคราวนี้ดูนะครับพอเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่อจากท่อประปา1นิ้วนี่นะครับเป็นท่อประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราก็จะส

ามาทางด้านหลังนี้นะครับคราวนี้เราจะจับข้างล่างไว้อย่างนี้ให้มันแข็งแรงอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มดึงเห็นไหมครับโอ้นะครับข้างล่างนี้จับไว้นะครับข้างบนเนี่ยเราก็ดึงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ต้นไม้นะครับที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ดูคล้ายๆต้นคริสต์มาสเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆลองทำดูที่บ้านนะครับ

ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยน้องๆก็รู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์ที่ผมพูดถึงนี้นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ในการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ที่คนเราพัฒนาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเรื่องน่ารู้วันนี้เราไปติดตามชมกันนะครับว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างไรส่วนสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้ก็คือสมองของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนรับข้อมูลส่วนประมวลผลและก็ส่วนแสดงผลนะครับโดยเราจะต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการแล้วส่งโปรแกรมนั้นเข้าไปในสมองของหุ่นยนต์จากนั้นหุ่นยนต์จะประมวลผลตามที่โปรแกรมระบุและทำงานตามคำสั่งนั้นครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็เป็นเรื่องที่มีการสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้กันอะไรกันไปจำได้ไหมคะมารยาทชาวพุทธนั่นเองนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทชาวพุทธกันต่อนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ามารยาทชาวพุทธ6และมารยาทชาวพุทธ7นั่นเองค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นการที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติจริงนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะจะต้องบอกขั้นตอนการจัดงานพิธีทำบุญจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของการจัดงานพิธีทำบุญให้กับคุณครูได้นั่นเองค่ะถัดมานะคะในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนต้องทำการดำเนินการจัดงานพิธีทำบุญได้ถูกต้องตามหลักศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธค่ะและในข้อที่3นะคะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและในวันนี้นะคะนี่ก็คือจุดประสงค์ที่เราจะต้องทำการเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะต้องลงมือปฏิบัติจริงกันด้วยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์นะคะมาให้กับนักเรียนได้ทำการจัดพิธีทำบุญคุณครูจะคอยสังเกตนักเรียนห้องต้นทางนะคะว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ตามศาสนพิธีของชาวพุทธนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดำเนินการปฏิบัติกันนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะขอทบทวนขั้นตอนการจัดพิธีทำบุญกันก่อนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูได้มีการแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะทุกคนก็จะมีหน้าที่ในการปฏิบัตินั่นเองว่าใครจะต้องทำอะไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะในกลุ่มที่หนึ่งทำอะไรบ้างจำได้ไหมคะจัดเตรียมสถานที่ใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งก็ทำการจัดเตรียมสถานที่นั่นเองและกลุ่มที่หนึ่งก็ได้ทำการจัดเตรียมสถานที่แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะนักเรียนกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองทำอะไรจำได้ไหมคะเป็นในเรื่องของศาสนพิธีใช่ไหมคะ

0: ามในเรื่องของเจ้าภาพนั่นเองกลุ่มที่3ล่ะคะทําอะไรเอ่ยจัดเตรียมเครื่องทายธรรมจตุปัจจัยใช่มั้ยคะค่ะกลุ่มที่4ล่ะคะจัดเตรียมภัตตาหารเพื่อถวายกับพระภิกษุสงฆ์นั่นเองและสุดท้ายกลุ่มที่5ทําอะไรคะก็ช่วยกันจัดเตรียมเครื่องทายธรรมแล้วก็ทำกันทำอะไรต่อเก็บกวาดสถานที่ใช่ไหมคะค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก็นี่นะคะเราก็ได้แบ่งหน้าที่กันไปแล้วนะคะและเดี๋ยวต่อไปนี้คุณครูจะคอยสังเกตว่านักเรียนนั้นสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนพิธีการที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปหรือไม่นะคะนักเรียนซึ่งเราก็ได้มีการซักซ้อมกันมาแล้วนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนห้องต้นทางพร้อมที่จะไปลงมือปฏิบัติกันแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันได้เลยค่ะ

0: นมัสการพระคุณเจ้าด้วยเคารพอย่างสูงเรียนท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมเด็กชายเตนิธิพันนันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเด็กชายนนทภพคำฉิมตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับกราบ2กราบ3กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะ
1: อิมินาสกาเลนะ
0: พุทธังอภิปูชยามะ
1: พุทธังอภิปูชยามะ
0: อิมินาสกาเลนะ
1: อิมินาสกาเลนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: ธัมมังอภิปูชยามะ
0: อิมินาสกาเลนะ
1: อิมินาสกาเลนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: กราบสวาขาโตภะคะวตาธัมโม
1: สวาขาโตภะคะวตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิ
1: ธัมมังนมัสสามิ
0: กราบสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนมามิ
1: สังฆังนมามิ
0: กราบกล่าวคำอาราธนาศีลมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมายังพันเตวิ

0: สูงวิสุงรักขณะถายะติสารณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอาราธนาพระปริตรวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพระสัพพะพายะวินาสายะปริตตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตตังภูทะมังคลัง
2: ปริตุเอนะเมตังสเมตะพะทันตะอาวิคิตาจิตาปริตังภะนันตุสัคเคกาเมจรูเปคิริสิขรตเตจันตริเควิมหาเนทีเปรเทจะขาเมตรุวันนะขหาเนเคหวันทุมหิเขเตหุมอาจายันตุเทวาชรทรวิสเมยะขะคันทะพันนาคาติทันตาสันติเกยังโมนิระวะวะจันนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอยามหทันตาธรรมสวนกาโลอยามหทันตาธัมมสวนกาโรอะยา

0: อันจะสังฆะโหอนวัชชานิกัมมานิเอตัมมัง
1: คารโมย
0: ตัมมังอารติวิรติปาปามัจฉปานา

ตัสโสทิงคาจันติตันเตสังมังคละมุตตมันเตขีนังปุรานังนวังติสัมภวังวิราตจิตตายะติเกภวสัมเตขีนะพีชาอวิรุณิฉันทะเนพันติธีรายะถายัมปะเทโปอิธัมปิสังเครตนังปะเนเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณสัมปันโนสุขโตโล

0: ปัสสิโกโอปนยิโกจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปัน
1: โนภะคะวะโต
0: สาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปัน
1: โน
0: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปัน
1: โน
0: ภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุค
1: คะ
0: เอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ

0: ่อไปขอให้ทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาข้าพระพุทธพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนัง
1: สาล
0: ี
1: น
0: ังโภชนัง อุทะกังวรัง
1: พุทธ
0: ั
1: สส
0: ะปูเชมิต่อไปขอให้ทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารครับโดยข้าพเจ้าเป็นผู้นำครับอิมานิ
1: ม
0: ะยังพันเต
1: พัตตาน
0: ิ
1: สะปาริวาร าน
0: ิ
1: ภิกข
0: ุ
1: ส
0: ัง
1: ค
0: ั
1: สสะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธ
0: ุ
1: โนพ
0: ัน
1: เต
0: ภิกขุ
1: ส
0: ัง
1: โฆ
0: อิมานิ
1: พัตตาน
0: ิ
1: สะป
0: า
1: ริวาร าน
0: ิ
1: ปฏ
0: ิ
1: ค
0: ัน
1: หาต
0: ุ
1: อ
0: ั
1: มห
0: าก ัง ที
1: คร
0: ตัง หิตายะ
1: สุขายะ
0: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้
1: เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน
0: ้
1: อมถวาย
0: ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: แด
0: ่
1: พระสงฆ์
0: ขอพระสงฆ์จงรับ
1: ซ
0: ึ่
1: งภ
0: ั
1: ตตาหาร
0: กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้เ
0: พื่อประโยชน
1: ์
0: เพื่อความสุ
1: ข
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ส
0: ิ้
1: นกาลนานเถิด
0: ลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนนักเรียนถวายภัตตาหารแด่พระคุณเจ้าครับ

0: ต่อไปขอให้ทุกท่านประนมมือขึ้นพร้อมกล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียนจตุปัจจัยที่ทุกท่านนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าในวันนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยะทีนี
1: ้จตุปัจทีนี
0: ้สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยะทีนี
1: ้จตุปัจจยะทีนี
0: ้สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีคารตัง
1: ทีคารตัง
0: หีตายะ
1: หีตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายาจะ
1: นิพพานายาจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: จตุปัจจัยไทยธรรม
1: จตุปัจจัยไทยธรรม
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จ
0: ตุปัจจัยไทยธรรม
1: จตุปัจจัยไทยธรรม
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ลอดกาลนานเถิด
1: ตลอดกาลนานเถิด
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระคุณเจ้าครับ

0: ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อกล่าวคำกวดน้ำอุทิศบุญครับอิทังโน
1: อ
0: ิ
1: ท
0: ัง
1: โน
0: ยาตินังโหนตุ
1: ยาตินังโหนตุ
0: สุขิตาโหนตุ
1: สุขิตาโหนตุ
0: ยาตโย
1: ยาตโย
0: ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล
1: ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล
0: บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
1: บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
0: ถึงบิดามารดาครูอาจารย์
1: ถึงบิดามารดาครูอาจารย
0: ์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
1: ญาติมิตรสนิทกัน
0: คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร
1: ่คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร
0: ่มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
1: มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
0: ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน
1: ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน
0: ขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถิด
1: ขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถิด
2: ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะธามนิโชติระโสยะ

0: ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อกราบลาพระรัตนตรัยและขอให้ทุกท่านนั่งท่าเทพบุตรและเทพธิดาครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะควันตังอภิวาทีมิ
1: พุทธังภะควันตังอภิวาทีมิ
0: กราบสักขาโตภะควตาธัมโม
1: สักขาโตภะควตาธัมโม
0: ธัมมังนัมมัสสามิ
2: ธัมมังนัมมัสสามิ
0: กราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: กราบ

0: ่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะรู้สึกมีความสุขอิ่มบุญไหม
1: อ
0: ิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามกับนักเรียนห้องต้นทางนั่นเองนะคะคำถามที่คุณครูจะถามกับนักเรียนห้องต้นทางนะคะคุณครูอยากถามนักเรียนว่านักเรียนอยากปรับปรุงหรือแก้ไขสิ่งใดบ้างในงานของกลุ่มตนเองคะนักเรียนอยากปรับปรุงอะไรบ้างลองช่วยกันคิดค่ะนักเรียนอยากปรับปรุงอะไรกลุ่มตนเองเชิญค่ะ
2: สิ่งที่อยากปรับปรุงนะครับอยากปรับปรุงเรื่องการพร้อมเพียงครับเรื่องการไหว้ให้พร้อมเพียงกันครับ
0: ในเรื่องของการไหว้การกราบให้พร้อมเพียงกันมากขึ้นใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถัดมามีกลุ่มใดอยากจะปรับปรุงมีไหมคะเชิญค่ะ
3: อยากปรับปรุงเรื่องเวลาในการซ้อมครับ
0: ในเรื่องของเวลาในการซ้อมอย่างไรคะนักเรียน
3: ให้เวลามากขึ้นครับ
0: ให้เวลามากขึ้นถ้าเวลามากขึ้นเราก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถัดมากลุ่มใดอยากจะปรับปรุงผลงานของตัวเองอีกเชิญค่ะอยากปรับปรุงเรื่องอะไร
4: เรื่องการแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมกว่านี้ครับ
0: อย่างไรคะนักเรียนขยายความนิดนึง
4: เช่นการแบบคนนี้ทำอย่างนี้จัดเตรียมอันนี้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยโยกมาทำอีกหน้าที่ของเพื่อนอะไรประมาณนี
0: ้อ๋อก็คืออยากให้มีการแบ่งวางหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนภายในกลุ่มใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: แล้วก็จะได้ช่วยเหลือกันได้อย่างเต็มที่นั่นเองใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เราได้อยากจะปรับปรุงสิ่งที่ตนเองได้ทำไปแล้วนะคะนักเรียนเราอยากจะปรับปรุงอะไรในกลุ่มของคนอื่นไหมมีข้อเสนอแนะไหมคะนักเรียนมีข้อเสนอแนะในเรื่องของกลุ่มงานของคนอื่นไหมเอ่ยอยากจะเสนอแนะอะไรมีไหมเอ่ยคุณครูนะคะนักเรียนอยากจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะในเรื่องของการกราบนั่นเองนะคะนักเรียนการกราบพระเราควรกราบแบบใดคะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองผู้ชายนั่งท่าอะไรนั่งท่าเทพบุตรและอย่างไรต่อนั่งท่าเทพบุตรแล้วการที่เราจะกราบเรากราบกี่ระดับคะนักเรียน
1: 3
0: ระดับ3จังหวะด้วยกันจังหวะที่1เราทำอะไรคะ
1: อ
0: ั
1: ญชล
0: ีมืออยู่ตรงไหนเอ่ย
1: อ
0: ยู่ระหว่างอกใช่ไหมคะถัดมาจังหวะที่2ทำอะไรคะนักเรียน
1: วันทาม
0: ืออยู่ตรงไหนคะไหว้กราบพระมืออยู่ระหว่างคิ้วใช่ไหมคะต่อไปอภิวาททำอย่างไรคะนักเรียน
1: กราบลง
0: พื้นไปใช่ไหมคะหน้าผากก็ต้องเป็นอย่างไรแตะพื้นเลยนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะแล้วผู้ชายลักษณะการกราบพระของผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหม
0: ือนผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรกราบลงไปโดยข้อศอกจะต้องเป็นอย่างไรกับหัวเข่าคะจะต้องต่อจากหัวเข่าเลยนั่นเองค่ะและผู้หญิงกราบแบบท่านั่งแบบท่าเทพธิดาศอกเราเป็นอย่างไรคะ
1: ค
0: ่อมเข่านั่นเองนะคะนักเรียนค่ะอวัยวะทั้ง5ส่วนของเราจะต้องแตะไปที่พื้นนั่นเองนะคะมีอะไรบ้าง5ส่วนมีอะไรคะมีมือทั้ง2มีอะไรอีกมีศอกมีอะไรคะ
1: ม
0: ีหน้าผากนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะมี5ส่วนในการนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนล่ะคะอยากจะปรับปรุงอะไรกลุ่มของเพื่อนๆเห็นแล้วเราได้ปฏิบัติศาสนพิธีกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีข้อเสนอแนะอะไรให้กับกลุ่มอื่นไหมคะมีไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีหรอทุกคนทำได้ดีทุกคนตั้งใจทั้งหมดเลยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนค่ะก็ถือว่าคุณครูก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะถือว่าปฏิบัติออกมาได้ดีมากๆและคุณครูก็เห็นความตั้งใจของนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสามารถออกมาได้อย่างดีนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางคะระหว่างที่เพื่อนๆปฏิบัตินักเรียนก็สังเกตขั้นตอนการจัดพิธีการทำบุญของเพื่อนๆห้องต้นทางไปด้วยใช่ไหมเอ่ยสังเกตไปด้วยใช่ไหมคะ ค่ะนักเรียนก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามถัดมานะคะคำถามถัดมาคุณครูอยากจะถามความภาคภูมิใจของนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนภาคภูมิใจอะไรจากกิจกรรมที่เราได้ทำกันบ้างเชิญค่ะ
5: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะภาคภูมิใจในความตั้งใจของเพื่อนทุกๆคนค่ะถึงเวลาของพวกเราเนี่ยที่จะได้ซ้อมเนี่ยมีน้อยมากๆค่ะแต่ว่าเมื่อผลงานออกมาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีคนอื่นภาคภูมิใจอะไรอีกไหมมีไหมคะภาคภูมิใจว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้อย่างดีเลยใช่ไหมคะทุกคนมีความตั้งใจทุกๆคนเลยคุณครูขอชื่นชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนค่ะสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าการที่เราได้ศึกษาเรื่องศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธมีความสำคัญอย่างไรกับตัวนักเรียนคะเชิญค่ะ
2: ทำให้เราได้รู้ขั้นตอนวิธีต่างๆครับ
0: ทำให้เราได้รู้ขั้นตอนพิธีต่างๆว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างและเราก็ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเองด้วยใช่ไหมคะจัดเตรียมสถานที่เองด้วยนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนอกจากรู้ขั้นตอนแล้วในการจัดกิจกรรมศาสนพิธีเราคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรอีกมีความสำคัญอย่างไรต่อตัวเราอีกคะนักเรียนนอกจากเราจะรู้ขั้นตอนแล้วเรารู้ขั้นตอนไปเพื่ออะไรคะเพื่อเชิญค่ะ
6: ค่ะก็เพื่อรักษาศาสนพิธีให้อยู่กับเราต่อไปค่ะ
0: สืบต่อไปใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนนอกจากว่าเราจะรู้ขั้นตอนการปฏิบัติในศาสนพิธีได้อย่างถูกต้องแล้วในเรื่องของมารยาทชาวพุทธเวลาที่เราปฏิบัติศาสนพิธีกรรมเป็นอย่างไรเราสำรวมไหมคะนักเรียนเราต้องอยู่ในอาการที่สำรวมนั่นเองค่ะให้เกียรติสถานที่แล้วก็ให้เกียรติบุคคลที่มาร่วมงานนั่นเองนะคะยิ่งเป็นเจ้าภาพเราต้องเป็นอย่างไรเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็ให้เกียรติแขกที่มาร่วมงานนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเราได้มีการเรียนรู้กันในเรื่องศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธนั่นเองค่ะถือว่ามีความสำคัญกับนักเรียนมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทยค่ะที่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานเลยนะคะนักเรียนแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมและความสุภาพเรียบร้อยทั้งยังเป็นการฝึกวินัยการเคารพกติกาสังคมและเกิดการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไปด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้กันไปสำหรับชั่วโมงนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาทำการเรียนรู้กันในเรื่องของการยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางศาสนานั่นเองค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องการยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางศาสนาค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แก่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวก็หมดหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
0: ๆถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
1: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
0: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับอันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
1: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
0: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
1: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
0: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโยนสลัดแล้วนี่อะไร
1: สลัด
0: ถ้างั้นป้นเลย
1: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
1: ครับผม
0: เจ้าของมาพวกนี
1: ้ฮะ
0: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
1: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
0: อันนี้ตัดได้เลย
1: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
0: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
0: ไม่เป็นโจรมาป้นนะเนี่ย ตัดได้เลยเหรอ
1: ต
0: ั
1: ดได้เลยครับตัดได้เลย
0: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวป้นในบ้านซะเลย

0: เห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี
1: ้ครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนลพบุรีเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำการเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่าย
0: ๆพ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ่อล่ะ
1: อาซ่อ

0: ซ้อก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเจอข้าวซ้อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
1: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้า
1: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: ขายอะไร
1: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
2: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินกระโพดอร่อยมั้งไหม
0: นี่เอากระโพดไปล่อได
2: ้
0: เลย
2: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: มาตามมากินกระโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
1: ค่ะนิดนึง
0: แล้วทำไมถึงชอบเขา
1: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
1: เขาล่อเขาล่อ
0: เขินจังเลยอะถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาล่ะชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทุกคนก็แต่งงานกัน
2: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
2: ใช่ครับพอเราแต่งงานมาแล้วนะด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้อย่างนี้น้อยนะ
2: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
2: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนั้น
2: น่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่
2: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอเชียงบดานจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
0: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
2: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
0: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่
1: ตลาดมันเล็กด้วย
0: เสียแน่
2: ตลาดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
0: แต่ซ้อเขาใจเด็ดไง
2: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
0: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
1: ๆตายระดับหน้า
0: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
2: ใช่ครับ
0: ไอ้เอาไงดีขับผ่านอุ้ยไปขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
2: ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
0: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
2: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
0: จะได้จบ
2: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
0: หมด
2: พิกตา
0: ตลาดกลางถนนนั่น
2: กลับบ้านเอาตังค์ไปคืนให้ลูกสวนเราก็ขาดทุนนิดหน่อย
0: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
2: น
0: อกจากปล่อยของให้หมด
2: ปล่อยของให้หมด
0: หมดแล้วกลับบ้าน
2: ตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี
0: ่
2: โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
0: เขาเห็นสิแต่นี่ขายได้เว้ยมะนาวเหลือเอาทิ้งไปไว้ที่มันหมดเลยมันก็ขายได
2: ้ไม่รู้ว่าคิดแบบนั้นหรือเปล่า
0: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึงเราก็เอาละ
2: มาที่เดิม
0: กลับมาที่เดิม
2: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
0: ้ขายได
2: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหนแล้วบอกบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ไอ้ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื
0: ้
2: อคนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได้เราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต
0: ่อ
2: เพื่อจะเอามาขาย มีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหนเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู่ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่กับเกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมาก
0: เหลือไหมน่ะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
2: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
1: ขายดีด้วยนะคะ
0: ขายดี
2: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วขายดีแต่ไม่มีตังค์
0: ตอนนั้นไม่ไว

0: จกันเลยทั้งคู
1: ่ค่ะ
2: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปักช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
0: เราก็เก็บดิ
2: เออแล้วเราก็เลย
0: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
2: เอามะนาวเทใส่กระบะ
0: หลัง
2: เอาตะกร้าให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทานตะ

0: ัง
1: อ๋อขอโทษอย่างนี
2: ้คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี้
1: ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
2: มีคนหยิบไปจริง
1: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
2: อ
1: ตอนหลังเนี่ยพอมันเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
2: เริ่ม
1: เหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้ปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงนี้ย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
2: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู่
2: มีแผงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
1: ปูเสื่อนอนกับแผง
2: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
1: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
3: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดคอโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงแหละข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ป
1: ีมันมีบททดสอบ
2: มันมีบททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้แล้วประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียกันหอมใหญ่เนี่ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งท่านี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม็กนักงานห้างค้าปลีกค้าส่งท่านี้เขาก็เลยบอกว่าถามว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
1: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
2: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราเราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่ซอฟบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับทรายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200กิโล
1: 200โล
2: ส
1: บายไหม200โลของเราม
2: ันก็สบาย
1: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200โล
2: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดคราวนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
1: เราเห็นเลยป้าบ้านปิดไว้
2: ใช่เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับคงมาทานทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ไม่เคยเจอว่าเอาซาเล้งมา
2: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื
1: ่อก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
2: เพราะว่าแรกเรายังไม่รู้จักระบบเขา

0: ไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม
1: ่แต่ก็เป็นซาเล้ง2คันเที่ยวหน
0: ้
1: า
0: ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
1: ในพื้นที่ที่ถัดไปถัด
0: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงอีก
0: ใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทําธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทําเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสด
1: จ้ะ
0: ตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมุติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาอะไรตรวจเราก็คุยกับแฟน
1: ไม่มีความรู
0: ้ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็คกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมเกาหัวเลย GMP คืออะไรงงเลยคราวนี
1: ้
0: เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับอ่ะลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรานี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดีเราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
0: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแคบแน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
0: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี้ก็ไม่เป็นไรก็อนุโลมให้
1: ลงไปก่อน
0: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP แล้ว
0: ได้ GMP แล้วเราเอา GMP นะไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลเอ้าเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะหนีจากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นน่ะคือเก็บในสมองนะเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างละตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวันมันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังก็ซื้อที่ได้อีกแปลงนึงฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร
1: ่
0: ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือ
0: สิ่งเล็กๆน้อยๆ
1: นั่นหมายความว่าวันหนึ่งที่เดินทางมาถึงว่าโอ้ซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุ้มปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วยเรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลย อยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โหเป็นเกษตรกรทำไมจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
1: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
1: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ GAP
0: GAPตอนนี้16ไร่ของเราอะที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอะ40กว่าชนิด
1: 40กว่าชนิดใน16ไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลย

0: ผ่านไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงนี้มาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
1: อแล้ววิธียังไงแก้ยังไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กิโลถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
1: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
1: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่คือเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้ในวิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพาะ
1: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
1: โอ้โห
0: คนนี้ง่ายแบบนี้เลยดีกว่า
1: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
1: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
0: ครับ
1: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีเท่าไหร
0: ่ปีนเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยรายได้เดือน16ล้าน
1: เดือนละ16ล้าน
0: ตายแล้ว
1: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเป็นตัวเลขกลมๆ มันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
1: ี่
0: ย
1: มันไม่ถึง
0: หรอกแต่ว่าม
1: ันสิบหกล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
1: แบบนี้แสดงว่ามีตังโจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงหรือมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
2: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เออเนี่ยเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจะพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยคร
1: ับ ไปพวกเราจอนสลัดมีผักกินแล้วช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โห
1: นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
2: ใช่
1: ทำไมม
2: ัน
1: ถึงได้จิ๋วกันหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
2: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
1: จ้ะ
2: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
1: 3วันเท่านั้นเอง
2: 3วัน
1: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
2: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10% ที่เหลือ
1: ที่เหลือ
2: ที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันเพราะอยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
1: อันนี้ผักเดียวกันไหม
2: ผักเดียวกันครับ
1: อันนี้หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
2: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
1: ้
2: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
1: 20วัน
2: พร้อมที่จะลงปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะนะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมามันเป็นแบบนี้เลย
1: โอ้มันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
2: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือแกะเผา
1: แกะเผา
2: แกะเผาสองคือขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าว
2: สามปุ๋ยหมักทางชีวภาพ
1: ปุ๋ยหมักชีวภาพ
2: สูตรต้องรู้ด้วย
1: ม
2: ันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
1: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะไม่กินไม่ได้
2: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
2: ผักกินใบ
1: ต้องกินขี้หมู
2: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะ
1: อ๋อ
2: ครับมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
1: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
2: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
1: 3วัน
2: 3วัน10วัน
1: 10วัน
2: มาถึงนี่20วัน
1: 20วัน
2: ย้ายปลูกลงกระถางแล้วคนน
1: ี้อ้าวอุ๊ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
2: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
1: ถาดเพาะเฉย
2: ใช่ครับ
1: อยากดูกระถางแล้ว
2: ได้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
3: ผักสลัดเนี่ยถ้าคุณผักกระหอมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยประมาณ25องศานะฮะ20ถึง25องศานะครับก็ถึงจะเจริญได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทุกดังดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นกรดจัดเนี่ยเราถ้าเรารู้นะตรวจดินเราก็จะใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไกโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ตัวไกโคเดอร์มาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพื้นที่ใบจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการของโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกับจากเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
1: โอ้โหช้ำเจ็มจะได้เจ็มว้าวมากมา
2: ครับผ
1: ักนี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
2: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
1: เก็บได
2: ้เก็บได้เลย
1: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
2: 8นิ้วครับ
1: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
2: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
1: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบหนึ่งต้นเล็กๆ เขาต้องสารอาหารแบบหนึ่งมีไหมเรื่องของผัก
2: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมาเนี่ยสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการปรุงแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันเนี่ยเราต้องเติมอาหารให้เขายิบหนึ่ง
1: แล้วเราให้อาหารเขาทางไหน
2: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
1: ราดเลย
2: ราดเลยราดเลยใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำแล้วก็คือให้เลย
1: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถลดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
2: ได้เลยครับ
1: เขาชอบมาก
2: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำอ อะไรดีกว่าม
2: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันเรื่องดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
1: ดีกว่า
2: ดีกว่าแน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
1: ถ้าระบบน้ำเลย
2: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี่ย
1: มันมาเองเลย
2: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่ลงให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีกมันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพันธุ์พืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
1: ราคาปลูกดินดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
2: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
1: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างกันกินแตกต่างกันบำรุงแตกต่างกัน
2: มันก็จะมีอย่างผักสลัดนะตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการกรีนโอ๊กก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
1: กรีนโอ๊ก
2: เรดโอ๊กนี่คือสีแดง
1: เรดโอ๊ก
2: แล้วก็จะมีผักคอส
1: ผักคอส
2: บัตเตอร์เฮด
1: บัตเตอร์เฮด
2: ฟินเล
1: ่ฟินเล่
2: เรดคอร์ดอน
1: เรดคอร์ดอน
2: 6อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยเจริญเติบโตเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
2: แต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็นกรีนโอ๊กเนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
1: ตัดได
2: ้แต่ถ้าเป็นเรดโอ๊กสีแดงต้อง30วัน
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
2: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: แต่กินเหมือนกัน
2: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับเรดโอ๊กคือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
1: อายุเกิน
2: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะมันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
1: ถ้าให้น้ำ
2: เหมือนกัน
1: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
2: ใช่ครับ
1: แค่นั้นเองต้องเรียนรู้
2: ต้องเรียนรู้ครับ
1: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
2: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
1: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปก็รุ่นนี้ก็เก็บได้
2: ใช่ครับ
1: สลับปลูกสลับกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือกลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
2: ใช่แล้วครับ
1: โอ้ดีมากๆเลย
0: ผักสลัดของที่นี่เขาสดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเคล็ดลับการวางแผนในผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.เดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูคาเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองล่ะครับ

0: หนี่คือพื้นที่อีก16ไร่ของเรา
1: ใช่ครับ
0: วันนี้มันตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะ
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่
1: ๆอันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันหนึ่ง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 7-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อกๆค
0: ือ
1: เราจะปลูกเป็นรุ่น
0: จ้ะ
1: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดกรีดร่องแล้วโรยต้นผักบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
0: กรีดร่องแล้วโรย
1: กรีดร่องแล้วโรยเลย
0: คือเป็นยกแปลง
1: ยก
0: ข
1: ึ้
0: นมาอย่างนี
1: ้ใช
0: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
1: ใช
0: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
1: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
0: ซึ่งไอ้ความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
1: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
0: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
1: ใช่
0: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
1: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ยมันโตพร้อมกันยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคะน้าแล้ว80ต้นเนี่ยตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
0: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู
1: ้ใช่ครับ
0: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
1: ใช่ครับ
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
1: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
0: ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า
1: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนของคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ๆขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือหมดเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนน่ะมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีน
0: แ
1: ย่ไม่เหลือจริงๆแล้วเขาคิดผิดเขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
0: ่
1: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณก็ได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคเอาตกลงกันเลยโลละ7บาทวันหนึ่งเราไม่ได้ปลูกแค่โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้
0: อ
1: ีกคะน้าปลูกได้ไหมกวางตุ้ง
0: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
1: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว
0: ้
1: จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
0: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
1: ใช่ครับ
0: คนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
1: มีผลทั้งหมด
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: เราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
1: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือก็ต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะว่าที่เนี่ยเปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทำดินนำเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาอะไรใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคน

0: ที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GP มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
1: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับแล้วก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักหนึ่งเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนนะเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนที่คิดจะปลูกผักกระท้อมนะครับนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนที่ตลาดในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นเราเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มปุ๋นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะที่ดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
0: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู่
2: แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
0: ใช่ครับ
2: อนาคตล่ะวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
0: ยังแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้อง
2: ไปอาณาโถ่เอ้ยกี่บาทเนี่ยกี่บาท
0: อันนี้อันนี้
2: อะไรชุบ
0: นิดหน่อยชุบมา
2: ชุบมาชุบซะเหมือนจริงเอาเป็นว่าเราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่ครับ
2: เออถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟากโยดฟ้าดินเลย
0: ใช่ครับ
2: เออในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตอย่างไรหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
0: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
2: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
0: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำทั้งหมด
2: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
0: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สหนึ่ง800 บาท
2: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์ทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
0: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลย
2: เออ
0: แต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ
2: ม
0: เขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขาบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าเออลองทำแบบนี้ดูนะ
3: ถือได้ว่าพี่สมเกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและเพียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะ
เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคราวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคราวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคราวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคราวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคราวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคราวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคราวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคราวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคราวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคราวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้พ

เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Logic School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Logic School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากกาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากกาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ันบ้างคะน้องๆแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการขัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสทำนาแบบชาวนาโบราณเป็นการทำนาประณีตที่ไม่ใช้เครื่องจักร
1: ไม่ต้องลงลึกนะครับแค่ให้รากเขาติดอยู่ได้เพราะว่าถ้าลงลึกเกินต้นก็จะตาย
0: ลงมือดำนาเพื่อให้รู้คุณค่าของข้าวและเข้าใจคำว่าชาวนาอย่างแท้จริง
2: จริงๆเป็นเจ้าของร้านเลสพลาสติกเอเวลที่กรุงเทพค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัว
3: สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ลองไปเรียนรู้ตามที่ต่างๆแล้วก็เนี่ยจนปีที่แล้วได้มารู้จักพี่อุ้ม
2: มีเพื่อนๆที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าจะมาดำนาเราก็มาลองไหนขอดูว่าเป็นยังไงบ้างแอบมาดูบรรยากาศ
3: ได้มาเกี่ยวข้าวเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะเรามาทันแค่ตอนเกี่ยวข้าวไงรู้สึกว่ายังไม่ได้มาดูครบโปรเซสอ่ะตอนดำเป็นยังไงหวานกล้ายังไงอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะมาลองดู
2: ก็อยากมาลองว่าชาวนาเขาทำงานอะไรกันยังไงบ้างดำนาเนี่ยยังไงเคยเห็นแต่ในรูป
3: สนุกสนุกพอได้ย่ำโคลนชอบย่ำโคลนด้วยพอตอนทำบ้านดินจะย่ำโคลนเราจะรู้สึกดีอันนี้ก็แบบฟิลนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอย่างเรื่องล่าอะไรเงี้ยบางอย่างเราต้องระวังมากเพื่อไม่งั้นข้าวมันก็จะไม่โตอะไรเงี้ย
2: ก็สนุกดีค่ะอย่างเรียนชอบแบบเล่นอะไรใหม่ๆถึงอยากลองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาลองก็รู้สึกก็โอเคนะคะไม่ได้วันนี้อาจจะโชคดีมั้งไม่ร้อนมีลมไม่ฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดำได้แบบสนุกกว่าชาวนาทั่วไปที่เขาต้องดำทั้งร้อนๆเลยนี่เนาะมันก็แอบยากนะคะว่าแบบมันต้องมีเทคนิคกดอย่างงี้ถ้ากดไม่ได้ก็ล้มนี่ปากไปยังไม่รู้เลยว่ารอดไหมเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพเนาะมันยากมากในการที่เราจะมีพื้นที่เกษตรของตัวเองที่ถ้าถามเลยว่าอยากมีที่นาของตัวเองไหมอาจจะยังไม่ใช่คำว่าที่นาอาจจะเป็นว่าอยากมีพื้นที่เกษตรเป็นของตัวเองมากกว่าหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งพาใครเรามีข้าวเราเองเรามีน้ำเราเองเรามีปลาเราเองเรามีของเราเองที่เรารู้มันมาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงแล้วเบื้องต้นคงได้อาหารที่ดีที่สะอาดก่อนได้กินในครอบครัวก่อนเหมือนเราไม่ต้องมาพระองค์ว่าแบบอนาคตเราอาจจะต้องซื้อยาหรือซื้ออะไรเพราะเราถ้าเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นดีก็คือเริ่มต้นที่อาหารที่ดีก่อนสะอาดก่อนปลายทางก็จะดีด้วย
0: นอกจากการดำนาแล้วการเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้านก็เป็นความรู้ใหม่เช่นกัน
5: เอามือตรงนี้นะคะเราจะปลูกข้าวเจ้าเวทหอมสันตะระข้าวเหนียวขาววิสุทธ์ข้าวเจ้าบุญมีค่ะข้าวเจ้าเพชรลาตีข้าวเหนียวดำอสิตะแล้วก็ข้าวศรีลาภรณ์ค่ะปีนี้เราจะปลูกแค่6สายพันธุ์ซึ่ง6สายพันธุ์นี้เรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับพื้นที่ของ

0: ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองชีวิตชาวนาที่แท้จริงใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อให้เข้าถึงการเป็นเกษตรกรมากที่สุด
1: เหมือนพอเรารู้กระบวนการทั้งหมดอะเวลาเรากินอาหารอย่างกินข้าวที่เนี่ยก็จะรู้สึกมีพลังมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าที่มากระบวนการมันเป็นยังไงมันเราก็ไม่อยากให้เหลือเหมือนทราบซึ้งถึงคุณค่าที่ได้มา

0: ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเวลาว่างมากมายและบางคนไม่รู้จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไรแต่ผู้สูงอายุที่บ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ออกจากบ้านทุกวัน
1: ไปเช้าเย็นเลยค่ะไปถอนหญ้าไปรดผักไปรดน้ำหมัก
2: ปลูกหอมปลูกกระเทียมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มือเริ่มต้นเขามีศูนย์เฮ็ดเสร็จแล้วเห็นมันได้ผลดีย
0: ายแสงและแม่เพ็ญเดิมทีไม่เข้าใจเลยว่าการปลูกผักอินทรีย์คืออะไรและไม่เชื่อว่าการไม่ใช้สารเคมีจะทำได้แต่เมื่อได้รับการชักชวนให้ลองลงมือปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง9ดีจึงอยากลองทำเปิดใจเรียนรู้และลงมือทำ
3: อุ้มต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าแบบเหมือนตอนนั้นอุ้มโยนหินถามทางมากว่าแบบชาวบ้านจะเอาไม่เอาเพราะว่ามันต่อเนื่องจากที่เขาเคยใช้ปุ๋ยใช้ยามาอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆวันนึงเราเป็นใครไม่รู้แต่เรามาเปลี่ยนให้เขามาทำเกษตรอินทรีย์ไหมเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากโดยที่ว่าเอาสัตว์พระราชานี่แหละค่ะมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านค่อยๆเปลี่ยนเขาค่อยๆซึมซับเขาไปทีละหน่อยอย่างน้อยๆพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษสารเคมีเลยค่ะ
4: คิดว่าเขาพาเราทำได้เราต้องได้กินเพราะเขาเคยทำมาแล้วเขาเห็นมาแล้วเราไม่เคยเราก็ต้องเรียนรู
5: ้ในชีวิตแม่ก็อยากปลูกปลอดสารกินอยู่แล้วพออุ้มมาชวนก็ลองเลยอย่างนี้ค่ะก็ลองทำดูทีมันจะได้ผลไหม
6: แล้วมันได้ผล
5: ก็ได้นี่นา
0: เมื่อเห็นว่าการปลูกผักอินทรีย์ไม่ยากและดีต่อสุขภาพทั้งยายแสงและแม่เพ็ญกลับมาลงมือทำแปลงผักอินทรีย์ที่บริเวณบ้านของตัวเอง
2: ไปปลูกกันมันก็ดีได้กินผักปลอดสารได้ออกกำลังก็เลยว่าน้องอุ้มเท่านี้ยายไม่พอปลูกเนาะยายอยากให้มันเหลือกินมากกว่านี้ก็เลยมาถมดินที่บ้านมาถมดินที่บ้านแล้วก็มาปลูกกวางตุ้งคันนาหอมกระเทียมพริกมะเขือสารพัดที่เห็นนี่แหละก็เลยว่ามันก็ได้ออกกำลังด้วยสุขภาพเราก็ดีกินข้าวผักปลอดสาร
0: ปลูกผักอินทรีย์ปลูกให้พอกินพอแบ่งปันเหลือขายแม้จะได้ไม่มากแต่สำหรับผู้สูงอายุนี่เป็นรายได้ที่พออยู่พอกิน
2: ขายที่ศูนย์น้องอุ้มเพราะว่าเขามีคนมารับมาส่งตรงนั้นพวกเราทำแล้วก็เอาไปรวมกันตรงนั้นอาทิตย์ละเนาะ 2,000 มั่งพันกว่ามั่ง800 900 500 600นี่คือขั้นต่ำ
5: แต่ก่อนนะแม่ยังไม่ปลูกอะไรเนาะกว่าจะซื้อมาได้100 200ใช่ไหมพอเรามีผักมีอะไรก็แค่10 20บาทแล้วก็มาใส่ผักของเราเก็บพริกเก็บมะเขือเราใส
3: ่พอเห็นชาวบ้านเห็นป้าๆยายๆมีความกระตือรือร้นหัวไวใจสู้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยเรารู้สึกโอเคแล้วมีความสุขมากที่เห็นชาวบ้านกลับมาแบบเหมือนมีชีวิตชีวากลับมาแชร์อะไรด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะ
5: ปลูกเถอะมันก็ได้กินเหมือนกันแต่ก่อนก็สงสัยเหมือนกันพอปลูกเองก็ได้กินเหลือกินแล้วก็ขาย
2: มันมีความสุขของเราใช่ไหมแล้วก็ทำได้มันมีความสุขคนแก่คิดว่ากูไม่แก่เปล่าเว้ยยังมีประโยชน์ด้วย
0: จากผู้สูงวัยที่ใช้วันเวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่าวันนี้กลายเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าต่อตัวเองครอบครัวและชุมชน

0: ุดประสงค์ว่าจะเป็นเกษตรกรเลยเพราะไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่มีพื้นฐานอะไรพวกนี้เลยแต่แค่ว่าที่บ้านเนี่ยมันมีต้นทุนก็คือมีที่นาอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็มาดูว่าถ้าเราจะทำนาเราจะทำยังไงให้มันรอดหนูศรัทธาเรื่องปรัชญาเศรษฐพอเพียงหนูศรัทธาในหลวงรัชกาลที่9เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำนาเราต้องทำนาแบบธรรมชาตินาแบบปลอดสารนะคะก็เลยเป็นจุดที่ได้ทำเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกก็คือตอนที่กลับมา
1: ตั้งที่จะทำเกษตรอินทรีย์โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
0: ทำไมต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะเอาจริงๆเนี่ยเราเจอวิกฤตเรื่องของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องเก็บเพราะว่ามันก็จะเกิดกระบวนการที่แบบว่าพอจะปลูกก็ต้องไปซื้อเขาซื้อแล้วก็ไปซื้อเขาทุกรอบกินเสร็จแล้วก็ไปซื้อเขาซึ่งมันก็จะไปวนลูปว่ามันไปเข้าที่นายทุนแล้วมันจะพึ่งตัวเองได้ยังไงถ้าเกษตรกรยังทำแบบนี้อยู
1: ่พยายามรักษาสะสมอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชผักให้มีความหลากหลายเน้นที่สายพันธุ์พื้นบ้านเพราะเชื่อว่าความหลากหลายคือความมั่นคงทางอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
0: ปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มทำศูนย์ค่ะก็คือ5ปีแล้วที่เราปลูกแล้วก็คัดเก็บมาเรื่อยๆคือคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพตอบสนองกับพื้นที่ตอบสนองกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านให้เขาเอาไปปลูกเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนี้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ110กว่าชนิดนะคะบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากๆซึ่งประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารมากและมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากๆแต่ทุกวันนี้เรามีไม่กี่ชนิดที่กินกันอยู่ค่ะคือเราก็แค่อยากแบบให้ทุกคนอ่ะสามารถที่จะเลือกทานได้อย่างที่บอกก็คือมีอธิปไตยทางอาหาร
1: นอกจากจะเก็บรักษาพันธุ์เพื่อตัวเองอุ้มยังพร้อมที่จะกระจายและแบ่งปันไปสู่ผู้สนใจ

0: ล็ดพันธุ์เราเนี่ยจะขอทางเพจ09ดีหรือเข้ามาหาเราที่ศูนย์แล้วก็เข้ามาขอว่าจะต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ตัวไหนแล้วก็ปลูกเพื่อจะเก็บอนุรักษ์พันธุ์ช่วยกันไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะให้โดยไม่ได้แบบมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเอากลับมาคืนเราเท่านั้นเท่านี้แต่แค่แบบคุณเอาไปปลูกแล้วจะเก็บพันธุ์ปลูกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีการเก็บแล้วก็อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เลยเนี่ยอุ้มว่าเกษตรกรเนี่ยคืออวสานแน่นอนมันจะจบลงในที่สุดในเรื่องของการที่แบบไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ได้ต้องผูกขาดกับบริษัทหรือต้องซื้อจากที่อื่นมามันเลยเป็นจุดที่ทำให้อุ้มเนี่ยทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์แบบจริงจัง
1: ทุกสิ่งที่ลงมือทำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยในการกินและความสุขของการเป็นเกษตรอินทรีย์

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

่อนข้าว

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
2: แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีโพชราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมน้องหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วหลายพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างนึงครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆเลยนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำ

พฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อนึงครับก็คือเรื่องของการที่น้องหมาขึ้นขี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างสำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นะครับตั้งที่ประมาณ7เดือนนะครับเรื่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทำหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากการที่เขายังมีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายสำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของหลายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลาที่เรากำลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมาเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสาเหตุถัดมานะครับเป็นเรื่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหน้าหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่ทำให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการเรียกร้องความสนใจครับโดยสุนัขครับที่ทำพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันนะครับเราก็อาจจะมีการส่งเสียงนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่สุนัขแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่เข้ามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุนัขเขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทำให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมาทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเรามักจะแนะนำครับให้พาน้องหมาไปทำหมันก่อนนะครับการทำหมันแล้วเนี่ยครับผมเราพบว่าสามารถที่จะช่วยลดพฤติกรรมการขึ้นขี่ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในสุนัขบางตัวครับพฤติกรรมการขึ้นขี่หายไปเลยนะครับแต่ในหลายๆตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่นะครับทีนี้สุนัขที่ทำหมันแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขี่ที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันเช่นสุนัขอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้น
นะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัข ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยาก

0: สำรวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็จะเห็นชัดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับสำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทำได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราย้ำอยู่เสมอเลยครับถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ยเราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ฉะนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคำถามครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสำเร็จความใคร่หรือเปล่านะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสำเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้องไปช่วยน้องหมาให้เขาทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทำกิจกรรมแบบนี้กับเขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสกิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสกิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ประสูติอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้แล้วก็วางแผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet Talk ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit
2: Jooks
1: ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: แป้งข
0: ้
2: าวเหนียวค่ะ
0: ม
3: ี
0: อะไร
3: ข้าวไ
4: ข่ขมิ้นขมิ
0: ้
4: น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
5: กะทิ
0: กะทิ
6: กุ้งช่วยกันทำเด็กเล็กก็พากันไปหยิบขึ้นมาลูก
0: อ้าว
7: ได้
8: ตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
9: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
10: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
9: หยิบแป้งหยิบแป้งให้ป้าหน่อยแป้งข้าวเหนียวนะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
11: อู้มลงมาแล้ว
0: ตอกไข่
12: หยิบฟองนี้ดีกว่า
13: ทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
8: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
14: คุณป้าคะผมให้ครับ
15: ตุ๊ดตุ๊ด
8: ตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
8: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเข้ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใส่น้ำกะทิ
8: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
16: เอาไว้ใส่เชื
8: ้อตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
8: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
17: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมอ่ะจะเป็นก้อนแล้วนิ่ม
17: ตะหูหยับ
8: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
8: ทำเป็นกันทุกบ้านเลย
18: อ๋อใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนโดนตา
8: เพื่ออะไรเหรอคะ
18: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนา
8: ะ
0: ลักษณะแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวเราจำได้แล้วนะ
8: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
8: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเนาะ
9: ค่ะ
8: พร้อมปฏิบัติ
9: มาเลยค่ะ
19: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่ละตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2ส่วนคือที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแก่ใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
6: ถ้ามันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
20: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
8: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
0: ่คะใช้1โล
8: 1โล
0: แล้วก็ไข่10ฟองต่อโล
8: ไข่10ฟอง
0: ค่ะ
6: ยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่ลูกต้องตำ

0: ด้วยนะคะ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: เสร็จแล้ว
1: เกลืออ้าวพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
2: ไหนขมิ้นเสร็จหรือยัง
3: เสร็จแล้วค่ะ
4: โอ้โหกลิ่นกลิ่นโชยเลยเนี่ยนายฝีมือใครตำเนี่ย
5: ทั้งหมดเลยค่ะ
4: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
5: เพื่อได้มีสี
6: ให้ม
5: ัน
6: ม
5: ี
6: ส
5: ี
6: เหลือง
4: เจ๋งมาก
7: ตักให้หมดดิ
4: หูออกมาเป็นสีอะไร
8: เหลืองค่ะ
4: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะใช
9: ่ไหมตอนนี้เราดูซิว่าพอแล้วยังพอแล้วนะ
4: พอแล้วต้องบิดไหมคะ
9: บิดค่ะ
4: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
9: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มกลุ่มที่สองผสมกับแป้งนะคะ
4: เอาไปค่ะไปถึ
9: ง
4: นู้นระวัง
9: พิมลุกขึ้นอ่ะน้องพิม
4: ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยนิดเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้น
2: โอเค
8: เสร็จแล้ว
4: เอาอีกไหมคะ
1: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมืออ
4: ย่างนี้ค่ะ
1: ใช้อุ้งมือใช้อุ้งมืออ้าวใส่ขมิ้นประมาณ2ช้อน
4: กลิ่นขมิ้นแรง
1: ค่ะขมิ้นก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
4: หูนี่เลยวายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลววันนี้ไหมคะ
1: ค่ะจนกลวยมันไหลกับกลวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากลวยมาให้ลอง
4: เหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้มันเพื่อนดูหน่อยนี่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นยังไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
1: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
4: เรียบร้อยค่ะ
1: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
4: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำทีละกลุ่มดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเดี๋ยวจะเจ็บเน
1: าะ
4: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อนนะ
10: คะ
4: ใช่ไหนยกไหวไหมระวังหงนะช่วยกันอ๋อนี
1: ่เดี๋ยวแผ่นแรกนี
4: ่
1: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
4: ได้ค่ะ
1: ดูวิธีการทอดนะคะ
4: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
1: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กลวย
4: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
1: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะติดพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะคะแล้วแป้งจะวิ่งเข้าในรูปพิมพ์เองพอสังเกตดูขนมพอด้านหนึ่งเริ่มแข็งตัวปุ๊บเราก็พลิก
4: ทำไมต้องใช้สองน้ำมันนะคะ
1: คือเราใช้พิมพ์ใส่น้ำมันเยอะไม่ได้มันท่วมพิมพ์จะไม่เป็นรูปร่างของพิมพ์ที่เราทำไว้อะค่ะ
4: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดให้มันสุก
1: ค่ะทอดให้มันสุก
4: นี่ได้แล้วค่ะ
1: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูกอู้นกต้องลากให้มันติดกันลูกต้องอ่ะพี่แอน
11: ทำให้พี่แอนทีนึง
1: พี่แอนโยกมือด้วยค่ะ
4: เดี๋ยวน
1: ะได้ลูกค่ะทำอีกมาทำมาเลยยกให้มันเป็นฝอยครุขระครุขระถึงขนมมันน่าทาน
4: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
1: กลุ่มที่2ค่ะ
10: ไปพี่เฟย
4: ์ทุกคนไม่อ่าทุกคนถือป้าย
1: ลองดูไหมคะ
4: อ่าน้องบ้านพี่เฟย์ช่วยไหมคะ
10: ได้ค่ะพี่เฟย์มันทำต่อน้องบ้านนะ
5: เอ้ยอยากลองทำบ้างอ่ะ
4: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
10: ได้
4: โหยพาวเวอร์เก่งจังเลย
5: ไปโอเคได้แล้ว
1: โอเค
5: โอ้ยเละเลย
4: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
5: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
9: อันนี้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
5: เหลืองแบบทองทองนิดนึงเหรอ
9: ใช่ครับใช่
5: น
9: ี
4: ่เหรอ
9: นะคะ
4: ป
1: ้
4: า
1: อันนี้นกปามี่แหวงเลยลูกแหวง
4: คุณพี่เฟย์อยากลองทำอันนั้นน่ะ

0: ต้องสายเร็ว
1: ๆเดี๋ยวป้าหนูผ่านดูน้องพงเออได้แล้วค่ะ
0: แน่สวยละอ่ะ
1: อ๋อวิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
0: ค่ะใช่ค่ะใช่
1: โอเค
2: ใบห
1: น
2: วดทำสวยมาก
1: กับตุ๊บอันนี้เพิ่งกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
0: เล็กๆก็ทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
1: ค่ะ
2: ได้ค่ะ
0: เอาน้ำตาล
2: น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
1: มาค่ะขอบคุณค่ะลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าไม่กระเด็นไม่กระเด็น
2: ช็อตมาเดี๋ยวพี่เฟย์คุณนะ
0: แค่นี้พอ
2: น้ำตาลใช้แค่นี้เองเหรอคะ
0: ค่ะหน้าขนมเราน้อย
2: ถอยมานะโอเคค่ะเคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
1: ได้กลิ่นแล้วค
3: ่
1: ะ
3: เริ่มแล้วค่ะ
1: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
2: นี่เห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
1: น้ำตาลเดือดเดียว
0: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขุขระขึ้น
2: นั่นเองทุกคนหยิบมาวาง
1: โอเคเดือดมากแล้ว
0: ให้เดือดก่อน
2: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
1: เมื่อกี้
2: น้ำตาลสีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
0: น้ำตาลได้ที่แล้วค่ะพี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
2: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเนาะเพราะว่า
0: น้ำตาลมันร้อน
2: ร้อนมาก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นี่ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
1: ่เอ้ยมันติดมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันไปกระโดด
2: ร้อนมาก
1: วายมันติดกันหนึบๆเลย
2: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ำตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ำตาลมันร้อนๆอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ำตาลมันเย็นๆเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
4: ส่วนผสมตัวขนมมุกสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาด 1/4 ถ้วยตวง
2: พี่ไปขอชิมก่อนเลยค่ะ
0: เอ้ยเอาให้พี่หยิบชิมนิดหน่อยเอาคุณ
2: มาข้างหลังด้วยลูก
0: อุ๊ยชิมอาชิม
1: เฮ้ยน้ำตาลมันอย่างเงี้ย
2: โอ้หนึ่งวัน
0: เมื่อกี้ป้าโทษตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
2: อยู่ในห้องพวกเราแล้ว
0: ค่ะอร่อยไหมคะ
2: น่าอร่อยนะคะมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนึ่งวันเอาไม่ออกเป็นไงคะฝีมือพวกเรา
5: อร่อยมากค่ะยอดเลยค
2: ่
5: ะ
2: แค่นี้พวกเราชื่นใจมากเลย
1: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
5: เจียจะน
1: ้
5: ำ
1: เจียจะน้ำเจียจะน้ำ
6: แล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอดขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไปนะคะ
2: แต่ภาพความเป็นปึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รับต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูจะเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: นั่นกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้า
1: ลำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือรำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่ารำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากรำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะ
1: ภาษาถิ่น
2: ตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
2: ้กงก้าค่ะกงก็คือรำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอยู่อย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะ
1: รีไซเคิล
2: เอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เวลามารำจะไม่แย่เหรอคะ
2: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะ
3: เ
2: ป็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
4: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
2: เพราะว่ารอมากต้องเครียดใช่ไหมรอมากต้องเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
4: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือน
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ยินดีค่ะยินดี
2: ค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะ
1: ข้างใน
2: จะไปแต่งให
1: ้มาแล้ว
2: ไปลูกไปแต่งตัว
1: เดี๋ยวมานะคะ
5: ฉันเลยเมื่อกี้ก็ใช้แผ่นเลย
1: พี่เสียน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะมาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
5: นี่ค่ะ
2: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนาะอันนี้ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกงก้าเรียบร้อยแล้ว
2: มาเราสมาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
6: กงก้าอิน

0: านี้ต้องขอบคุณคุณป้าและกับคุณยายมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขแบบนี้และพวกเราจะเป็นอีกแรงนึงนะคะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมอนุรักษ์วิธีการทำขนมไทยและกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ให้อยู่นานๆ นะคะเขียนจดหมายมาบอกพวกเราตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: ไปเลย
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทย PBS ครับ

0: สุขแล้วจ้า
1: ให้ถ่ายรูปตรงกันไปตรงกันน้อยตรงกันหนู
0: มาเยี่ยมอีกนะคะ
2: ค่ะเอาพระเอกพระเอกมาให้หน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหม
0: ครับมาไหมครับ
3: ถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่อีกค่ะ
0: อ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าวะ
4: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวมาใหม่นะลูกนะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่ห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่ง

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างเป็นเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e rIAL parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate C L I M A T E climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain T E R R A I N terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของเต๋าผมจะตอบว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากการเดินทางท่องเที่ยวและการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยต่างหากเรามาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันดีไหมครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้พาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์วันนี้จะเป็นชุมชนอะไรแล้วคำใบ้คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานครับขอคำใบ้หน่อยครับมาปั๊บเลยนี่เอ้ยมาดีเจ๋อคืออะไรครับมาดีเจ๋อแปลไม่ออกมาดีเข้าใจได้มาดีมาดีไม่ได้มาร้ายแต่เจ๋อเนี่ยคืออะไรทีมงานครับไม่รู้เรื่องครับมีคำใบ้อีกไหมครับ
2: มีอันอยู่ในซองครับ
1: อ้าวมีอีกอันก็ไม่บอกปุ๊บผู้ไทยอันนี้รู้แล้วครับนี่อีสานแน่นอนบอกเลยนี่ผมพูดแล้วนะครับผมคนอีสานอยู่แล้วโอเคมาดีเจอกับผู้ไทยจวด
3: ชื่อหมู่บ้านภูบ่งบอกลักษณะที่ตั้งชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติป่าภูคำว่าภูเป็นคำท้องถิ่นอีสานหมายถึงภูเขาชาวบ้านในชุมชนบ้านภูเป็นชนเผ่าผู้ไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ. 2387ในช่วงรัชกาลที่3ในศึกสงครามกับเจ้าอนุวงศ์อาณาจักรเวียงจันทร์เมื่อไทยชนะศึกชาวผู้ไทยถูกกวาดต้อนระลอกใหญ่มาจากเมืองวังและคำอ้อคำเขียวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลุยข้ามแม่น้ำโขงแล้วลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยถิ่นอีสาน9จังหวัดในสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานียะโสธรและร้อยเอ็ดโดยกระจายตัวเป็นชุมชนผู้ไทยเกือบ500หมู่บ้านซึ่งบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นจุดแข็งที่สำคัญของชุมชนบ้านภูคืออนุรักษ์วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจัดการโดยชุมชนคนบ้านเฮาชาวชุมชนบ้านภูมีความร่วมมือร่วมใจปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีการจัดผังบ้านภายในชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกันผู้นำชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผู้ไทยให้อนุชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกระตือรือร้นพร้อมเพรียงมีจิตอาสา

มื่อเดินมาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านผู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงความงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแค่แม่น้ำโขงกั้นการอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปีพุทธศักราช2387หรือกว่า130ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุกภูหรือบ้านภูซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามในปัจจุบันครับ

เราเริ่มวันกันที่วัดศรีนันทารามซึ่งที่นี่นะครับมีสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์มากๆอย่างที่เห็นกันอยู่นี่คือสิมเก่าหรือโบสถ์เก่าซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันก่อสร้างของคนในชุมชนบ้านภูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2449ครับซึ่งด้านในสิมแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านภูมาอย่างยาวนานครับ

0: ตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่ที่ลานวัฒนธรรมของบ้านทูนะครับผมที่นี่นะฮะก็มีอัตลักษณ์สวยงามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับนี่ครับเขาจัดงานสวยงามมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายแบบเหมือนกับคำใบ้ที่ผมได้มาจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอไปดูใกล้ๆนะครับผมตามมาเลยฮะโอ้โหสวยงามมากมาดีเจอมาดีเจอครับเจอแล้วนี่ฮะมาดีเจอเมอคึดฮอดบ้านผู่เป็นภาษาถิ่นผู้ไทยซึ่งมีไว้สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนโดยคำว่ามาดีเจอหมายถึงมาดีใจส่วนคำว่าเมอคึดฮอดหมายถึงกลับไปแล้วคิดถึงนั่นก็คือความรู้สึกจากใจของชาวบ้านผู่ทุกคนต่อผู้มาเยือนครับหลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็ออกมาต้อนรับอย่างดีเลยและอีกที่หนึ่งที่เราจะไปครับนั่นก็คือฝ่ายมีชีวิตครับไปดูเลยครับแม่ยังก็ถึงเรียกว่าฝ่ายมีชีวิตครับ
1: ที่เรียกฝ่ายมีชีวิตเพราะว่าสร้างโดยวัสดุธรรมศาสตร์หินขวดใต้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ส
0: องติดครับแล้วเขาสร้างเพื่ออย่างครับไฟ
1: สร้างเพื่อชะลอน้ำ
0: ครับ
1: ไรครับชะลอน้ำไปประกันน้ำไปใส่เนี่ยยอดน้ำนี่มันก็ออกมาเลยน้ำครับมันก็ซุ่มสร้างแล้วกับปลูกต้นไม้ใส่ชะลอนั่นนะให้ต้นไม้ใส่ปิดฝาเน
0: ี่ย
1: น
0: ะครับชะลอน้ำเป็นมาครับ
1: ฝานี่ใส่เวลาสร้างเสร็จนี่49มื้อก็เจ็บรายละเอียดอีก7มื้อครับงบของภาครัฐสนับสนุนเพิ่นมามีตะคาวัสดุแรงงานชาวบ้านเป็นคนสร้างร่วมกัน
0: ฝ่ายมีชีวิตเกิดจากพลังของคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันเพื่อชะลอน้ำในลำห้วยกระเบียนให้กับชุมชนบ้านผู่ได้ใช้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆอาทิการเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือการทำแกงกระบ้างแกงไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ

สน่ห์แห่งชุมชนคุณธรรมบ้านภูดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพวกเขาทำได้ยังไงเราไปเรียนรู้ร่วมกันที่นี่ในกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบ้านภูแม้เวลาจะผ่านไปแต่วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนคุณธรรมบ้านภูยังคงยึดหลักปฏิบัติตามฮีด12ซึ่งเป็นวิถีของชาวผู้ไทยผู้หญิงชาวบ้านภูจึงทอผ้าเก่งทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

เชื่อหรือไม่ว่าเปลือกไม้ที่เห็นอยู่นี่สามารถย้อมเส้นเป็นสีๆและผลิตออกมาเป็นผ้าสวยๆอย่างที่เห็นนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะม่วงเปลือกต้นส้มเสี้ยวผลคนทาต้นหนามกระเทวรวมไปถึงโคลนอย่างนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ

ีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราอยู่ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภูครับสวัสดีครับอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญานอกจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการทอผ้าไหมของชาวบ้านภูด้วยความปราณีตใส่ใจในทุกเส้นได้ของการทอจึงออกมาเป็นผ้าผืนงามที่มีคุณค่าอย่างที่เห็นโดยผ้าลายแก้วมุกดาเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำถิ่นจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อเว้นว่างจากการทำเกษตรกรผู้หญิงชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้ส่วนผู้ชายก็จะทำงานจักสานแต่มีงานศิลปะที่นอกเหนือจากนี้คือการแกะสลักงานไม้ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและใช้สมาธิสูงถึงจะได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้ของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านภูครับ

เมื่อมีผ้าทอแบบออร์แกนิกแล้วผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกอื่นๆจะขาดไปได้ยังไงครับกับการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสบู่เครื่องสำอางจากสมุนไพรครับหลังจากเสร็จจากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราก็จะมาพักกันก่อนที่โฮมสเตย์แม่จันสร้อยครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับตามมาเลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านภูสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนโดยโฮมสเตย์จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านซึ่งทุกท่านสามารถเลือกพักได้เลยครับโอเคครับงั้นผมขอตัวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับกิจกรรมในช่วงเย็นครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมพาแรงนะฮะเขาได้จัดเตรียมอาหารสุดพิเศษไว้ให้นะครับผมจะคล้ายๆกับขันโตกภาคเหนือแต่นี่เป็นขันโตกภาคอีสานครับและยังมีโชว์พิเศษอีกนะครับวันนี้โอ้ยอยากเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพาแรงหรือพาข้าวแรงแปลว่าอาหารมื้อเย็นครับโดยพาหมายถึงพาข้าวซึ่งเป็นขันโตกที่ทำมาจากไม้ไผ่สารอย่างประณีตคล้ายๆกันกับขันโตกของชาวเหนือครับส่วนแรงคือภาษาอีสานแปลว่าเวลาเย็นหรือพบค่ำพาแรงจึงหมายถึงสำรับอาหารมื้อเย็นของชาวอีสานแต่ว่าเป็นมื้อเย็นที่พิเศษหน่อยเนื่องจากพาแรงนั้นนิยมจัดขึ้นในวาระมงคลอาทิเช่นงานแต่งงานพิธีรับขวัญหรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือนครับ

Yeah.

0: การสู่ขวัญเป็นประเพณีอยู่ในทุกขั้นตอนชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะชาวผู้ไทยเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนในครอบครัวตื่นตกใจหรือเสียขวัญก็จะทำพิธีสู่ขวัญรวมถึงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่มีงานแต่งงานมีการบวชมีความก้าวหน้าเจริญในอาชีพการงานได้ตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนครับ
1: ผมนายวิชัยสวัสดิ์โอวุฒิรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2: ประชาชนบ้านครูเป็นชนชาติพันธุ์พื้นเมืองคือผู้ไทย
3: จากนี้เป็นต้นไปบ้านครูจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการกล่าวขานจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีคนมาเที่ยวชมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกท่านจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนในวันนี้ทุกท่านเองก็คงจะได้อยู่เป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะขอชื่นชมและแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ได้มานุ่งผ้าของชาวผู้ไทยและมาใส่บาตรร่วมกับชาวชุมชนบ้านภูในกิจกรรมนุ่งสิ้นใส่บาตรวิถีผู้ไทยรู้สึกถึงความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สวยงามของวิถีวัฒนธรรมที่ดีๆแบบนี้ครับหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จนะครับก็หิวข้าวแล้วนะฮะผมก็เลยมาแวะร้านไร่กังหันลมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูสูตรพิเศษนั่นก็คือก๋วยจั๊บขาหมูผมไม่เคยทานมาก่อนเลยนะครับก็อยากจะทานแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูเลยครับไป

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจึงได้รับการนำเสนอมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นลายนาคใบสีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตประจำปี2563ขันกระยองลายตาแหลวเสื้อเย็บมือปักลายย่ามผ้ากระเป๋าสะพายหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าอีกมากมายเลยครับและจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนคุณธรรมบ้านภูแห่งนี้นั่นก็คือจุดชมวิวบ้านภูซึ่งแค่ปั่นจักรยานออกมาที่ท้ายหมู่บ้านนิดเดียวครับคุณก็จะพบกับวิวของทิวเขาท่ามกลางแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบออฟไลน์ตัดตัวเองออกจากการสื่อสารและโลกภายนอกออกไปสักแวบหนึ่งได้มาที่นี่นะครับรับรองว่าฟินอย่างแน่นอนหากมุกดาหารยังไม่ใช่ปลายทางของการเที่ยวภาคอีสานของคุณผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะจังหวัดนี้โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมบ้านภูจังหวัดมุกดาหาร1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมมีความเงียบสงบมีธรรมชาติรวมถึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามครับรับประกันว่าแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกๆคนจะได้รับความสุขที่ยาวนานอยู่ในใจสำหรับความสโลว์ไลฟ์ท่ามกลางภาษาวัฒนธรรมการละเล่น

วันนี้นะครับภารกิจของเต๋าสำหรับการเที่ยวชุมชนยมวิถีก็เสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจต่อไปจะเป็นที่ไหนแล้วนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวั

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้เรื่องปัญหาของดินไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจำเป็นต้องใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกล่ะเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ปัญหาของดินในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ถ้าหากเราต้องใช้ดินที่มีปัญหาในการเพาะปลูกเราจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาสภาพดินและมีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นโดยวิธีต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาดินเปรี้ยวจัดเป็นการที่ดินมีความเป็นกรดสูงทำให้ขาดแคลนธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนและฟอสฟอรัสดินที่มีสภาพเป็นกรดสูงยังทำให้ธาตุเหล็กและอลูมิเนียมละลายออกมาอยู่ในดินมากจนเกินไปและเป็นพิษต่อพืชที่ปลูกเราสามารถปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดได้โดยการทำให้กรดเจือจางลงโดยการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินหรือการขังน้ำไว้นานๆแล้วระบายออกก่อนปลูกพืชหรือร่วมกับการเลือกพันธุ์พืชที่ทนต่อดินกรดหรืออาจใช้วิธีการใส่ปูนขาวหรือปูนมาลผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินเพื่อช่วยลดความเป็นกรดในดินหรือใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ำชะล้างและควบคุมระดับน้ำใต้ดิน 2. ปัญหาดินอินทรีย์เป็นดินที่มีชิ้นส่วนของพืชเป็นองค์ประกอบมากพืชที่มักจะมีน้ำขังหากระบายน้ำออกจนแห้งดินจะยุบตัวมากมีน้ำหนักเบาติดไฟง่ายและต้นพืชที่ปลูกไม่สามารถตั้งตรงอยู่ได้ถ้าหากในบริเวณนี้เป็นดินเปรี้ยวจัดอยู่ตอนล่างหลังจากมีการระบายน้ำออกดินจะกลายเป็นดินกรดจัดอย่างรุนแรงด้วยการปรับปรุงแก้ไขควรเลือกพื้นที่ที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนาน้อยกว่า100เซนติเมตรจากผิวดินมีแหล่งน้ำจืดและมีระบบการควบคุมน้ำโดยมีแนวป้องกันน้ำท่วมร่วมกับคลองระบายน้ำและคลองส่งน้ำทั้งนี้ควรมีระบบให้น้ำและการระบายน้ำแยกส่วนเพื่อป้องกันการนำน้ำที่เป็นกรดอย่างรุนแรงกลับมาใช้อีกหากดินเป็นดินกรดมากควรปรับสภาพความเป็นกรดในดินด้วยการใส่วัสดุปูนแล้วถ่ายคลุกเคล้ากับดินเลือกปลูกข้าวพื้นเมืองหรือเลือกชนิดพืชที่ทนต่อสภาพดินอินทรีย์เช่นหมากแดงปาล์มน้ำมันเป็นต้น 3. ปัญหาดินเค็มการที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้ง่ายอยู่ในดินมากเกินไปทำให้เกิดอันตรายต่อพืชที่เพาะปลูกได้เนื่องจากพืชจะเกิดอาการขาดน้ำและได้รับพิษจากธาตุที่มีองค์ประกอบของเกลือที่ละลายออกมาและสะสมอยู่ในดินโดยเฉพาะโซเดียมและคลอไรด์ทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผลดีหรือผลผลิตลดลงและมีคุณภาพต่ำการปรับปรุงแก้ไขการจัดการดินเค็มของชายทะเลทำได้2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. การจัดการให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่เช่นการปลูกป่าชายเลนการทำนาเกลือหรือ

าะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. การดัดแปลงสภาพธรรมชาติเช่นการสร้างเขื่อนปิดกั้นน้ำทะเลเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ปลูกถาวรและการยกเป็นร่องสวนเพื่อปลูกไม้ทนเค็มการจัดการดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านเช่นการใช้พืชทนเค็มการไถกลบปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์หรือใส่วัสดุปรับปรุงดินเช่นแกลบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและปักดำด้วยจำนวนต้นมากกว่าปกติ 4. ปัญหาดินทรายดินระบายน้ำดีเกินไปอุ้มน้ำได้น้อยความอุดมสมบูรณ์ต่ำมากมีธาตุอาหารน้อยเกิดกลางพังทลายได้ง่ายการปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินและปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของพืชและควรจะต้องมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสมด้วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ decadence d e c a d e n c e decadence แปลว่าความเสื่อมโทรม soil pollution s o i l p oL-L-U-T-I-O-N Soil Pollution แปลว่ามลพิษทางดิน Dilution D-I-L-U-T-I-O-N Dilution แปลว่าการเจือจางแม้ว่าดินจะถูกปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ดินที่จะเหมาะสำหรับการเพาะปลูกนั้นยังจำเป็นต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุที่มีในดินอย่างเพียงพอมีอินทรีย์วัตถุย่อยสลายเศษพืชโดยจุลินทรีย์อย่างพอเพียงและมีความชื้นที่เหมาะสมนั่นเองค่ะและในตอนหน้าเราเรียนรู้กันต่อนะคะว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อดินนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะ

0: อนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบะคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสด
2: ีค่ะสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงระวังกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เปิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมัน
1: แ
2: รงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: ม
1: ัน
0: จะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินปากแดง
1: ได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากมันสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย
1: เจ้าเข้าคู่เลยครับ2ตัว
0: โอ้โหเดี๋ยว
1: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
0: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
1: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
0: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
1: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
0: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
1: ตัวลูกกว่า
0: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
1: ลูกกว่านี่ครับ
0: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
1: มันลื่นครับมันลื่น
0: เพราะ
1: อันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
0: เห็นไหมคะ
1: ต้องจับ
0: ดูความใหญ่
1: น
0: ี
1: ่
0: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
1: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
1: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยครับ
0: มันเจอกับไฟแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
0: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใ
1: ช
0: ่ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
3: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกานจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
1: โอ้ถูกแล้ว
0: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาว แล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
1: น
0: ะ
1: ตัวนู้นตัวน
0: ู้นตัวนู้นตัวนู้นนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
1: นแหละอันนั้นก็ยักจุ้มปุย
0: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนั้นเล็กจุ้มปุย
1: อันนี้ก็ยักลอบัน
0: ลอบัน
2: ปลาจุ้มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ้มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือกระบอกอีกด้วยค่ะ
1: ฟูงไม่ไหม
3: ้จะไปเอาปลาโทงนะคะโอ้เห็นเงาเลยอ้
0: าว
1: ปลาโทงโจงแฮกได้แล้ว
0: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาโทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนก
1: ัน กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่าง
1: นี้ใช่ครับ
0: สันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้ว2ตัว
1: ตัวขาว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของบังเนี่ย

0: รามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอะตาเราอะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่

0: เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางมันจะเหลืองๆ
1: จุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอ่ะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข
0: ่
2: ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: คือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่
0: เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสองตัวแรกที่บางบ่าวตักไ

0: ่อนนะแม่ปาล์มเลยฝาหม
1: ้อฝาหม้อเล็ก
0: ทำกับฝาหม้อเล็กอะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกไหมมีไหม
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ไปนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้จัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอ้หอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีซดแบบซดได้คล่องคอซดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอะพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
2: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโอ้โหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพอจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
2: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญมาทำรายการ
0: วะอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกนะเพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียบเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่140ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับพ่วงดีกรีหมออีกหนึ่งตำแหน่งครับคุณดำรงศักดิ์ชุมแสงพันธ์หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อของหมอกุนั่นเองครับท่านเป็นแพทย์แผนไทยครับปลูกป่าสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อใช้เป็นยารักษาคนไข้ในป่าข้างหลังนี้นะครับมีสมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิดว้าวตั้งแต่ต้นที่สูงใหญ่แบบนี้ไปจนถึงต้นหญ้าเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแบบนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของคนไข้เลยนะครับว่าแต่ว่าเจ้าสมุนไพรที่เห็นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปดูกันเลยไป
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ก็76แล้ว
1: เนี่ยนะมันจะวิ่งอยู่ไปไหนนี่หน่อยก็เหนื่อยหัวใจก็วิ่งใหญ
3: ่โดยส่วนมากเนี่ยคนที่มาเนี่ยเขาจะเป็นโรคอะไรกัน
1: เนี่ยอย่างที่คุณเป็นเนี่ยปั๊บความดันเริ่มมา
3: เป็น
1: ความดันเบาหวานไขมันโปนในเลือดเกาะผนังหลอดเลือด

0: ท่อมันตันนั่นแหละ
1: พอเกิดไปลื่นล้มแตกในสมองได
0: ้อ๋อที่เขาบอกว่าล้มแล้วเส้นเลือดใน
1: ในสมองแตกนี่ก็ต้องกินยาละลายริมเลือดละลายไขมันคู่กับความดันกินมากๆไตจะแย่อีกต่อไปก็โรคหัวใจแล้วก็เอามาพึ่ง
0: โอ้โหนี่แค่ฟังนี่ยังไม่ต้องอะไรคิดตามนี่ก็เครียดแล้วคุณหมอทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแล้วนะออกกำลังกายต้องการสมุนไพรจำพวกไหนฮะเข้ามาช่วยบรรเทามาเป็นทางสว่าง
1: หญ้ายาง
0: เหมือนผักบุ้งยาง
1: เหมือนผักบุ้งยางอ
0: ๋อคือตัวเดียวกัน
1: ตัวเดียวกัน
0: ยกตัวอย่างที่ตัวอย่างหนึ่งมีอะไรบ้างฮะ
1: ไมยาลา
0: ไมยาลาพี่เอามือใบบานๆแตะแล้วใบหู
1: ดอกแดงๆอ่ะนะสรรพคุณเหลือร้ายเลยเยอะมากหวัดแพ้อากาศความดันเบาหวานกินขับปัสสาวะ
2: สรรพคุณเหลือร้ายต้องไมยาลาครับแม่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเจ้าหญ้าสีเขียวเวลาโดนแล้วหุบที่เราชอบเล่นกันตอนเด็กๆจะใช้เป็นยาได้โอ้โหเหลือเชื่อจริง
0: ๆอันนี้เราเดินมาหาอะไรครับเนี่ย
3: ผักบุ้งยางค่ะ
0: ผักบุ้งยาง
3: ต้นนี้ค่ะเวลาเด็ดแล้วก็จะมียาง
0: ใช้ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยผักบุ้งยางเนี่ย
3: ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยลดความดัน
0: ดันทุรัง
3: ความดันสูงค่ะ วิธีใช้ก็คือถ้าเราอยากจะทานเลยเด็ด3ยอดลวกแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกไม่เกิน10ชั่วโมงพอถ่ายออกมานี่เป็นน้ำมันออกมาเลยเวลากินไปแล้วเนี่ย1ห้ามห่างห้องน้ํา2ห้ามไอ
0: ไม่อ่ะ
3: เพราะไอนี่ออกเลย
0: คุณไม่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: กินเลยอย่างนี้ได้มั้ย
3: ไม่ได้เพราะยางมันจะมีพิษค่ะ
0: อ๋อยางขาวๆนี่มีพิษ
3: ใช่กินปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะท้องเสียเลย
0: ว้ายโมหรือเปล่าพี่จริงเปล่า
3: ไม่โมลองเลยค่ะ
0: เสียแค่ไหน
3: ก็ไม่ต้องซ่อมละ
0: พี่อันนี้ออกแนวเดทป่ะ
4: พี่นิกบอกว่าต้นผักบุ้งยางกินแล้วมันแบบจู๊ดเป็นบั้งไฟพญานาคอยากโดนกันรู้มันจริงหรือเปล่า
0: ไม่ไหวเว้ยคุณหมอผมถามหน่อยสมุนไพรมีติดไว้หน้าบ้านหน่อยล่ะมันควรจะมีอะไรบ้าง
1: นอกจากเครื่องครัวแล้วนะอย่างยาดอกขาวเป็นตัวพระเอกตัวหนึ่งแทบทุกตัวยาผมต้องผสมยาดอกขาวมันแก้อักเสบทั้งปวง
0: ฟ้าทลายโจรเป็นยังไงคุณหมอ
1: ฟ้าทลายโจรนี่พิเศษมากเป็นยาฆ่าเชื้อ
2: ได้ยินชื่อมานานแล้วล่ะครับแต่ก็เพิ่งรู้ว่าสรรพคุณเขาครอบจักรวาลจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านสารอนุมูลอิสระที่จะก่อมะเร็งนอกจากนั้นยังช่วยให้เจริญอาหารรักษาโรคตับฤทธิ์สีดวงงูสวัดแก้เบาหวานรักษาอาการหวัดแก้อักเสบแถมยังฆ่าเชื้อเยอะจริง
0: ๆเมื่อกี้พูดค้างไว้ฮะฟังแล้วแบบผางขึ้นมาทันทีเลยโดไม่รู้ล้ม
1: คนเข้าใจผิดกันเยอะนะคุณไปเห็นยาดองเหล้าที่ไหนพอใส่โดไม่ล้มนะแม่กินกันจัง
0: ใช่
1: พอเมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
0: อันนั้นคือโดไม่รู้เรื่องหลับไม่รู้เรื่องมันจริงๆสรรพคุณเขาไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่กินแก้วิงเวียนแก้ลมอาเจียนให้เลือดมันไหลเวียนดีรักษาไตคือมันขับสวะ
2: สมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลในป่าแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากหญ้าในสายตาหลายคนนี่แหละครับไหนๆก็ไหนๆแล้วหมอกุเลยตั้งชื่อให้ว่าหญ้ากู้ชาติกันซะเลยเท่ไหมล่ะครับ
0: แถวนี้ก็ขึ้นเพียบเลยฮะตั้งหลายต้นผมไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าพี่นิดบอกว่ามันก็ยังมี
3: เยอะค่ะเช่นหญ้าดอกขาว
0: แล้วเขาทำอะไรได้บ้าง
3: ตัวนี้ก็เอามาต้มกินแก้ไข้แก้น้ำเหลืองเสีย
0: ผมบอกมีสรรพคุณแบบเรื่องใครแบบว่าติดบุหรี่ช่วยได
3: ้พอเรากินไปแล้วมันจะไม่อยากจะสูบบุหรี่ลิ้นมันกินอะไรไม่อร่อยด้วยไรความรู้สึกไปนิดนึงอะไร
0: เอางี้ก็ผอมได้เลยพี่กินอะไรไม่อร่อย
3: ก็ได้ค่ะ
0: เออจริงเหรอ
3: จริง
0: ตัวนี้ลดความอ้วนได้ด้วย
3: ใช่
0: ก็พูดง่ายๆว่าสรรพคุณเขาก็คือไปแกล้งลิ้นเราครับแกล้งให้กินอะไรไม่อร่อยเพราะฉะนั้นนี่แหละถูกกับผมยิ่งนัก อันนี้ต้นอะไรฮะเนี่ย
3: อันนี้เรียกทงเทงค่ะภาษาบ้านๆจะเรียกโพเพ
0: ทงเทงหรือว่าโพเพชื่อฟังดูแล้วแบบน่ากลัวสรรพคุณนี่เหมือนชื่อนะ
3: คือลักษณะลูกมันจะปุ่งๆไง
0: โอ้
3: แก้ในเรื่องถุงลมปุ่งพองถอนทั้งต้นเลยค่ะเอาไปต้มกินเดี๋ยวเราไปดูต้นกระเมงจะอยู่ในแปลงตรงนี
0: ้กระเมง
3: ค่ะต้นมันจะเล็กนิดนึงเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะ อันนี้คือต้นกระเมง
4: เห็นคุณหมอบอกว่าถ้าขยี้อ่ะมันจะดำๆหรอ
3: ลองได้เลยเอาใส่มือเลยค่ะ
4: ใส่มือเลยนะ
3: แล้วก็ขยี
4: ้เฮ้ยดำจริงอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
3: ถ้าคนผมขาวๆนี่คั้นเอาน้ำนี่ไปชโลมผมได้เลยนะคะผมก็จะดำ
4: แล้วถ้าผมไม่ค่อยมีอะฮะ
3: แล้วถ้าผมไม่ค่อยมีต้องทำบ่อยๆค
4: ่
3: ะ
4: อ๋อจริงเหรอ
3: แล้วผมก็จะเริ่มขึ้น
4: คิ้วเคิร์ลนี่ใช้ได้หมดเลย
3: ได้ค่ะ
4: นี่อย่างแค่ผมมองฮะเออเหมือนกันหมดเลยด้วยหญ้าเลย
3: ใช่มันเป็นดงหญ้าหมดเลย
4: มันดงหญ้าชัดๆเลย
3: ค่ะ
4: ถ่ายกบเลย
3: ปลูกผักเลยปลูกข้าวโพดเลย
4: เฮ้ยพี่อันนี้ดอกอะไรอ่ะสวยจัง
3: อันนี้ดอกกะละปะพึกค่ะ
4: ทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับต้นนี
3: ้คนเฒ่าคนแก่เวลาไม่มีสีเสียดเขาก็เอาเนื้อในฝักเนี่ยมาเคี้ยวกับหมาก
4: ฝักเขาคือที่ยาวๆที่เราเห็นตรงนั้นใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: อย่างนี้เขาจริงๆเขาช่วยอะไรบ้างท่านสรรพคุณทางยา
3: เรื่องของสมานแผล
4: ถือว่ารู้ว่าเป็นความรู้นะฮะ
3: ค่ะแล้วดอกก็จะสวยนี่เคยเห็นต้นนี้ไหมคะ
4: โหพี่แถวบ้านผมเต็มเลยอย่างเงี้ยเรียกกระถินพี่ใช่กระถินไหมอ
3: ันนี้ต้นนี้ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าอันนี้ใช่อ
4: ันนี้กระถิน
3: อันนี้กระถินแต่อันนี้มะกำเครือ
4: เออเฮ้ยคนละสีจริงอ่ะกระถินเขียวแก่ๆเข้มๆ
3: ค่ะ
4: อ๋อเฮ้ยมันพันอยู่อ่ะมันเฮ้ยมันคนละต้นมันมีอีกต้นนี้มีต้นมะกำเครือ
3: ค่ะ
4: ขึ้นมาแล้วก็มาพันเฮ้ยใบเหมือนกันเลยทำอะไรได้บ้างพี
3: ่บางคนที่เป็นเบาหวานตัวนี้ใช้แทนน้ำตาลชิมได้ถ้าอันนี้ลองชิมเลย
4: อืมหวานหวานแอบซ่าๆนิดๆอ่ะอร่อยอ่ะยอดกินได้ไหม
3: สมมติจะกินใบค่ะ
4: ผมเป็นคนสวดน้อย
3: ค่ะเป็นคนแปลกหรือแปลกคนคะ
4: เป็นทั้งคู่นั่นแหละพี
3: ่อันนี้คือเขาเล่าต่อกันมาว่าลูกเขยกับแม่ยายไปหาหน่อไม้แล้วลูกเขยโดนงูกัดตายแม่ยายก็เลยไปดึงต้นอันนี้มาปิดเอาไว้ปกก็คือปิดกลับมาถึงก็ลูกเขยก็ฟื้นแล้ว
4: อันนี้แม่ย
3: ายเขาเลยเรียกเขยตายแม่ยายชักปก
4: แก้พิษงูได้
3: ใช่
4: โดยใช้สรรพคุณตรง
3: ใช้รากโบราณก็จะมาฝนกับน้ำมะนาวหรือน้ำซาวข้าวแล้วก็กินเลย
4: กินเลยเจอทั้งบอระเพ็ดเคยหลงบ้างไหมเดินเข้ามา
3: เอาไม่ค่ะ
4: ตอนนี้ผมหลงละ
3: เดี๋ยวเราพาไปดูต้นนี้เรียกปลาไหลเผือกอันนี้ที่คนกำลังนิยมเลยเพราะกินแล้วบางคนบอกใช้แทนไวอาก้าเลยอันนี้ไปคิดเอาเองนะคะ
4: ไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะพี่ต้นแค่นั้นน่ะสรรพคุณ
3: สรรพคุณมากมายค่ะ
4: สรรพคุณอย่างไรโมหรือเปล่าใช้ส่วนไหน
3: รากหนึ่งต้นมีหนึ่งรากกินตัดไข้ทุกชนิดคือเป็นไข้ทุกอย่างเนี่ยเอารากปลาไหลเผือกไปฝนกับน้ำซาวข้าวกินแก้ไข
4: ้แต่พอกินมากๆปุ๊บหายทีนี้

นอกจากจะมีป่าสมุนไพรอินทรีย์ที่ปลูกเองแล้วก็ยังแปรรูปเองด้วยล่ะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับล้างสมุนไพรให้สะอาดสับให้ได้ขนาดนำไปตากแดดให้แห้งนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงไล่ความชื้นอีก1รอบเพื่อป้องกันเชื้อรายังไงล่ะครับสำหรับสมุนไพรที่ต้องนำไปต้มต่อก็จัดการแพ็คใส่ห่อได้เลยล่ะครับ

0: ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรอบแห้งให้นำเอากลับบ้านไปต้มกินกันเลยหรือจะเป็นสมุนไพรชาชงพร้อมดื่มสมุนไพรสกัดในรูปแบบแคปซูลหรือจะเป็นแชมพูก็มีนะครับดูแลทั้งภายนอกและภายในขนาดนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องแถมราคายังถูกอีกด้วยล่ะครับ
1: 50กว่าปีตั้งแต่เป็นคุณหมอช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็ทำสมุนไพรขายในราคาย่อมเยาด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย
2: เราทำเพื่อให้ได้หลายๆด้าน1แล้วได้ช่วยเขา2เราได้เงินพออยู่ได้เหลือจากไหนก็ขาย
1: ถ้ามองในแง่ว่าหันมาปลูกสมุนไพรกันเป็นอาชีพทางเลือกอีกได้ไหมถ้าในมุมของคุณหมอเนี่ย
2: คือในมุมของผมเนี่ยนะ

0: ได้ก่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะสมุนไพรนี่มันต้องไปอะไรมากเลยขึ้นเองเพียงแต่เราอย่าไปเอาของมีพิษใส่เขาเท่านั้นเองอย่าไปทำลายเขาน
1: อกจากจะเป็นผู้จุดประกายให้กับต้นหญ้าที่หลายคนมองข้ามขึ้นมามีบทบาทในวงการแพทย์แล้วนะครับหมอกู่ยังเป็นผู้รวบรวมและรักษาพันธุ์สมุนไพรต่างๆเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปโดยหวังให้สมุนไพรเหล่านี้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าหมอกู่ดำรงศักดิ์ชุ่มแสงพันธุ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดา
1: วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาพัฒนาและผลักดันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นที่นิยมและก็แพร่หลายได้มาตรฐานจนมีเครือข่ายกระจายตัวอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันเลยละครับและสามารถสร้างรายได้กว่าสัปดาห์ละ 100,000 บาทโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเขาทำได้อย่างไรผมว่าเราไปตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยไหนละคำตอบและคำตอบที่เรากำลังตามหาก็มาจากประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่มากว่า20ปีของชายผู้นี้ครับพี่ซิมโอนปัญญาอยากรู้เรื่องไก่ก็ต้องเข้าเล้าไก่กันละครับพี่ซิมโอนเขาบอกว่าไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ไก่พื้นบ้านนี่แหละครับตัวผู้จะมีลักษณะหน้าแดงงอนแดงส่วนขนและแข้งเป็นสีดำตัวเมียนั้นหน้าออกแดงเรื่อๆขนและแข้งก็จะมีสีดำเช่นเดียวกันครับแม้จะสามารถเลี้ยงเป็นไก่ชนได้แต่สำหรับที่ฟาร์มของพี่ซิมโอนแล้วเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเอาเนื้อเป็นอาหารละครับโดยใช้เทคนิคการผสมเทียมซึ่งก่อนอื่นก็ต้องเลือกดูแม่พันธุ์ก่อนนะครับว่าตัวไหนพร้อมบ้างวิธีง่ายๆก็ใช้มือจับไปตรงส่วนหลังของแม่ไก่ถ้าหมอบลงก็แสดงว่าพร้อมแล้วล่ะครับ
2: ถ้าตัวนี้ยอม
3: จับไม่จะยอมมันจะหมอบให้เราจับใช่ไหม
1: โอ้จริง
2: มันต้องแบบว่าโรแมนติกหน่อยมันจะต้องแบบ
3: ใช่
2: พร้อมหน่อย
3: ตรงเนี้ยถ้าไม่เป็นจะทำให้ไก่เสียเลยบางคนเนี้ยพอได้ไก่ไปเนี้ยไก่ยังไม่ครบ6เดือนนะไก่ยังไม่หมอบเอาตะผู้ไปให้มันเลยไม่ได้เสียไก่หมด
1: เห็นไหมล่ะครับว่าถ้าแม่ไก่ไม่พร้อมที่จะผสมอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับต่อไปก็ต้องมารีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันธุ์กันล่ะครับ
3: เวลาจับไก่ต้องจับให้ถูกนะครับอันนี้ได้เยอะถ้ารีดไม่เป็นจะได้แต่ขี้มัน
1: ในแต่ละครั้งพี่ซิมโอนก็จะรีดน้ำเชื้อจากไก่พ่อพันธุ์ประมาณ5ตัวครับซึ่งก็จะได้น้ำเชื้อประมาณ5ซีซีผสมกับน้ำเกลืออีก5ซีซีจะสามารถฉีดผสมไก่แม่พันธุ์ได้30ถึง35ตัวเลยทีเดียวครับได้เวลาผสมเทียมแล้วล่ะครับแม่พันธุ์ที่พร้อมจะทำให้การผสมเทียมทำได้ง่ายและได้ประสิทธิภาพอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความชำนาญอย่างมากเพราะถ้าใช้เวลานานเกินไปน้ำเชื้อที่รีดมาอาจจะเสียหายไปซะก่อนนะครับที่สำคัญจะต้องมีเทคนิคการฉีดให้ถูกต้องด้วยนะครับ
2: คือลักษณะการฉีดเนี่ยมันจะต้องแบบว่าพอช่องเขาเปิดมาเนี่ยจะต้องพยายามไปทางซ้ายครับเพราะทางซ้ายเนี่ยก็จะชื่อเป็นรังไข่ของเขาถ้าแย่ไปทางขวาเนี่ยเป็นรูทวารไม่ใช่อะไรแบบที่เข้าไปเลยนะมันต้องเปลี่ยนไปทางซ้ายด้วย
1: สำหรับอาหารไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พี่ซิมโอนจะให้อาหารคนตอนเช้าและเย็นครับส่วนในตอนเที่ยงก็จะให้หญ้าเป็นอาหารครับ ฟังไม่ผิดครับหญ้าจริงๆเอามาผสมกับหยวกกล้วย
2: ผมนึกถึงที่แบบต้นหอมซอยฮะเอาไว้โรยก๋วยเตี๋ยวอะครับผม

0: มันเหมือนมากเลยนะครับ
1: ยาที่พี่ซิมโอนให้ไก่กินนั่นก็คือยาเนเปียล่ะครับซึ่งมีสัดส่วนของโปรตีนถึง 12% มากพอๆกับรำละเอียดเลยล่ะครับอ้าวแล้วหยวกกล้วยจะให้ประโยชน์อะไรล่ะครับพี่ซิมโอน
0: เนี่ยล่ะครับหยวกกล้วยอะไร
2: หยวกกล้วยนี่มันโปรตีนไม่ค่อยมีมาก
0: แล้วเราให้ทำไมฮะ
2: แต่ที่ให้เนี่ยคือมันจะได้ความเย็นมันจะทำให้ไก่มันเครียดเหมือนคนเรามาเหนื่อยๆได้กินน้ำแข็ง
1: จริงครับพี่แก้ร้อนได้อย่างดีเลยแม่เข้าใจคิดนะครับในฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของพี่ซิมโอนนี้ใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่อายุ 6-7 เดือนขึ้นไปครับและจะมีอายุการใช้งานประมาณ15เดือนก่อนจะปลดระวางล่ะครับ
0: ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันนะครับ
1: แน่นอนครับว่าระหว่างนี้ไก่ทุกตัวจะได้รับการบำรุงจากอาหารปลอดภัยมากคุณค่าอย่างนี้ทุกวันเลยล่ะครับ
3: ห้องแข็งได้โอ้ยห้องแข็งได้โอ้ยหัวหิวหิวหิวตลอดเลย
1: หลังการผสมเทียมได้7วันเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่รอคอยครับนั่นก็คือไข่ไก่ที่สวยงามอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไข่พวกนี้นี่เอาไป
4: ฟักครับ
0: ฟักได้เลย
4: ฟักลูกไข่ที่มีคุณภาพนะครับสังเกตถ้ามันเป็นธรรมชาตินะมันจะไม่มีสีสันแต่งมันจะเป็นสีขาวไข่โดยธรรมชาติของมันเราสังเกตไข่พื้นบ้านเราอ่ะมันจะไม่มีสีแดงมันจะไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลจะไม่มี
0: มันจะดูขาวๆ
4: มันจะดูขาวๆซีดๆได้นี่คือเป็นไข่ธรรมชาติมันเพราะมันได้กินหญ้าเป็นเวลามันกินอาหารที่ไม่ต้องไม่มีสารเร่งมัน
0: เปลือกไม่ได้เข้ม
4: เปลือกไม่ได้เข้มเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมัน
1: สถานมีต่อไปของไข่ไก่ใบน้อยเหล่านี้ก็คือที่แห่งนี้ครับห้องฟักไข่ต่อจากนี้บรรดาไข่ไก่ทั้งหลายก็ต้องอยู่ที่ตู้ฟักไข่ในอุณหภูมิประมาณ100องศาฟาเรนไฮต์ครับที่ทุกชั่วโมงจะมีระบบการกลับไข่อัตโนมัติเป็นเวลาทั้งหมด18วันด้วยกันก่อนย้ายไปที่ตู้เกิดที่อุณหภูมิประมาณ 97.7 องศาฟาเรนไฮต์อีก3วันครับรวมทั้งหมด21วันก็จะเริ่มเห็นสมาชิกตัวน้อยๆกระท้อเปลือกออกมาอย่างนี้ล่ะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการฟักได้ประมาณ 5,000 ตัวเลยทีเดียวครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นและที่สำคัญตู้ฟักและตู้เกิดนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พี่ซิมโอนและทีมงานช่วยกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่ในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายเป็นไก่เนื้อพี่ซิมโอนมีทั้งหมด4โรงเรือนด้วยกันเลี้ยงไก่ไว้โรงเรือนละ500ตัวครับแต่ทำไมไก่พี่มันดูเหมือนอยู่กลางป่าอย่างนี้ล่ะครับอย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันสักหน่อย
0: ยากโหตรงนี้นี่หญ้าเพียบเลยฮะ
4: หญ้านี่ผมจริงๆเนี่ยหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าธรรมชาติ
0: ครับ
4: อันนี้ผมหามาปลูกอันนี้ได้พันธุ์มาจากศูนย์เพาะพันธุ์พืชอาหารสัตว์ลำปาง
0: หญ้าเนเปีย
4: เนเปียเขามาให้ประมาณสัก2กระสอบเอาเป็นป้องมาให้ผมก็มาปลูกวันนี้ปลูกมันอ้อยหลายคนเขาเห็นผมปลูกเขารู้ว่าผมให้วัวเวลามันร้อนจัดๆมันจะออกมาอยู่ในพื้นแปลงหญ้าหมดมันไม่ได้ออกเฉยๆมันก็จะจิกกินเวลามันกินมันก็เป็นระเบียบนะมันไม่ใช่อยากจะกินที่ไหนมันก็กิน
1: ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ70วันครับก็จะสามารถนำไปจำหน่ายได้ซึ่งพี่ซิมโอนก็จะให้ทั้งอาหารข้นและให้ไก่ได้กินหญ้าเนเปียและหญ้าขนที่ปลูกไว้รอบโรงเรือนตามอัธยาศัยกันเลยล่ะครับพี่เขาบอกว่าที่สำคัญต้องฝึกให้ไก่กินอาหารเป็นเวลาด้วยนะครับ
4: ทีนี้เราต้องฝึกให้มันว่าเราจะให้มันกินเช้าเย็นเนี่ยเราก็ต้องให้มันกินเช้าเย็นนะเราอย่าไปมีเปิดไฟให้มันเด็ดขาดกลางคืนให้มันพักผ่อนบ้างพอมันมืดผมก็มาปิดประตูให้มัน
0: ครับ
4: และใส่กุญแจเนี่ยกันไว
0: ้กันหนีเที่ยว
4: กันคนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ถ้ามีถ้ามีนะแต่ที่นี่ไม่มี
2: เนื้อมันดีมาก
0: เนื้อ

0: ยอดเลย
1: เห็นเนื้อไก่เหลืองนวลสวยงามอย่างนี้ถือว่าคุณภาพล้วนล้วนว่าแต่มีใบมะกรูดกับตะไคร้ไหมล่ะครับพี่จะได้ต้มยำให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
0: หน้าตามันจะแดงหน้าตาจะดีมาก
2: ขอบคุณมากครับที่บอกหน้าตาดี
0: หน้าตา
2: ไก่ใช่ไหม
0: ไก่
2: ครับไหนๆก็อุ้มแล้วอุ้มไปเลยครับ
1: เราได้เห็นขั้นตอนการเลี้ยงไก่ประดูกหางดำเชียงใหม่กันไปแล้วในเวลานี้เรามานั่งคุยกันหน่อยนะครับว่าพี่ซิมโอนเขามีทิศทางการตลาดอย่างไรกันบ้าง
2: ตลาดของไก่ประดูกหางดำเชียงใหม่เนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไง
0: ครับตอนนี้ผมถือว่าดีขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราส่งตั้งแต่ตลาดชุมชนจนถึงโมเดิร์นเทรดเลยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่ส่ง
2: ความฮิตฮอตฮิตของเขาขนาดนั้นเลยครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองตอนนี้ไก่ประดูหางดำหรือว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปตอนนี้วิธีการเลี้ยงของเกษตรกรเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อนตอนนี้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติได้มากขึ้นไก่พื้นเมืองเราเนี่ยทำเป็นฟาร์มได้ค่อนข้างดีแต่เราต้องสร้างเรื่องธรรมชาติให้เยอะขึ้นพอเราทำไปตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะรู้ว่ามันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะในการที่จะสร้างตลาดมันจะขายทั้งเนื้อนะครับเนื้อก็ได้ขายได้ไข่ยังขายได้เลยไข่ที่ไม่มีเชื้อที่เราฟักแล้วไม่ออกเราก็ขายได้มูลมันขี้มันเนี่ยเราก็ขายได
2: ้เฮ้ยขายได้ตั้งแต่ตัวยัน
0: หมดเลยครับขายได้หมดเลย
2: โอ้โห
0: แล้วมันนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดไอ้พ่อค้านี่จองเลยนะ
2: จองมูลไก่ของพี่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหขนาดมูลไก่ยังต้องเข้าคิวจองกันเลยทีเดียว
2: ไก่พี่เนี่ยราคาเนี่ยเป็นไงแล้วใครกำหนด
0: ราคานี่ผมกำหนดเองเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรถ้าใครคนอื่นกำหนดให้เรายังไงเราก็จะไปไม่ได้ถ้าเป็นประดูหางดำมันจะมีอยู่3ระดับ
2: ครับ
0: ไม่คัดเลยเนี่ยส่งตลาดเลยเนี่ย90ถ้าสมมุติคัดพันธุ์เรียบร้อยคัดเอาเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยกิโลละ100ถ้าคัดอีกเกรดนึงขายเป็นตัวละ180ตัวผู้ก็220
2: แล้วอย่างไข่เราไปฟักหลักๆเราเอาไปฟัก
0: เอาไปฟัก
2: ขายเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบว่างั้นเถอะ
0: ลูกเจี๊ยบนี่เกิดมาแรกเกิดเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารนะครับ
2: ครับ
0: ตัวละ20บาท
2: ฟักได้รอบนึงกี่ตัว
0: ของผมนี่อาทิตย์ละ 4-5,000
2: 4-5,000 ตัว
0: ครับ
2: คุณขำๆถ้า 5,000 ตัวอัตราการเกิดมา
0: สักกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 85%
2: 85% 5,000 ก็ 4,000 กว่าๆตัวละ20 80,000
0: 80,000 กว่าอาทิตย์แรกบางทีก็ได้ 100,000
2: พี่ผมร้อนมากเลยตาร้อนมากเลย
1: ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดูหางดำเชียงใหม่ที่ชายผู้นี้ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับแนวความคิดนอกกรอบที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ซิมโอนปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
2: ไปเกษตรไทยไอดอลครับ
0: เยี่ยม

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่10ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น

0: และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักใน3วันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและบางจังหวัดของภาคกลางครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมากขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ย

0: าบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: ว ันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอ DLTV เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่อง

0: างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
3: ล่ะครับพ่อ
4: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
5: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
7: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
7: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือ
8: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Ratchford School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Ratchford School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้อง

0: ิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำค่าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมส
0: ิขอบคุณมากมากเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
4: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: ูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะไปแล้ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่งข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่อกับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: ้าวสวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย์ย่าค่ะพบกับรายการ Animal Speak รายการเราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวความสามารถของสัตว์ต่างๆที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นด้วยค่ะ
0: น้องเฟย์ย่าครับน้องเฟย์ย่าทราบไหมครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรม
2: รู้ค่ะ
0: แล้วก็สัตว์ที่คุณหมอจะพาน้องเฟย์ย่าไปดูในวันนี้เนี่ยก็เป็นแมลงที่มีความน่ารักมากเลยครับนั่นก็คือผึ้ง
2: ผึ้งหรือว่าบีเนี่ยนะคะแล้วมันช่วยทำประโยชน์ยังไงเหรอคะ
0: ก็ผึ้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่คอยบินไปบินมาแล้วก็ไปผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรรมไงครับ
2: อ๋อแล้วเฟย์ย่าอยากรู้เรื่องราวให้ละเอียดแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูเลยดีไหมครับ
2: ไปดูกันเลยค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ฉันต้อง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องเฟย่าครับป
2: อสวัสดีค่ะ
0: เฟย่าเนี่ยเขาอยากรู้ว่าผึ้งเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อะไรยังไงแต่อันดับแรกที่ผมอยากถามปอเลยก็คือว่าที่ศูนย์แห่งนี้นะครับผอ.มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
1: ประเด็นแรกคือชื่อนะครับมีการวิวัฒนาการมาเรื่อยนะครับแต่ว่าที่เขารู้จักโดยทั่วไปคือศูนย์ผึ้ง
0: ศูนย์ผึ้ง
1: ปัจจุบันชื่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
0: ครับผึ้งในประเทศไทยเนี่ยมีกี่ชนิดครับผอ.ครับ
1: ประมาณ4หรือ5ชนิดนะ1ผึ้งหลวง
0: ผึ้งหลวง
1: ผึ้งหลวงตัวใหญ่เป็นผึ้งป่าเป็นเจ้าป่านะครับนิสัยจะดุร้ายแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงได
0: ้คือผึ้งหลวงนี้เลี้ยงไม่ได้เลย
1: ครับพ่อสร้างรวงเดียวรวงใหญ่มาก
0: ครับ
1: เราจะเห็นที่สูงสูงตามต้นไม้ใหญ่ๆนะหรือตามหน้าผาก็มีอีกผึ้งอีกชนิดหนึ่งคือผึ้งโพรง
0: ผึ้งโพรงครับ
1: ผึ้งโพรงนี่ก็เป็นผึ้งที่สร้างหลอดรวงเยอะขึ้นมีหลายชั้นแล้วก็อีกผึ้งหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปทั่วประเทศไทยเลยก็จะเป็นผึ้งมิ้ม
0: ผึ้งมิ้ม
1: รวงเดียวหลอดรวงคือรวงเดียวรวงแต่เล็กตัวเล็กๆหรือบางคนก็เรียกผึ้งแมงวันแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราเลี้ยงเป็นอาชีพนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เป็นผึ้งสายพันธุ์อิตาเลียนเขาเรียกผึ้งพันธุ์เป็นผึ้งโพรงชนิดหนึ่งอยู่ต่างประเทศแต่เขามีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์จนเชื่องจนสามารถที่จะมาวิวัฒนาการเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงเกษตรพาณิชย์ได้
0: เรียกผึ้งพันธ
1: ุ์ผึ้งพันธุ์และอีกตัวหนึ่งเป็นผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในชันนารงชันนารงเป็นแมลงที่มีอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาแอฟริกาหรือเอเชีย
0: ครับ
1: อันนั้นเรามีอยู่ประมาณ32ชนิด

0: ะมีหูไหมคะ
1: ไม่มีหู
2: ไม่มีหู
0: แล้วมันจะได้ยินเหรอคะ
1: ได้ยินผึ้งจะมีภาษาของผึ้งก็เรียกบีแลนผึ้งสื่อความหมายโดยการเต้น
2: ท่าทางท่าทาง
1: เต้นบอกท่าทางมันบอกท่าทางถ้าเช่นการไปเจอแหล่งอาหารที่สมบูรณ์แหล่งอาหารที่ใหม่ถ้ามันอยู่ไกลผึ้งก็จะเต้นแรง
2: วงจรชีวิตผึ้งเป็นยังไงครับอ๋อมีอายุไขเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าก่อนไปถึงอายุผึ้งตรงนั้นในผึ้งในหนึ่งรังประกอบด้วยผึ้งสามวรรณะแต่มีสองเพศ
2: อ๋อผึ้งสาม
1: วรรณะนางพญาหนึ่งเป็นผู้นำ
2: ครับ
1: เป็นผู้นำนะ
2: คร
1: ับ ผมก็เลยจะบอกว่าอายุของนางพญาก็ถึงอายุถึง7ปี
2: 7ปี
1: แล้วอีกวรรณะหนึ่งก็จะเป็นวรรณะผึ้งตัวผู้นะครับ
2: ผึ้งตัวผู้ครับ
1: ผึ้งตัวผู้อายุก็ประมาณถึง6เดือนแต่ว่าผึ้งตัวผู้มีข้อจำกัดคือ1ไม่ต้องหาอาหาร
2: ครับ
1: 2ก็มีกินอาหารแต่ว่ามีหน้าที่ต้องผสมพันธุ
2: ์ผสมพันธุ์อย่างเดียว
1: ผสมพันธุ์อย่างเดียว
0: นะครับ
1: ผสมพันธุ์ครั้งหนึ่งหลายตัวบางทีผึ้งขึ้นบินสูงไปข้างบนประมาณสัก50ฟุตนั้นเป็นการคัดเลือกผึ้งตัวผู้ที่แข็งแรงก็จะบินตามไปทันแล้วก็ผสมพันธุ
2: ์ครับ
1: ผสมพันธุ์เสร็จแล้วผึ้งเพศผู้ปล่อยน้ำเชื้อ
2: เสร็จ
1: แล้วก็จะปล่อยอวัยวะเพศไว้ที่นางพญาแล้วผึ้งตัวผู้ก็จะตาย
2: อ้
0: าว
2: จะคือผสมพันธุ์แล้วก็หมดหน้าที่ละ
0: แล้วก็เดสสมอลเล่ละ
1: ค่ะเพราะนั้นผึ้งตัวผู้ก็จะมีความสำคัญตอนที่ผสมพันธุ์แค่นั้น
2: ครับ
1: พอหลังจากนั้นบินกลับมารังถ้านางพญาได้รับการผสมพันธุ์จนน้ำเชื้อพอแล้วเก็บน้ำเชื้อไว้ตลอดชั่วอายุเพศผู้ไม่จำเป็นแล้ว
2: ครับ
1: ทีนี้ตัวบทบาทที่ต้องไล่เพศผู้พึ่งเพศผู้ออกจากรังก็คือพึ่งงานพึ่งงานจะเป็นพึ่งเวิร์กเกอร์ที่มีบทบาทภายในรังทุกอย่างทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มอายุ3วันออกมาจากหลอดรวงเขาก็มีหน้าที่ทำความสะอาดรังแล้วทำความสะอาดรังเก็บเศษต่างๆทิ้งหน้ารังพอเลยจากนั้นอีก4วันก็มีหน้าที่เลี้ยงน้องน้องเฟรย่ามีน้องป่ะ
0: ไม่เคยม
1: ี
0: ค่ะ
1: ไม่เคยมีบอกว่าต้องมีน้องด้วยชีวิตในเราต้องมีพี่กับน้องจริงป่ะเพราะงั้นผึ้งพอเขาเลี้ยงน้องก็จะดูดน้ำหวานมาป้อนให้น้องกินป้อนให้ไข่ให้หนอนให้ดักแด้ดูแลให้น้องจนโต
0: ถ้าเกิดหนูมีน้องนะคะหนูมีน้องนะคะแต่เป็นสัตว์เลี้ยงค
1: ่
0: ะ
1: คือชื่ออะไร
0: แฮมสเตอร์เป็นชื่อลาฟค่ะเป
1: ็
0: นน้องไปเลยค่ะ

0: ะนั้นเมื่อกี้ก็ถามถึงพึ่งงานอีกอันพอเลี้ยงน้องเสร็จเขาจะมีหน้าที่สร้างหลอดรวงอีกเขาจะมีต่อมพิเศษพอกินน้ำพึ่งเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นหลอดรวงหกเหลี่ยมเท่ากัน
1: ไปดูเลยดีกว่าผมอยาก
2: ไปด
1: ู
2: กันเลยค่ะอยากเห็น
1: อธิบายแล้วแบบโอ้ยอยากเห็นตัวจริง
2: อยากเห็นละค่ะไปกันเลยค่ะ
0: ครับพึ่งหลังจะเลี้ยงเราก็ใช้สีขาวเนาะสีขาวนี่จะไม่ดูดความร้อนแล้วอุณหภูมิของผึ้งก็ต้องเป็นปกติ
1: น้องฟิยาเขารู้สึกจะกลัวผึ้ง
2: ทำไมมันสั่นๆนะคะ
1: ผึ้งเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเขาดุไหมครับ
0: ผึ้งโดยธรรมชาติก็ดุผึ้งจะหวงอาหาร
1: หวง
0: น้ำหวาน
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ผึ้งที่เลี้ยงเนี่ยก็จะนิสัยก็จะไม่
0: ดุร้าย
1: เท่าผึ้งธรรมชาติ
0: ใช่เพราะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ไม่ดุร้าย
1: เพราะฉะนั้นฟิยาไม่ต้องกลัวนะฟิยามา
0: ได้นะเดี๋ยวจะเปิดผึ้งให้ดูนะขั้นตอนการเลี้ยงผึ้งก็ครับอันนี้ฝากครอบหลังนะ
1: ฝากครอบหลัง
2: มาก
0: นะครับ
1: เยอะจังเลย
2: ก็เป็นอย่างนั้นเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับแล้วพอจะให้ดูถึงวรรณะของนางประยาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการยกผึ้งขึ้นมาเราก็อ่อนโยนเพราะผึ้งต้องการที
2: ่หายไปไหนหมด
0: อยากจะรู้ประเด็นแรกเราได้เห็นหลอดที่มันสร้างนางประยาแล้วล่ะ
1: อันนี้คือหลอดที่เขาสร้างเองครับ
0: อันนี้หลอดรวงสร้างเองสำหรับหลอดผึ้งงาน
1: อ๋ออ
0: ันนี้หลอดผึ้งงานอันนี้หลอดสำหรับนางประยา
1: อ๋อหลอดนางพญาอ๋อ
0: นี่เขาจะสร้างนางพญาใหม่นะ
1: หนึ่งรังจะมีแค่หนึ่งตัว
0: หนึ่งตัว
2: ครับตัวเล็กกระจีเดียวเอง
0: นี่น้องพญาชี้ดูเห็นไหมยังครับ
1: จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยเห็นไหม
0: เขาจะเดินไปเดินไปนะแล้วก็ใช้ขาคู่หน้าวัดขนาดหลอดรวงแล้วก็เช็คด้วยว่าหลอดรวงนี้จะมีพึ่งงานคอยทำความสะอาดหลอดรวงหรือยังเขาจะต้องวางไข่เดี๋ยวตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับถ้าหลอดไหนที่พร้อมเขาจะแหย่ก้นลงไปวางไข่เขากำลังดูนะเขาจะเดินไปอย่างนี้นะพอเดินไปเห็นไหมครับพึ่งงานก็จะหลบหลีกทางให้เขาด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเดินปล่อยกลิ่นฟีโรโมนไปด้วยนะ
2: ฟีโรโมนมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: คือฟีโรโมนจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างน้องเฟย่าเป็นสารสื่อชนิดหนึ่งซึ่งเหมือนเอาไว้สื่อสารกันก็ได้
2: ค่ะ

0: นี้เราเห็นสีขาวๆเยอะใช่ไหมครับน้องเฟย่าดูนะคร
1: ับ อ๋อครับ
2: นั่นเป็นดักแด้หรือเปล่าคะ
0: เป็นตัวหนอนนะ
1: เป็นตัวหนอนดักแด้เล็กๆนี่ไงขาว
0: ๆเห็นไหมครับ
1: เต็มเลยนี่ตรงนี
0: ้เมื่อกี้เราเห็นนางพญาแล้วพอนางพญาเขาก็จะวางไข่ดูน้ำหวานตอนนี้เก็บน้ำหวานเยอะนะแล้วน้ำหวานเขาจะเก็บไว้ในหลอดรวมนี้นะครับ
1: คือถ้าอันไหนที่มีน้ำหวานเนี่ยสีจะเข้มถูกไหมครับถ้าเกิดสีอย่างนี้แสดงว่าไม่มีน้ำหวาน
0: ยังไม่มีช่วงนี้ยังเก็บน้ำหวานได้น้อยนะนี่ก็เก็บน้ำหวานไว้ตอนนี้ผู้งานกำลังทำความสะอาดหลอดรว
1: ม
0: เพื่อจะใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำหวานเก็บเกสรหรือให้นางพญาวางไข่นะครับ จะมุดหัวลงไปมุดลงไปแล้วก็ใช้ฟันใช้เท้าเนี่ยเก็บทำความสะอาดนะครับนี่คือผึ้งเพศผู้ดังการจับผึ้งเราก็จะจับตรงปีกน้องเฟย่าจับผึ้งได้ป่ะนี่ไม่ต่อยนะผึ้งเพศผู้ไม่ได้ต่อย
2: จับผึ้งไหน
0: จับลองจับได
1: ้นั่นแหละสงสัยเขาไม่เคยกลัวน้องเฟย่าเห็นอะไรบ้างนะวันนี้เมื่อกี้เห็นนางพญาใช่ไหมคะ
2: ผึ้งตัวผู
1: ้แล้วก็ผึ้งตัวผู้แล้วอะไรคะ
2: น้ำหวานดักแด
1: ้ดักแด้แล้วมีอะไรคะหนอนเนาะแล้วก็เห็นโอ้ครบหมดเลยคราวนี้ผมอยากทราบครับว่าผึ้งเนี่ยมันน่าจะต้องมีเขาเรียกอะไรศัตรูทางธรรมชาติบ้าง
0: ใช่
1: ซึ่งศัตรูในธรรมชาติเขาเนี่ยไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับ
0: คางคกไก่
1: นก
0: ที่เป็นกินผึ้งเยอะกับนกจาบขาตัวสีเขียวๆนะ
2: อ๋อที่หนูเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: นั่นที่ปากปลายปากถ้าซูมได้เราจะเห็นว่าตอนนี้ก็มีผึ้งอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ตรงปากนะ
1: 1ตัวกินอยู
0: ่ตรงปากนะครับเห็นมั้ยครับที่เป็นแมลงด้วยกันก็จะมีตัวต่อมดแดง
1: มดแดงกินผึ้งอีก
0: มดแดงนี่ก็กินผึ้งคือขึ้นมาทางขาแล้วก็จะมากิน

0: ประโยชน์ครับเพราะผมได้ข่าวว่าน้ำผึ้งเนี่ยสร้างประโยชน์มากมายทั้งการเกษตรทั้งอะไรเงี้ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: ประโยชน์ที่ได้จากการน้ำผึ้งหนึ่งคือช่วยเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตรเกษตรกรนิยมจะใช้ผึ้งคือเช่นการบานของดอกเงาะอันนี้เราทำการศึกษาทดสอบวิจัยแล้วว่าเพิ่มผลผลิตได้5เท่าตัวใช้แมลงช่วยผสมเกสรจากต้นหนึ่งที่เราคลุมต้นไว้เลยไม่ให้มีแมลงเลยกับอีกต้นหนึ่งเรามีแมลงไม่ว่าจะเป็นผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงชนโรงเราใส่เข้าไปผลผลิตต่างกัน5เท่าครับ
0: แล้วมีอะไรกันครับ
1: ทีนี้พอเกษตรกรเลี้ยงผึ้งไปเมื่อไปเพิ่มผลผลิตพืชแล้วผึ้งก็จะเก็บน้ำหวานเข้าหลังเกษตรกรก็จะผู้เลี้ยงผึ้งก็จะได
0: ้น้ำหวานด้วย

0: พอได้น้ำหวานเสร็จแล้วช่วงที่บินเข้ารัง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นฤดูที่มีเกสรเยอะเขาเล่น
1: ครับ
0: ก็จะมีการเก็บเกสร
1: เก็บเกสร
0: ครับเกสรของผึ้งนี่เป็นอาหารบำรุงสุขภาพเหมือนกับบีโพเลน
1: ครับ
0: แล้วพอได้บีโพเลนเสร็จแล้วก็จะได้จากผึ้งอีกคือยางไม
1: ้ยางไม
0: ้ยางไม้นะครับยางไม้ก็เรียกโพรโพลิส
1: โพรโพลิส
2: โพรโพลิส
0: ใช่ที่เขาจะเอามาทำเป็นช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็มีอีกอันนึงคือนมผึ้ง
1: นมผึ้ง

0: เป็นนมเป็นนมพึ่งขึ้นมาเขาเรียกโรยัลเยลลี่อ๋อ
1: นมน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะรสชาติเหมือนนมน้ำพึ่งผสมกับนมหรือเปล่าคะ
0: คล้ายกันสีคล้ายกันสีคล้ายกับนม
1: นม
0: ข้นหวานครีม
2: คร
0: ีมสุดท้ายจริงๆประโยชน์จากการน้ำพึ่งคือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นจะดีถ้าคนเลี้ยงพึ่งนี่ก็จะเน้นว่าไม่ใช้สารเคมีครับ
2: เห็นไหมตัวนิดเดียวสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรเยอะแยะเลยแล้วก็คนที่เลี้ยงพึ่งเนี่ยก็อารมณ์ดีด้วยเพราะว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
0: ดีนะครับก็ถือว่าในเชิงอนุรักษ์ก็มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีแล้วแหละในชุมชนทุกชุมชนนะ
2: ครับยังมีอะไรอีกไหมครับท่านผอ.ครับ
0: ก็มีงานน่าจะเป็นพิษพึ่ง
2: พิษพึ่ง
1: พิษพึ่ง
2: พิษพึ่งที่มันประโยชน์ด้วยคร
0: ับ ผมพูดพิษพึ่งเนาะก็มีประโยชน์นะ
2: คร
0: ับ ใช้สำหรับบำบัดในการรักษาโรคนะแต่ว่าต้องอยู่ในการควบคุมของคุณหมอ
3: ได้ฟังจากท่านผอ.แล้วผมกับน้องเฟย่าก็อยากจะเห็นของจริงแล้วล่ะครับว่าพิษผึ้งนำมาบำบัดโรคได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราต้องนำเหล็กในของผึ้งมาทดสอบที่ผิวหนังก่อนว่าเราแพ้พิษผึ้งหรือไม่ต่อจากนั้นเราก็ทำการตรวจม่านตาเพื่อดูแนวโน้มของอาการป่วยต่อไปก็ถึงวิธีการรักษาซึ่งวันนี้ก็มีคนไข้ของที่นี่มารักษาพอดีเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ

0: ันนี้จะเป็นลักษณะของการถอดเหล็กในแล้วก็มาจิ้มอะค่ะ
1: ลักษณะแบบนี้ก็ใช้พริกครึ่งประมาณ 50% ถ้าพี่ไม่ทำหน่อย
2: แล้วอย่างนี้พี่ก็ต้องมาอีกครั้งเมื่อไหร่ครับ
0: ค่ะสำหรับการนัดคนไข้ของเราเนี่ยจะนัดสัปดาห์ละ1ครั้งระยะห่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7วันนะคะไม่เกิน7วันอย่างวันนี้คนไข้มาใช่ไหมคะอีก7วันข้างหน้าก็จะนัดมาใหม่
2: อ๋อก็คือทำจนกว่าจะดีขึ้นหรือว่าเป็นคอร์สว่า7ครั้ง10ครั้งอะไรเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะทำจนกว่าคนไข้จะพอใจดีขึ้นอาการดีขึ้นนะคะ
3: หลังจากที่เราได้รับชมวิธีการบำบัดโรคจากพิษผึ้งกันแล้วแต่ประโยชน์ของผึ้งยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะท่านผอ.เนี่ยรอสาธิตให้เราดูอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บน้ำผึ้งจากรัง

สรผึ้งที่เฟรย่าการันตีนะครับว่าอร่อยมากแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับน้ำผึ้งและนมผึ้งเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนได้เช่นกันครับ

0: ยังไงบ้างครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ผมจะต้องรู้จักครับ
1: จำเป็นจริงๆคือ3อันนี
0: ้3อันนี้คืออะไรบ้างฮะ
1: 3อันนี้1คือหมวกกันผึ้งต่อย
0: หมวกกันผึ้งต่อย
1: หมวกตาข่ายกันผึ้งต่อยอุปกรณ์อีกอันคือเครื่องพ่นฟัน
0: เอาเพื่อเอาก่อนเอาก่อนเพื่อเอาก่อน
1: เครื่องพ่นฟันนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องอย่างนี้ตัวนี้สูบลมและดันเข้าไปนะครับ
2: 1 2 3 4
1: คือเหล็กงัดลังต้องถูติดมือไว้3อุปกรณ์ในการปฏิบัติเลยอุปกรณ์อย่างนั้นที่จำเป็นต้องมีคือคอนแล้วก็ในคอนก็จะมีลวดสแตนเลสขึงอย่างนี้มีร่องที่จะใช้ได้อีกอันก็น่าจะเป็นแผ่นรังเทียมแบบนี้คือแผ่นรังเทียมนี่ก็สร้างจากไข่ผึ้งผสมด้วยพาราฟีนพอเราใส่อย่างนี้เสร็จก็ไปวางไว้ในคอนผึ้งถ้าผึ้งมีเกสรและน้ำหวานเยอะใช้เวลา1วันหรือ2วันจะดึงเป็นหลอดรวงได
0: ้วัน2วันเองครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: ก็จะกลายเป็นอย่างนี้

0: ี้ก็จะขอแนะนำศูนย์ไม้ผลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตรงนี้บทบาทของศูนย์ภายใต้กระทรวงเกษตรก็บูรณาการกันใครมีหน้าที่ดูสวนผลไม้ก็ดูไปส่วนผมในฐานะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีเราก็ทำเรื่องพึ่งแมลงเศรษฐกิจที่ช่วยผสมเกสรก็จะมีหนึ่งเรื่องพึ่งพันธ
1: ุ์พึ่งพันธุ์ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: พึ่งพันธุ์ก็ช่วยผสมเกสร
1: พึ่งโพรงเมื่อกี้
0: ใช่ครับ
1: พึ่งโพรง
0: พึ่งโพรงและอีกตัวหนึ่งก็มีชันนโรง
1: ชันนโรงครับ
0: ชันนโรงเราก็ทำจุดสาธิตเราก็มาเลี้ยงในนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชดังนั้นพืชที่ต้องการแมลงก็จะมีเงาะ
1: ครับ
0: ลำไยสองตัวนี้เราก็ชัดเจนนี่คือแปลงเงาะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เงาะนี้ก็มีการปรุงแต่งนะฮะเราใช้เนื้อที่ในการปรุงเงาะก็ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดังนั้นแมลงที่จะผสมเกสรเราก็จะวางในพื้นที่ว่า1งานต่อชันนโรง1รัง
2: แล้วพื้นที่1งานแปลว่าอะไรหรอคะ
0: พื้นที่1งานคือกว้าง20เมตรยาว20เมตรอันใน1ไร่จะกว้าง40ยาว40ใน1ไร่ถ้าปลูกระยะ10คูณ10ก็1ไร่มี16ต้นไม้ผลนะการปลูกของระยะไม้ผลนะ
1: ครับ
0: เราก็จะ16ต้นต่อ1ไร
1: ่16ต้นต่อ1ไร
0: ่ครับถ้าปลูกระยะขึ้นอยู่กับถ้าดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกห่าง
1: ดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกห่าง
0: เพราะการที่ดินดีมันจะมีการเจริญเติบโตกิ่งก้านมันแตกไปเยอะมันจะถึงกันเร็วพอถึงกันเร็วทำให้พืชชะลูด
1: นะครับ
0: มันต้องการปลูกพืชต้องหวังผลคือต้องวางแผนตรงนี้สำคัญมากในการจัดการดินนะครับ
2: แล้วเนี่ยค่ะต้องวางตลอดหรือเวลาไหนถึงเวลาไหนคะ
0: ถ้าดอกไม้เริ่มบานเราจะวางเริ่มบานช่วงบาน 10% ก็วางระยะเวลาประมาณ10วันอันดอกไม้แต่ละชนิดจะบานไม่เกิน27วัน
1: ครับ
0: อันเราก็บานช่วงตรงกลาง
1: ครับ
0: พอดีเลย10วันฮะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าชันนโรงพึ่งเนี่ยทำประโยชน์ยังไง
0: ทำประโยชน์และ
1: ไปดู
0: ได้ครับ

0: ตอนนี้ติดดอกเต็มเลยนะครับเนี่ย
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นลูกแล้วไม่ใช่ดอกผมพูดผิดต้องบอกว่าติดลูกเต็มเลย
1: ติดลูกแล้วครับผม
0: ครับอันนี้เป็นต้นอะไรคะเฟย่าทราบไหมคะ
2: ลำ
0: ไ
2: ยหรือเปล่าคะ
0: ลำไย
1: อ
0: ้
1: าวเก่งจังเลยเนี่ยเฟย่าถึงเป็นเด็กกรุงเทพก็จริงนะครับเจอเห็นแค่ใบกับลูกเล็กๆยังดูออกเลยนะครับ
0: อันนี้คือที่เขาผสมติดละอันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: เยอะครับก่อนแต่นี้นี่เพิ่งตัดออกไปนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปต่อช่อเราก็มีประมาณไม่เกิน30ผลคือต้องการให้ผลผลิตสมบูรณ์ก็เราก็จะไว้ประมาณกลุ่มขนาดนี้ต่อ1ช่อ
0: คือโดยปกติถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะเยอะมากเลย
1: เยอะมาก
0: นี่คือถ้าไม่ได้แมลงช่วยผสมเนี่ยอาจจะติดไม่เยอะขนาดน
1: ี้ติดไม่เยอะเป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ครับ
1: ของในการเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร
0: ค
1: ือว่าแมลงก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: งั้นภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีเราก็มาเน้นเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้แมลง
0: ครับน้องเฟย่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ความรู้อะไรบ้างดีกว่าถามเฟย่าดีกว่า
2: สนุกมากค่ะเห็นเพิ่งมีความสามัคคีกันมากค่ะแล้วก็ตอนแรกก็กลัวๆอยู่นะคะแต่ตอนนี้เริ่มชินกับเพิ่งแล้วค่ะ
0: ฝากถึงน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ครับว่าอยากจะฝากอะไรถึง

0: น้องบ้างครับ
1: ครับผมขอบคุณหมออ้อยแล้วก็น้องเฟรย่ามากนะคร
2: ับ
1: วันนี้ถือว่าเรามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะ
0: ครับ
1: สิ่งหนึ่งผมว่าปัจจุบันเรื่องการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริงต่างหากนะครับผมในฐานะที่อยู่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะครับภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักตอนนี้เราดูแลประชาชนในรากหญ้าทุกชนชั้นนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ปฏิบัติได้จริงก็เน้นว่าเราคิดถึงคนและสินค้าและพื้นที
0: ่แ
1: นวนโยบายของเราจะทำก่อนทำจริงทำทันทีมุ่งผลสำเร็จแล้วก็ยั่งยืน
0: วันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเฟย่าเนี่ยนะครับจะต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะครับที่ให
2: ้
0: ความรู้นะครับขอบคุณผอ.มากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครั้งหน้าเฟย่ากับหมออ้อยจะพาไปเรียนรู้เรื่องสัตว์ใหม่ๆอย่าลืมติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่า plant tissue culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเราเพาะเลี้ยงกันไปทำไมแล้วเลี้ยงยังไงนะขั้นตอนล่ะมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนจะพามาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะตามมาเลยค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้ต้นพืชจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆโดยการนำชิ้นส่วนของพืชได้แก่ยอดตาข้างดอกเมล็ดส่วนของลำต้นและใบมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ภายใต้สภาวะที่ควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิและแสงในห้องที่สะอาดปลอดเชื้อเพื่อให้เนื้อเยื่อเหล่านั้นสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์สามารถนำออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดใช้เพื่อเลี้ยงชิ้นส่วนของพืชให้เจริญเติบโตจนเป็นต้นพืชอาหารสังเคราะห์แบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่อาหารแข็งเป็นเพียงการผสมวุ้นลงในอาหารเพื่อช่วยพยุงชิ้นพืชให้สามารถเจริญเติบโตอยู่บนอาหารได้อาหารเหลวเป็นอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของวุ้นชิ้นส่วนพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวมักจะมีการเจริญเติบโตที่ดีและค่อนข้างรวดเร็วแต่ต้องระวังเรื่องการถ่ายเทอากาศของพืชถ้าเลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องเลี้ยงบนเครื่องเขย่าวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1. การคัดเลือกชิ้นส่วนพืชไม่ว่าจะเป็นส่วนของลำต้นตาดอกรากแม้กระทั่งเนื้อเยื่อเซลล์หรือโปรโตพลาสต์สามารถนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพัฒนาให้เกิดเป็นต้นพืชได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพืชและวัตถุประสงค์ที่ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2. การทำความสะอาดชิ้นส่วนพืชที่นำมาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรเป็นชิ้นส่วนที่สะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆจึงต้องนำมาผ่านการฟอกฆ่าเชื้อแล้วล้างด้วยน้ำที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3. การตัดเนื้อเยื่อชิ้นส่วนพืชที่ทำการฆ่าเชื้อแล้วจะถูกนำเข้าตู้ปลอดเชื้อตัดเป็นชิ้นเล็กๆวางลงบนอาหารสังเคราะห์ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. การบ่มเลี้ยงเนื้อเยื่อนำขวดอาหารที่มีชิ้นส่วนพืชวางบนชั้นที่มีแสงสว่าง 2,000 ถึง 4,000 ลักซ์วันละ 12 ถึง 16 ชั่วโมงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 ถึง 28 องศาเซลเซียสจนกระทั่งชิ้นส่วนของพืชมีการพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์ 5. การตัดแบ่งและเลี้ยงอาหารตัดแบ่งชิ้นส่วนพืชและเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณของต้นพืชทุก 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและระยะเวลาการเจริญเติบโตทำการเปลี่ยนอาหารจนกระทั่งพืชเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ 6. การย้ายปลูกในสภาพธรรมชาตินำต้นพืชที่มียอดและรากที่สมบูรณ์ออกจากขวดล้างวุ้นที่ติดกับรากออกให้หมดด้วยน้ำสะอาดและผึ่งลมให้แห้งนำไปปลูกในวัสดุที่โปร่งสะอาดระบายน้ำได้ดีนำไปวางไว้ในที่ร่มและพรางแสง 60% ประมาณ4สัปดาห์หรือจนกระทั่งต้นพืชตั้งต้นได้ค่ะทางศัพท์น่ารู้วันนี้ Tissue Culture TISSUECULTURE Tissue Culture แปลว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Explant EXPLANT Explant แปลว่าชิ้นส่วนพืช Liquid Media LIQUIDMEDIA Liquid Media แปลว่าอาหารเหลวการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นเทคโนโลยีในการผลิตพืชที่มีการพัฒนาทั้งวิธีการและเทคนิคในการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้เราได้พืชต้นใหม่ในปริมาณมากอย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัดและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าขั้นตอนและอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เมื่อกี้เนี่ยคุณลุงกับคุณป้าสองคนเนี้ยเขายังสกีผ่านหน้าไปแป๊บหนึ่งฟูบไปถึงนู่นแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองแปลว่านะมันคล้ายๆกับการปั่นจักรยานอะเหมือนเวลาเราเดินกับจักรยานใช่ไหมจักรยานย่อมเร็วกว่าแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้สกีเป็นตัวช่วยที่ทำให้สำรวจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สนุกด้วยโอ้แพทไม่รู้ว่าเขาสกีไปถึงไหนนะแต่ว่ากลุ่มเมื่อกี้หายไปแล้วอะเนี่ยวงวางอยู่คนเดียวในทะเลสาบอย่างเงาหงอยเดินกลับดีกว่ามาไกลละไปกลับ

อยู่ในท่าตามระเบียบพักนะคะคือขยับไม่ได้แล้วถ้าแพทย์ขยับนิดนึงคือมันไหลแน่คือแพทย์พร้อมปล่อยตัวลงไปแล้วแต่ตอนนี้แพทย์กลัวชนน้องเขาว่ายังไงดีอะดูดิเขาเล่นกันแบบมันมากเลยอะแพทย์อยากเล่นได้แบบนั้นบ้างเอาแล้วนะจะปล่อยแล้วนะคอยดูท่าล้มหัวนะล้มแน่นอน 100% ไม่เหลือว้ายว้าย

0: อยู่ดีๆก็เจอคนจอดรถข้างทางเต็มเลยค่ะเราก็เลยจอดด้วยเห็นเขากำลังเล่นสกีกันอยู่แค่ไปถามคุณลุงคนเมื่อกี้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการเล่นสกีตรงเนี้ยตรงพื้นที่ธรรมชาติกับสกีที่เล่นในสกีรีสอร์ทเขาก็บอกว่าอารมณ์มันต่างกันฟิลมันต่างกันตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกเขาเรียกว่าคอนโทรลไว้เรียบร้อยควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางให้คนที่เล่นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดส่วนแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่มีใครมาเกลี่ยเส้นทางให้เราก็จะต้องมีประสบการณ
1: ์ The more time you spend in the mountains, the more knowledgeable you get from where to go and what to do and what not to do. You know, it's you're in the avalanche country, so you have to know a lot of know about avalanches.
0: Yeah.
1: You know, we all carry transceivers, so right now, anything up off tree line is very dangerous.

0: แก๊งที่แล้วนะคะไปซิ่งเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แต่รถ2คันตอนนี้มีแก๊งใหม่ๆอีกแล้วเล่นสกีเหมือนกันแสดงว่าบริเวณแถวเนี้ยจะต้องเป็นที่รู้กันของนักสกีว่าจะมีเส้นทางที่สามารถลงไปเล่นสกีได้จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นทางเหมือนกับเส้นทางเทรลเลยแต่ว่าคราวนี้เป็นเส้นทางสกีคืออาจจะไม่ได้แบบดิบซะทีเดียวแบบว่าโหอยู่ๆอยากจะลงตรงไหนก็ลงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่เคยเล่นกันมาอยู่แล้วเล่นหลายครั้งแล้วด้วยจนกลายเป็นเส้นทางBye Enjoy
1: เล่นสกีในภูมิประเทศธรรมชาติที่ไม่มีการปรับพื้นที่แบบนี้เรียกว่า backcountry ski ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่เป็นแบบส้นเท้าอิสระและผิวด้านล่างของสกีจะมีความเหนียวและสาเพื่อเวลาเดินกลับขึ้นจากเขาจะได้ไม่ถลายเลื่อนถอยหลังลงไป backcountry ski ต่างจากการเล่นในสกีรีสอร์ทเพราะแบบนั้นจะมีลิฟต์หรือรางเลื่อนอัตโนมัติในการพาผู้เล่นขึ้นไปยังที่สูงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นผิวชนิดพิเศษแบบ backcountry ski นอกจากสกีแล้วพื้นน้ำแข็งของฤดูหนาวยังกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่รวบรวมกิจกรรมสนุกๆไว้มากมายอย่างที่ที่เราจะไปนี้รับรองได้ว่าไม่อ้างว้างเหมือนที่ผ่านมาเพราะที่นี่รับประกันความคึกคักตลอดปี

0: อุ๊ยลบรถก่อนรถเยอะมาก
1: ที่นี่รถเยอะที่สุดตั้งแต่มาแล้วเนี่ยดูที่จอดรถนะคะฟู่ไปถึงนู่นเลยมาถึงอีกหนึ่งอุทยานแล้วตะกี้เนี่ยเราอยู่ที่โอโฮเนชั่นแนลพาร์คนั่นคือเมืองฟิลนี่คือเมืองเล็กหลุยส์ซึ่งเป็นเหมือนลิ้นหับอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวบรวมแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆมากมายเล็กหลุยส์เป็นชื่อเมืองแต่ว่าจริงๆก็เป็นชื่อทะเลสาบด้วยคือเขาใช้ชื่อเดียวกันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ทะเลสาบเล็กหลุยส์ที่นี่เนี่ยคนเที่ยวเยอะมากแปลว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีแบบโรงแรมที่พักร้านอาหารมีอะไรครบอ่ะมันเข้าถึงง่ายมีถนนดีๆขับเข้ามาSnowman กันบ้างไหม

เข้าใจแล้วตอนเดินเข้ามาเนี่ยแพทก็เห็นเป็นแนวสันกำแพงเหมือนสันเขื่อนเลยเอ้ยเขาทำพื้นที่แบบนี้ตลกจังแทนที่จะเป็นพื้นเรียบๆแต่พอเดินเข้ามา

0: ราก็เลยเข้าใจเลยว่าเขาปรับพื้นที่มีการบริหารจัดการนะที่ทะเลสาบเล็กหลุยแห่งนี้เป็นลานกว้างๆเราจะได้ยินเสียงอยู่ตรงนู้นอะตะกี้แพทเห็นโผล่ขึ้นมานิดนึงเป็นรถโกยหิมะเขาปรับสภาพพื้นผิวเซอร์เฟซเนี่ยให้เหมาะกับการเล่นกีฬาอย่างเช่นที่เห็นในวันนี้ก็คือไอสเก็ตกับไอซ์ฮอกกี้เล่นกันเยอะเลยมีไอซ์แคสเซิลจิ๋วกับแคสเซิลอยู่ข้างหลังชื่อว่าแฟร์มอนต์ชาโตอันนี้เขาเป็นโรงแรมแบบหรูมากแพทไม่เข้าอยู่หรอกแบบเนี้ยไม่ได้รังเกียจอะไรนะไม่มีตังค์คือดูหรูมากเลยเราไปแคสเซิลนี้พอแล้วกันโอ้คนค่อนข้างแออัดยัดเยียดนิดนึงนะเดินไปก็ต้องหลบคนถ่ายรูปไปเกรงใจเขา
1: Oh, okay.

0: รถแล้วนะคะแต่ว่ามาสะดุดกับรถคันนี้มีบางสิ่งบางอย่างยื่นออกมาจากหน้ารถไม่ใช่อะไรหลุดออกมานะแต่ว่านี่เป็นความตั้งใจรถที่อยู่ในภูมิอากาศแบบหนาวมากๆอ่ะหนาวจนบางครั้งได้ติดลบเยอะๆมันสตาร์ทรถไม่ติดดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี้ยเขามีเอาไว้ช่วยให้รถสามารถสตาร์ทติดในอุณหภูมิต่ำมากๆซึ่งรถเราไม่มีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันต่ำขนาดนั้นหรือเปล่าติดลบเยอะๆอย่างเงี้ย
1: ในประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบในฤดูหนาวอุปกรณ์ชิ้นนี้จำเป็นมากเรียกว่าบล็อกฮีเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์เพื่อให้สตาร์ทติดง่ายและยังลดการพุ่งแน่นของเชื้อเพลิงวิธีใช้ก็เหมือนกับการเสียบปลั๊กธรรมดาสังเกตดูตามห้องพักหรือที่จอดรถหลายแห่งก็มักจะมีเต้าเสียบให้บริการด้วย
0: สะพานที่เรากำลังจะลอดใต้ท้องของเขานะในอีกไม่กี่เมตรข้างหน้านี้เป็นสะพานโค้งๆสองอันเหมือนแว่นตาสงสัยไหมว่าเขาให้ใครเป็นคนข้ามทางที่สองข้างทางเนี่ยมันเป็นป่าเฮ้ยกำลังจะลอดแล้วฟูบรอดเรียบร้อยสองข้างทางเป็นป่าดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่จะข้ามก็น่าจะต้องเป็นสัตว์ป่าที่นี่เขามีการสร้างสะพานให้สัตว์ป่าเดินด้วยเพราะว่าลองคิดดูว่าการสร้างถนนเนี่ยปกตินะถ้าเกิดสมัยก่อนที่ไม่มีถนนไม่มีอะไรกั้นน่ะป่าก็จะเป็นป่าโล่งๆแล้วสัตว์ป่าเขาก็เดินได้อย่างอิสระเขาก็ไปผสมพันธุ์ได้อย่างอิสระด้วยอย่างสมมุติว่าเราตัดถนนผ่านปุ๊บฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะไปถึงกันไม่ได้เพราะมันข้ามไม่ได้ติดรั้วบ้างติดถนนบ้างเดี๋ยวรถชนบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยมีสะพานนี้เพื่อให้สองฝั่งนี้สามารถข้ามถึงกันโดยเสรีเหมือนกับในสมัยก่อนที่ยังไม่ตัดผ่าน
1: ทุกวันนี้แคนาดาและอเมริกาเป็นประเทศที่มีสะพานสัตว์ป่าจำนวนมากช่วยปกป้องประชากรสัตว์ป่ามาแล้วนับไม่ถ้วนและยังลดความเสียหายของยานพาหนะรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยในปี2002มีผลวิจัยประเมินว่าการสร้างสะพานสัตว์ป่าทำให้งบก่อสร้างและบำรุงถนนของโครงการทางหลวงเพิ่มขึ้น 7-8% ในขณะที่บางประเทศมีการเรียกรับเพื่อให้ได้สัมปทานโครงการรัฐอยู่ที่ 10-15% หรืออาจสูงขึ้นไปถึง 30% ถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างสะพานสัตว์ป่าหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็คงจะได้หลายโครงการอยู่แน่เราไม่แปลกใจเลยที่ประเทศแคนาดาจะเห็นความสำคัญของสะพานสัตว์ป่ามากเพราะเท่าที่ขับผ่านมาข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและในบางจุดเราสามารถแวะชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ง่ายๆจากริมถนนอย่างที่นี่ริมทะเลสาบเวอร์มิเลียน
0: ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตรวมกันอยู่เนี่ยประมาณ600กว่าสปีชีส์แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยอาจจะเห็นน้อยหน่อยจุดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่ก็คือเทือกเขาข้างหลังนู้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยพื้นมันเรียบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเกิดการดันตัวขึ้นแต่ดันเป็น3เลเยอร์1 2 3เนี่ยเกิดออกมาเป็นเทือกเขาแบบนั้นขุขะขุขะอันนั้นเกิดจากการกัดกร่อนของลมกลายเป็นภูมิประเทศที่สวยมากตรงนี้แต่ว่าที่น่ารักอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายชี้ไปว่านี่นะเทือกเขาอันนี้ชื่อว่าซันเฟอร์เทือกเขาอันนี้ชื่อรันโดแล้วก็มีความสูงบอกให้ด้วยเป็นป้ายที่น่ารักมากเลยพระเจ้า

มันเดินเข้าไปแล้วหันกลับมามองนิดนึงว้าจบกันหันตูดให้เราเห็นแบบวิ่งตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กไกลอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วก็แบบจอดเอี๊ยดเลยค่ะแล้วมันก็วิ่งข้ามถนนมาฝั่งนี้

0: รงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดวิวพอยต์สำหรับดูวิวตอนนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมากเพราะว่ามันหิมะเหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบสีฟ้าๆนิดหน่อยมันคือ glacier ที่นี่ชื่อว่า Crawford Glacier ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีเส้นทางเทรลไปทะเลสาบชื่อว่า Bow Lake กับ Petto Lake ในหน้าซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้เห็นเป็นทานน้ำแข็งสีฟ้าๆแบบสวยมากแต่ว่าตอนนี้เอาคงจะต้องจินตนาการเพราะว่าหิมะมันคลุมอ่ะหิมะน่าจะตกหนาก็เลยไม่มีอะไรทำเลยเซ็งเสียใจแต่ก็ยังดีนะเทือกเขารอบๆสวยมากคือเราขับเข้ามาตรงถนนตรงเนี้ยเราจะเห็นเทือกเขาสวยตลอดเวลาเรากำลังอยู่บนแนวของเทือกเขาล็อกกี้สมัยก่อนเนี่ยแพทชอบเข้าใจผิดว่าเทือกเขาล็อกกี้นี่จะอยู่ที่โคโลราโดไงเคยฟังเพลงแบบ Rocky Mountain High โคโลราโดอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังใจว่าเฮ้ย Rocky Mountain High มันต้องอยู่ในโคโลราโดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเทือกเขาล็อกกี้เป็นเทือกเขายาวมากพาดตั้งแต่แคนาดาลงไปถึงอเมริกาก็วันนี้เรามาได้มาเหยียบส่วนหนึ่งของเทือกเขาล็อกกี้แล้วก็ได้เห็นความสวยของเขาแบบว่ารอบด้านจริงๆอะ
1: ล็อกกี้มาเทนไฮ

0: จริงอยู่ที่เทือกเขาร็อกกี้ไม่ได้ตั้งอยู่แค่ในรัฐโคโลราโดแต่ในสถิติ100ยอดเขาสูงสุดก็ตั้งอยู่ในรัฐนี้ถึง78แห่งแล้วแถมยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาร็อกกี้คือเมาท์แอลเบิร์ตก็ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดเช่นกันเทือกเขาส่วนที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาจะถูกเรียกว่า Canadian Rockies แต่ถ้านับรวมทั้งหมดแล้วตลอดแนวเทือกเขาร็อกกี้มีความยาวกว่า 4,800 กิโลเมตรทอดตัวตรงดิ่งจากแม่น้ำเลียดที่ส่วนเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบียในแคนาดาลงไปจนถึงแม่น้ำริโอแกรนด์ในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกาซึ่งเราเคยไปสำรวจมาบ้างแล้วแถบบริเวณปูเยคลิฟเดเวลลิงส์จากแม่น้ำริโอแกรนด์เราทวนสายน้ำกลับขึ้นเหนือมายังแม่น้ำซัสแคทเชวันหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของแคนาดาและเป็นระบบแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างรัฐซัสแคทเชวันกับรัฐอัลเบอร์ตาแม่น้ำสายนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้ส์โดยส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่าแม่น้ำซัสแคทเชวันเหนือและสิ่งที่เราสามารถทำบนแม่น้ำได้ตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มาในฤดูหนาวเท่านั้น
1: มาแบบงงๆอีกแล้วนะที่นี่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในแผนที่ด้วยเห็นป้ายเขียนว่า Preacher's Point River Access ก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถลงไปเดินได้แน่ๆเลยเราก็ควรจะลงไปเดินบนแม่น้ำกันแต่ที่นี่ดีนะอากาศอบอุ่นแพทสามารถถอดหมวกและถุงมือได้แล้วไปลุยพยายามหาทางลงไปที่ทะเลสาบข้างล่างซึ่งแพทมองแล้วว่าณจุดนี้

นี้เราควรจะต้องสไลเดอร์ลงไปเมื่อกี้แพทแอบเห็นแก๊งหนึ่งเขาลงไว้ด้วยวิธีการสไลเดอร์นี่แหละดังนั้นเดี๋ยวแพทจะลองดูเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยลื่นมากจริงๆแต่แพทดูระยะทางแล้วน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวแพทจะไปสไลเดอร์ตรงนู้นตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดเทคออฟแล้วนะคะเดี๋ยวแพทลงไปอีกสเต็ปนึงแล้วเดี๋ยวจะสไลเดอร์ลงไปอ่ะหวังว่าคงไม่มีท่าพิสดารนะฮึบเอาแล้วนะโอ้เย็นนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยมันลื่นจริงๆอ่ะมันลื่นมากอ่ะไปแล้วนะคือแกพื้นมันไม่เรียบอ่ะนี่ยังเจ็บอยู่นิดๆเลยนะตอนนี้น่าจะถึงใจกลางของแม่น้ำแล้วฮะเราสามารถเดินบนแม่น้ำได้โดยไม่ต้องใช้เรือแต่ว่าเดินเป็นเพนกวินนิดนึงนะเพราะมันลื่นเดินได้ทีประมาณ10เซนการเคลื่อนไหวช้ามากตอนนี้อุ้ยออกมาเป็นแผ่นเลยอ่ะเหยียบแตกเหมือนว่าถลายตัวอิสระเลยอ่ะ

0: ขาลงไม่เท่าไหร่มันยังมีแรงโน้มถ่วงช่วยแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยเราจะต้องปีนขึ้นไปจะบอกว่าคนอื่นหายกันไปหมดแล้วที่มาหลังเราก็ไปแล้วด้วย หาล่องอยู่ว่าจะขึ้นล่องไหนอะเอาล่องนี้แล้วกันนะแค่เห็นมันมีแบบทางซิกแซกขึ้นไปดูพอจะปีนได้แต่ก่อนที่จะไปล่องนี้เนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยต้องเดินเลาะตามรอยแตกของน้ำแข็งมันจะมีล่องให้เดินตรงนี้มันลื่นแบบสุดๆแล้วอะฮึบโอเคเดินต่ำล่องถึงแล้วตอนนี้เป็นปัญหาของตากล้องแล้วค่ะมาเดี๋ยวช่วยดึง
1: ตากล้องผู้ไม่ผจญภัยของเรา
2: เฮ้ยยังไงต่อ
1: นี่ข้ามมานี่เออมือนั่นแหละอีกนิดเดียวสู้เขาอึ๊บเดี๋ยวไปรอรับนี่ดีกว่าอ่ะเออนั่นแหละเออเสร็จแล้วก็ข้ามมาข้ามมาตรงรูนี้นี่รูนี้เออหยับเออโอเค

0: นี่คือสภาพถนนขากลับนะคะระหว่างกำลังจะไปที่พักคือมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเงินเนี่ยลองสังเกตข้างหน้าดูมันจะมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าหารถไม่แน่ใจคาดเดากันไปใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นหิมะละอองน้ำหรือว่าเศษฝุ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันพุ่งเป็นสายเลยสังเกตดูที่ไฟค่ะมันจะเป็นเส้นๆๆๆอาจจะต้องไปดูร่องรอยหน้ารถว่ามันมีวัตถุอะไรเกาะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำหรือไอน้ำหรือหิมะอะไรเงี้ยหุยอันนี้มันพุ่งแบบมันชัดมากแล้วเนี่ยอันนี้มันตะกี้มันพุ่งแค่ข้างล่างอะตรงไฟอะแต่ว่านี่มันเหมือนพุ่งเข้าหากระจกด้วยอะเฮ้ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวจะลองไปหาคำตอบดูแต่ว่าคนขับแนะนำมานะคะบอกว่าพยายามอย่าเปิดไฟสูงอันนี้เนี่ยเราใช้ไฟต่ำอยู่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟสูงเนี่ยอันไหนลองเปิดสินี่เลย เห็นชัดขึ้นนะว่ามันฟุ้งแบบพุ่งเข้าหาตัวมันจะแบบเหมือนจางๆหมอกๆลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำให้ทัศนวิสัยการขับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อะปิดระหว่างกำลังงงๆกับพื้นถนนอยู่อ่ะก็เห็นแสงเขียวๆโผล่ขึ้นมาแพทพยายามนั่งคือนั่งตึกตรองอยู่นะคะ3วินาทีว่าเฮ้ยแถวนั้นมันมีไฟอะไรหรือเปล่าวะแต่ไม่มีมันเกินกว่าที่จะเป็นไฟมนุษย์อ่ะมันมาจากท้องฟ้าเลยแหละสีเขียวโอ้เต็มฟ้าเลยเดี๋ยวต้องรอรถหายไปก่อนนี่จอดรถดูเพื่อที่จะวินิจฉัยว่ามันใช่แสงเหนือจริงหรือเปล่าคะแต่สรุปแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นสีของฟ้าเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยฝนกำลังจะตกแล้วมันฟ้าสีแดงอะไรแบบเนี้ยแพทว่ามันอาจจะเป็นแบบธรรมชาติของฟ้าที่นี่ก็ได้มันลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้มันเวลาเกือบ3แล้วมันยังเต้นอยู่เลยจริงๆต้องใช้กิริยาหลายๆคำนะมันไม่ใช่แค่เต้นมันพุ่งมันเคลื่อนพลิ้วไหวมันฉายแสงมันวิบวับมันมีทุกคำเลยอะลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนคำตอบแพทได้แล้วหลังจากที่หยุดรถปุ๊บก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันพุ่งเข้าใส่รถเรามันคืออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วค่ะชัดเจนหิมะตกแหมเราก็นึกว่าจะมีความรู้ที่แบบพิเศษอะไรอย่างนี้จริงๆหิมะตกแล้วก็พุ่งใส่เหมือนฝนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองหิมะไงเราก็เลยไม่รู้อันนี้ครั้งแรก
1: มันดูสวยดีนะแต่ว่าคือถ้ามาดูจริงๆและดูตลอดเวลาเนี่ยมันลายตามากเลย
2: ครับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
1: คือมันแรงมากๆอ่ะและสิ่งที่ทำให้ยากนอกจากการที่หิมะพุ่งเข้าหาเราเนี่ยเดี๋ยวแพทให้ดูที่ถนนนะฟืบดูข้างล่างเป็นพื้นสีขาวเป็นพื้นหิมะล้วนๆดังนั้นเนี่ยเวลาเขาแบ่งเส้นถนนน่ะปกติตอนกลางคืนหลายๆที่เขาก็จะมีแบบพวกที่มันรีเฟคเข้าตาเราใช่ไหมเป็นเส้นแบ่งว่าอันไหนคือเลนไหนเลนซ้ายเลนขวาเลนที่เขาส่วนมาก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกหิมะคุมหมดแถมข้างขวาเนี่ยเป็นไหลทางก็ไม่มีรีเฟกบอกเหมือนกันมันทำให้อันตรายมากคือเรากำลังขับรถด้วยเลนอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะซ้ายเอ้ยเดี๋ยวมีรถส่วนมาชนอีกถ้าจะขวาเกินก็เดี๋ยวตกไหลทางดังนั้นตอนนี้คือทำสปีดได้ช้ามาก ปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้ขับเป็นเต่าเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคน

นั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: วัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ

0: คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
1: นั้นชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
0: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
1: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
0: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วขอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
1: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
0: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
1: สดๆ
0: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
1: นี่
0: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกท
1: าก
0: ทะเลยังไม่ได้คิด
1: ย
0: ังคิดไม่ออกค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
0: ใช่ค
1: ่ะนี่นะครับ
0: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตัวแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสรบายและวิธี

0: งานที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่งับถุงไม่งับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
2: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
1: อ
2: ย
1: ู่
2: แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแล้วแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันแล้วรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
2: ากขึ้
1: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือไดอารี่โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ย

0: พอมันถึงจุดๆนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
1: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
2: wow.
1: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
3: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราแค่นั้นมาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคร
4: ับที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบเนี้ยก
3: ็
4: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
3: โอ้โห
4: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
3: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
4: ตัว
3: ต่อปีนะครับ
4: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
0: หรือ
4: ที่
0: ขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
4: 5-6 รอบ
3: มาถึง
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: ใ
0: ช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
4: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูทำมาทั้งหมด
3: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
3: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
4: ประมาณ 1,750 ตัน
3: คุณผู้ชมดูนี่ครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
2: ว้าว
3: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลูกใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
4: ใช่
3: เจ้าแรกๆเลยนะ
4: ครับถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
3: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ครับ
4: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับ
3: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
4: ่
3: มีบอกราคาไว้ด้วย
4: ใช่
3: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
4: ใช่
3: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
4: ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
3: ร
4: ีเควสแบบแซมเปิล
3: ตัวอย่าง
4: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
3: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลาย

0: คือมอลลุ่มมันเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
0: ค
1: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะ
0: เ
1: ราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนเนี่ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lanzuห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: ามารถเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ยัดด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโด
ยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2058มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอรรถพลอรรถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาพวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอธินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตากรัตน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักวงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทย
ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทวุฒิติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทาน

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับและอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเรลเมดคอมจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30
และณพระที่นั่งพิมานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่

0: อครับ
1: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
0: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
0: ฮะแก่นแก้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
0: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน่
3: ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
3: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
3: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
0: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
3: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
0: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
0: ่เออจริงด้วย
3: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
4: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
0: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่อ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
1: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
1: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
1: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: สะอาดใช้กันอย่างถ้วนหน้าเลยครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทำให้เรามีรายการนี้ขึ้นมาได้ครับส่วนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ท่ากระพี้สามชุกสุพรรณบุรีครับผมที่นี่เขามีพลังงานดีๆอะไรใช้กันเราไปดูกันเถอะครับ
1: สำหรับภารกิจของผมวันนี้ก็มาตามหาวัตถุดิบจากพลังงานดีๆเพื่อให้เชฟจากัวมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นี่แหละฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรตอนนี้เชฟก็เดินทางมาแล้วที่สำคัญพร้อมกับรถ e-truck ที่ใช้พลังงานทดแทนซะด้วย
0: พี่เลนครับของดีที่สุดในท่ากระพี้เนี่ยก็น่าจะเป็นฝรั่ง
2: ไม่ใช่ค่ะต้องเป็นกล้วยน้ำว้าบ้านพี่สิ
0: แต่ว่าเห็นมีวัตถุดิบหลายอย่างมากเลยนะครับ
2: ใช่ก็ที่นี่จะมีมะม่วง
0: มีมะม่วง
2: แล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้าที่นี่จะปลูกกล้วยน้ำว้าเยอะมาก
0: ครับ
2: จนกระทั่งราคามันถูกมากอย่างนี้แล้วก็ขายไม่ค่อยได้เนาะเราก็เลยจะต้องมาแปรรูป
0: แปรรูปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อย่างตอนแรกเราก็แปรรูปเป็นกล้วยตากก่อนนะคะเพราะว่ากล้วยตากนี่เป็นท็อปฮิตสุดละของการแปรรูปกล้วยน้ำว้าจากนั้นเราก็มาแปรรูปเป็นแป้งกล้วยนะคะพอแป้งกล้วยเนี่ยเสร็จเราก็เอาแป้งตัวนี้มาทำเป็นขนม
0: wow.
2: หรือว่าจะเอาทำมาเป็นแบบชงดื่มก็ได
0: ้มันก็กลายเป็นเหมือนแป้งอะไร
2: แป้งสาลีใช่แป้งข้าวโอ๊ตแต่ว่าจะเป็นแป้งกล้วยน้ำว้าคราวนี้เนี่ยเราก็เริ่มการแปรรูปก็คือจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยเราจากวีละแค่10 บาทหรือ 5 บาทเนี่ยก็จะกลายเป็นกิโลละ100 หรือ 120 บาทไปเลย

0: แล้วกล้วยที่ใช้นี่เป็นกล้วย
1: คือปกติจะต้องเป็นกล้วยน้ำว้าดิบค่ะแต่ของที่บ้านเราจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันกาบขาวแล้วอย่างกล้วยดิบของเราเนี่ยจะต้องเป็นกล้วยดิบประมาณสัก90-100วัน
0: นี่พอไหมฮะดิบพอ
1: ยังอันนี้เรายังไม่ได้ตัดปลี90-100วันหมายความว่าจะต้องตัดปลีก่อนเหมือนอย่างเช่นอนุช
0: ครับผม
1: อนุชก็คือเราตัดปลีปุ๊บแล้วก็จะนับไปเลยว่าอีก90วันเนี่ยเราจะมาตัดกล้วยเขาละ
0: ก่อนที่มันออกมาเป็นอย่างนี้คือต้องตัด
1: ก็ต้องเป็นปลีก่อนใช่เราต้องตัดปลีเขาทิ้งก่อนเขาว่าถึงจะเลี้ยงกล้วยตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นไปได้เป็นงั้นอาหารอ่ะมันก็จะมาเลี้ยงที่ตัวปลีตัวนี้อย่างเดียวเราต้องหากล้วยก่อน
0: ใช่
1: นี่แหละนี
0: ่ปีนี้แหละครับ
1: ตอนนี้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้เราตัดลงมานะ
0: มีวิธีแนะนำไหม
1: ผมจะไปเราหาพื้นที่ยืนมั่นๆก่อน
0: เขาบอกให้ยืนมั่น
1: ๆโอ้ยหล่อแล้วมาโอเคอ้าวเราก็จะฟันตรงนี้นะพี่ขอขยับหางออกมาเวลามันโน้มลงมาอีกทีนึงค่ะโอเค
0: สองทีเท่านั้น
1: เก่งมากโอเคโ
2: อ้เอ็มมาใช้พลังงานทดแทน
3: ใช้แขนได้มาแล้ว
2: ก็ทำได้

0: ตอนนี้เราจะไปไหนครับพี่เหลง
1: ก็เดี๋ยวเราจะเอากล้วยที่เราสไลด์เรียบร้อยแล้วค่ะไปตากไว้ในโดมพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโดมพาราโบลาของเราเอง
0: ก็คือแหล่งพลังงานดีๆของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นพลังงานสะอาดต้นทุนต่ำ
0: ชาวบ้านปกติคือเขาก็ตากไว้หน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่ายังไงครับ
1: ที่ดีกว่าก็คือว่าตัวนี้เราไม่ต้องกลัวเรื่องของฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยที่จะมาปนเปื้อนนะคะ
0: มันเป็นตึกปิดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เป็นลักษณะปิดแล้วเราก็เก็บไว้ในนี้ได้2วันโดยที่ไม่ต้องมานั่งเก็บเข้าเก็บออกเลยแล้วตัวนี้เขาจะมีโซลาร์เซลล์เนาะจะเป็นตัวให้พลังเนี่ยมาที่ตัวพัดลมของเราให้พัดลมเขาหมุ
0: น
1: แล้วก็ดูดใช่แล้วก็ดูดความชื้นออกไป
0: ถือว่ามันเร็วกว่าการตากแบบวิธีปกติไหมครับ
1: เร็วกว่า2เท่าเลยค่ะ
0: โอ้มาโอ้โห
1: ตอนนี้ก็ประมาณสัก60องศาได
0: ้โอ้โห
1: เพราะว่าตัวโซลาร์เซลล์เรามันจะมีตัวบอกอุณหภูมิบอกความชื้นด้วย
0: มันจะหอมมากเลยข้างในเนี่ย
1: หอมไหม
0: หอมหอมกลิ่นกล้วย
1: ใช่
0: ครับผมเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่า
1: โอเค
2: พีทพอพี่แห้งแล้วออกมา

0: ใช่หน้าที่ของผมนะฮะที่จะเอาไปใช้งานแต่เป็นหน้าที่ของเชฟจากกัวครับ
1: อันนี้คือแป้งกล้วยนะครับตัวนี้นะครับเคยทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมาแล้วบ้างครับ
2: ตอนนี้ที่เคยทำจะเป็นทำเป็นทองม้วน
1: ทองม้วนครับ
2: วันนี้ก็จะมาดูแล้วว่า

0: ชฟจะทำอะไรให้ทาน
1: จริงๆนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถทำเป็นของที่ทานง่ายๆอย่างเช่นตัวแพนเค
0: ้
1: กเป็นตัววัฟเฟิลกรอบเดี๋ยวจะทำตัววัฟเฟิลกรอบเนี่ยให้พี่ชิมแล้วพี่ลองดูว่าตัวนี้ถ้าเกิดเอาไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่มันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราไหม
0: ได้เลยครับ
1: โอเคครับ
2: ครับผม
3: พร้อมครับ
1: โอเคครับ

ับแป้งสาลี2ส่วนแป้งกล้วย1ส่วนนะครับตามไปด้วยน้ำตาลนะครับแล้วเกลือครับผงฟูนะครับใส่จากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำมันนะครับลงไปแล้วใส่ไข่ครับถ้าเกิดเราอยากจะให้กรอบนะครับเราก็ใส่ไข่ไป2ฟองนะครับแล้วเราก็ผสมนะครับทุกอย่างให้เข้า

0: แล้วก็ถึงเวลาที่ผมรอคอย
1: เดี๋ยวถ้าเกิดอยากจะให้มีความอร่อยไอ้ที่เป็นน้ำผึ้งที่ได้จากกล้วยน้ำว้านะครับตากไว้นะครับเราก็ใส่นะครับ
0: ทุกอย่างคือกล้วยหมดเลย
1: นะครับกินกล้วยเนี่ยจะบอกให้ว่าคนไทยบอกว่ามันทุกอย่างในชีวิตจะง่ายมากทำอะไรก็ดีหมดเพราะว่ามันกล้วยง่าย
0: ๆนึกว่าแบบเข้าห้องน้ำแบบไหลลื่นเลยแป้งมันดอกมาแล้วมันดูเนี้ยมาก
1: คนทำน่าจะดี
0: อันนี้ผมเป็นคนทำครับ
1: อ๋อเหรอตัวแป้งครับพี่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้เก็บได้นานนะครับเราก็ไปอบอีกรอบนึง
2: แปลว่าอันนี้เราเอาไปตากในโดมพลังงานก็ได
1: ้ใช่ครับมันจะทำให้ตัวของขนมเรามีความกรอบขึ้นไล่ความชื้นนะครับ
0: พอใส่แบบเครื่องครบทุกอย่างมาแบบโคตรดี
1: โคตรดีเลยใช่ไหม
0: แซ่บ
1: โคตรดี
2: นะฮะ
0: คือเฮ็ดขายได้ง่ายๆเลยผมซื้อเลย
1: โอ้นี่ถ้าเกิดเป็นบ้านพบนี่เขาบอกว่าร้อยอย่างแรงเลย
0: ร้อยแรงเลย
1: มัดแหละร้อยอย่างแรงเลยภาษาสุพรรณว่ายังไงครับอร่อยนะครับ
2: อร่อยมากเลยค่ะ
1: มันอร่อยมากนะครับอร่อยมาก
3: มาเฝ้าแล้ว
1: เชิญเลยครับพร้อมแล้วครับมาเลยนะครับ
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
1: อันแรกครับนี่นะครับ
3: นี่แล้วมันก็ต่อ
1: เชิญเลยครับ

0: ครับผมสำหรับเทปนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้เทปหน้าเราจะไปที่ไหนเราจะไปเจอพลังงานดีๆแบบไหนก็คงต้องรอดูส่วนผมก็มีหน้าที่เหมือนเดิมครับผมไปหาวัตถุดิบ
1: สำหรับผมนะครับเชฟจากัวนะครับจะเอาวัตถุดิบนะครับที่ได้มาจากพลังงานทดแทนนะครับมารังสรรค์นะครับให้เป็นเมนูอาหารรสเลิศนะครับและที่สำคัญจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่งคั่งและรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชนครับ

ขี้ต้มก็จะไล่ๆหน่อยเพิ่งฝนตกมาเมื่อคืนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนนสวรรค์นะฮะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเราจะมาหาวัตถุดิบดีๆจากพลังงานดีๆนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปตักบาตรกับชาวบ้านก่อนนะครับผมเดี๋ยวมานะครับ

0: จะไปเอาอะไรมาให
1: ้ไม่รู้คุณเอาอะไรมาเดี๋ยวผมทำให้หมดเลยอ้าว
0: โอเคแล้วถ้างั้นจินตนาการเราเองตามที่วัตถุดิบที่ได้มา
1: ไม่เคยกลัว
0: แต่บอกให้นะว่าข้างในเนี้ยปลอดสารพิษทุกอย่าง
1: ออร์แกนิกหมดเลย
0: ใช่
1: เอามาเผื่อผมด้วยเดี๋ยวผมจะขนกลับกรุงเทพโอเคไหม
0: จะออกฟรี
1: อ่ะทำไมล่ะก็ดีสิไม่ชอบเหรอนะ
0: ชอบ
1: โอเคเดี๋ยวผมรอนะ
0: ทำไมรู้สึกว่าเชฟให้ผมไปเหนื่อยหาวัตถุดิบอยู่คนเดียวในขณะที่เชฟรอที่รถแบบ
1: คุณยังเด็กๆอยู่คุณจะต้องแบบต้องตายวิ่งแล้วก็ต้องไปหาไม้ได้ไง
0: โอเคครับผมได้
1: เดี๋ยวเจอกัน
0: เตรียมพร้อมครับเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในละ
1: โอเค
0: พร้อมเชฟไปรอที่รถเลย
1: โอเค

0: ็นจังได๋เชฟ
1: อ่ะ
0: คริสเป็นไงบ้างเมื่อกี้เขาชาวบ้านนี้เขาต้อนรับเราอย่างแบบอลังการมากมีเต็นท์รามมีใบสีสุ
1: ขอบอุ่นนะอบอุ่นมากเลยแล้วของอ่ะ
0: ยังไม่ได้เข้าไปเก็บเลยเราต้องอยู่กับชาวบ้านก่อนเขาสาจัดงานต้อนรับเราอย่างแต่เชฟอ่ะเตรียมพร้อมยัง
1: ผมอ่ะพร้อมตั้งนานแล้ว
0: รู้เหรอ

0: Sawarot.
1: กระเจี๊ยบนี่มันเป็นดอก
2: จ้าเป็นดอกก่อนเป็นดอกแล้วก็จะออกมาเป็นลูกค่ะ
3: อันนี้จะเป็นแบบว่ามันกระเจี๊ยบต้มน้ำนี่ค่ะ
1: ครับ
3: เป็นกระเจี๊ยบเขียว
2: เขียวประโยชน์เยอะค่ะ
1: มันต่างกันยังไงครับกระเจี๊ยบต้มน้ำครับ
2: กระเจี๊ยบนี่ได้คือเนี
3: ้ย
1: ครับนี่ไป
3: ท่าไหนเขาก็หันไปฮัลโหลไป
1: ท่านี้แล้วพลังงานดี
2: นี่พลังงานตัวนี้มาก่อน
1: โซลาร์เซลล
2: ์
1: อันนี้บอกครับดอกกระเจี๊ยบ
2: จานนี่ล่ะค่ะต้นกระเจี๊ยบ
1: มันคือลูกกระเจี๊ยบ
3: เคยเห็นไหม
1: บัวไม่เคยเห็น
3: เอาไปทักปลากับปลาพวงเด้อเขาทักน้ำมันยังเขาได
1: ้เขาบอกให้อ้อมไปทักปลามะม่วงมันถึงจะเข้าได
0: ้อ่ะตอนนี้เขาก็ได้สวรสได้กระเจี๊ยบอ่อนแล้วก็บางนี้มีอย่างอีกครับเนี่ย
2: บวบเลี่ยมค่ะ
0: บวบเลี่ยม
2: เป็นบวบเลี่ยม
0: นี่บ่
2: จ้านั่นล่ะ
0: โอ้นี่ปลาทอด
4: ว้าว
1: เราลูกเดียวกับพ่อแล้วมาต้องเอาหลายดอก
3: แบกสันแบก
1: โอ้ยมีคนไปเก็บมาสองตัวนี่
2: จ้าแค่ราคาพักเฮาใส่น้ำพลังงานโซลาร์เซลล์ของเฮาน่ะค่ะ
1: สิเข้าตะกี้นี่แรง
2: จ้ะแม่นยุ่นบนนี่แรงค่ะบัดพอนี้เฮาได้มาได้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเฮากับพ่อกันปลูกผักอย่างงามเลยค่ะ
1: ก็คือน้ำใต้บาดาล
2: แม่น
1: น้ำใต้บาดาลก็คือเป็นการเจาะลงไปเพื่อที่จะสูบน้ำที่อยู่ใต้บาดาลเนี่ยขึ้นมาเป็นน้ำที่สะอาด
2: จ้ะสะอาด
1: กินได้เลยตัว
2: ได้ค่ะ

0: เขาใส่น้ำตรงนี้แล้วค่ะข้างงามค่ะแต่ก่อนรายได้ก็บ่ปานใดค่ะก็เฮาได้มาได้พลังงานแสงอาทิตย์เนาะค่ะเนาะปะทีนี้ผักเฮาก็งอกงามขึ้นปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะที่อื่นบ่มีน้ำแต่ว่าที่นี่มีน้ำตลอดเลยค่ะแต่ก่อนก็มีสมาชิกอยู่8คนค่ะแต่ปัจจุบันนี้40กว่าล้านแล้วจ้ะ
1: ชีวิตก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้นค่ะมีรายได้เฮาก็พอได้ใช้ได้สอยได้อยู่ได้กินกับพื้นที่ตรงนี้ล่ะค่ะที่มีพลังงานแสงอาทิตย์นี่ล่ะค่ะครอบครัวก็บ่ได้แยกกันไปไสค่ะ
1: ครับ
0: ซอยกันเฮ็ดผู้ใดมีลูกมีหลานยังตอนแรกสิก็จะมีเด็กๆเพิ่นออกมาสีบจักรยานอ้อมสวนของเฮาเลยค่ะยังมีความสุขแล้วจ้ะ
1: ครับว่าชีวิตพ่อเพียงมีความสุขแน่
0: แม่น
2: ครับผมก็อย่างที่เห็นที่นี่มีพลังงานดีๆผลผลิตดีแน่นอนแต่ทีนี้เราไปดูว่าเชฟจะสามารถมอบเมนูดีๆให้เราได้หรือไม่ไปกันเลยดีกว่าขอรักนะเด้อเนี่ย
3: ตอนนี้ทีมงานเราทะเลาะควายแล้วครับผม
2: เชฟครับ
4: ครับผม
2: วัตถุดิบมาแล้ว
4: ผู้ใหญ่หลนครับ
2: นี่ได้อะไรมาเยอะแยะเลยมีทั้งฟักบวบกับกระเจี๊ยบแล้วก็มีเสาวรส
4: เสาวรสอ๋อทำไมหายไปตั้ง2ชั่วโมงได้มาแค่นี้
2: ไปเดินดูมั้ย40กว่าไร่แล้วน่ะ
4: 40กว่าไร่เหรอครับ
2: ฟังมากครับโอ้โหกว่าจะเดินดูทั้งหมดแล้วก็มีผู้ใหญ่เราต้องมานั่งคุยกับเขา
4: ผู้ใหญ่หลนคุยกันรู้เรื่องมั้ย
5: ก็ถ้าเป็นภาษาเดียวกันก็คุยรู้เรื่องครับ
2: อ๋อยังชิวๆรู้เรื่อง
4: เออนี่พูดอีสานเก่งมากเลย
5: ครับ
4: ผู้ใหญ่โหลนครับ ผมมาทั้งทีเนี่ย

0: ู้ใหญ่อยากได้เมนูอะไรครับ
1: เพราะเราก็เป็นผักเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่ไม่รู้ว่าผักหลายชนิดนี่จะไปทำอะไรให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเราได้ก
0: ันตะกี้ที่ผมมาเนี่ยผมสังเกตเห็นเนาะตอนที่เราทำใบสีสุขวัญเนาะ
2: ครับ
0: เราก็จะแบบต้องไปซื้อน้ำมากินปกติน้ำเป็นขวดแพงไหม
1: ก็ขวดละ10บาท
0: โอ้ย10บาทไม่ดีครับผักเนี่ยครับเรามาทำเป็นน้ำผักแล้วเสิร์ฟเขาเลยแล้วเราไม่ต้องไปซื้อน้ำละฉะนั้นเงินน่ะถ้าเกิดวันนี้เราซื้อน้ำทั้งหมด100ขวดเนี่ยเราต้องเก็บเงินไป 1,000 บาทเอาผักของเราเนี่ยมาใช้เสริมแทนดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับ อ้าว
2: ฉะนั้นยกให้เป็นหน้าที่ของเชฟต่อเลยครับ
0: เดี๋ยวรอชิมนะครับชิมคนเดียวไม่อร่อยต้องมาทานกันทั้งหมู่บ้านเลยถึงจะได้บอกว่ามีเพื่อนกินอร่อยด้วย
1: ครับผม
0: ครับ
2: อ้าวเป็นไงจ้าฉันเข้าไปส่วนคนอื่นมากัน
1: ครับ
2: ป้าเข้าลงกันลงกัน
0: อันดับแรกเราเลือกนะครับ1สับปะรดครับนี่นะครับมีความเปรี้ยวแล้วมะนาวก็เปรี้ยวได้นะครับแตงกวาครับแตงกวาก็ทำให้รสชาติดีได้นะครับนั่นเรามาหั่นนะครับกันเลย

ในการใส่นะครับเราก็จะเอาแตงกวาเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับถัดจากนั้นนะครับเอาเสาวรสนะครับควักนะครับลงไปที่สำคัญนะครับเราใส่น้ำแข็งครับเติมน้ำลงไปนิดนึงครับแล้วเติมน้ำผึ้งครับ

0: ร็จเรียบร้อยครับสมคิดผู้ใหญ่ร้อนเชิญเลยครับ
1: ได้น้ำอะไรมาครับเชฟ
0: นี่นะครับเป็นกระทกรกนะครับ
1: เต
0: าลดใส่น้ำผึ้งผสมมะนาวแล้วใส่แตงกวาครับนะครับแตงกวานี่ครับกินไปเลยสดชื่นครับนี่ให้ชิมนะครับเชียร์ส
1: เชียร์สตำจวกเบิร์ดแก้ววะ
0: สดชื่นเลย
2: ครับสดชื่นดีครับ
0: ผมคิดสุดยอดเลยอ่ะผมหายเหนื่อยจริงเลย
1: ไปเดินมาเก็บนั่นเก็บนี่ผมเหนื่อยมากเลยอยากจะกินน้ำสักแก้ว
0: อย่างนี้ต้อนรับแขกได้
2: ผมว่าโอเคเลยครับ
0: โอเคเลยนอกจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามีอีกหลายตัวเดี๋ยวผมจะปั่นให้ผู้ใหญ่มะเขือเทศปั่นได้นะครับเอามะระไปต้มแล้วมาปั่นได้ฟักทองไปต้มก็ปั่นได
2: ้
0: บวบนะครับปอกก็ปั่นได้นะครับตัวไหนที่อยากจะกินสุกก็ต้มก่อนแล้วเอามาถึงปั่นแค่นี้ทุกอย่างกลายเป็นน้ำผักโนนสวรรค์ครับนี่นะครับ
1: เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับการทำน้ำผักโนนสวรรค์ที่หมู่บ้านโนนสวรรค์จังหวัดบุรีรัมย์อย่างที่คุณเห็นกันนะฮะเราจะไปตามชุมชนต่างๆเพื่อหาแหล่งเอเนอร์จีดีๆวัตถุดิบดีๆเพื่อมาให้เชฟนั้นออกทำเป็นเมนูที่สุดยอดครับผม
0: ก็จะเอาตัวนั้นนะครับมารังสรรค์นะครับเป็นเมนูใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดนะครับสร้างรายได้สร้างความสุขและสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนเหมือนกับน้ำผักโนนสวรรค์กินแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์เลยครับ
1: แต่ก่อนที่เราจะปิดรายการเราจะกินกันเองแค่3คนไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: ฝากมาฝากมาเด้อจังไหนก็ขอบคุณพ่อนี่หลนด้วยครับผมขอบคุณนี่หลี
0: ขอบคุณมากครับ
3: แซ่บอร่อยค่ะแซ่บหลีค่ะรสชาติไม่ค่ะแปลกสุดยอดสุดยอด

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายจนวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
1: อันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
2: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
1: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
2: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
1: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโจรสลัดแล้วนี่อะไร
2: สลัด
1: ถ้างั้นป้นเลย
2: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
2: ครับผม
1: เจ้าของมาพวกนี
2: ้ฮะ
1: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
2: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
1: อันนี้ตัดได้เลย
2: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
1: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
1: ไม่เป็นโจรมาปล้นนะเนี่ย ตัดได้เลยเหรอ
2: ตัดได้เลยครับตัดได้เลย
1: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวป้นในบ้านซะเลย

0: โหเห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี
1: ้ครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนลพบุรีเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำการเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่ายๆ
0: พ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6 ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ้อล่ะ
1: อาซ้ออ
0: าซ้อขณะนั้นก่อนจะมาเจอข้าวอาซ้อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้า
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: ขายอะไร
2: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
1: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินกระโพดอร่อยมั้งไหม
0: เอาข้าวโพดไปล่อได
1: ้
0: เลย
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: มาตามมากินข้าวโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
2: ค่ะนิดนึง
0: ทำไมถึงชอบเขา
2: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
2: เขาล่อ
0: เขินจังเลยอะก็ถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาล่ะชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
1: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
1: ใช่ครับพอเราแต่งงานมาแล้วนะด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้อย่างนี้น้อยนะ
1: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนี
1: ้ตอนนั้นน่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่
1: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกกับชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
0: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
1: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
0: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่ตลา
2: ดมันเล็กด้วย
0: เสียแน่
1: ตลาดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
0: แต่ซ้อเขาใจเด็ดไง
1: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
0: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ๆตายระดับหน้า
0: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
1: ใช่ครับ
0: เอาไงดีขับผ่านอุ้ยไม่ขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
1: เสียบเลยประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
0: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
1: ขายบาทหนึ่งเลยจะได้หมด
0: จะได้จบ
1: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
0: หมด
1: หมด
0: พิกตาตลาดกลางถนนนั่น
1: กลับบ้านเอาตังค์ไปคืนให้ลูกสวนเราก็ขาดทุนนิดหน่อย
0: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
1: ไม่ได้คิดอะไร
0: ปล่อยของให้หมด
1: ปล่อยของให้หมด
0: หมดแล้วกลับบ้าน
1: กลับบ้านตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี
0: ่
1: โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
0: เขาเห็นสิแต่นี่ขายได้เว้ยมะนาวเหลือเอาทิ้งไปไม่ได้มันหมดเลยมันก็ขายได
1: ้ไม่รู้คิดแบบนั้นหรือเปล่า
0: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึง
1: อีกเท่านึง
0: เราก็เอาละ
1: มาที่เดิม
0: กลับมาที่เดิม
1: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
0: ้ขายได
1: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหน แล้วบอกอ๋อบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ไอ้ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามาร
3: อ
1: คนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได
3: ้
1: เราก็เลยเราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเรา

0: ที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต่
1: อ
0: เพื่อจะเอามาขายมีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหนเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู่ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่เกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมาก
1: เจอเหลือไหมน่ะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
0: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได
1: ้
0: พอได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
2: ขายดีด้วยนะคะ
1: ขายดี
0: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วขายดีแต่ไม่มีตังค
1: ์ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
2: ่ค่ะ
0: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
1: เราก็เก็บดิ
0: แล้วเราก็เลย
1: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
0: เอามะนาวเทใส่กระบะ
1: หลัง
0: เอาตะกร้
1: า
0: ให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทานตะกร้ามันน้อยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยัง
1: อ๋อ
0: พอพูดอย่างนี
1: ้คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี
0: ้ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
1: มีคนหยิบไปจริง
0: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
1: อ
0: ตอนหลังเนี่ยพอเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
1: เริ่ม
0: เหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงเนี้ยย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
0: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู่
1: มีแผงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
0: ปูเสือนอนกับแผง
1: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
0: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
3: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดโคโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรลเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงและข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ป
3: ีมันมีบททดสอบ
2: บททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้และประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียเหมือนกันหอมใหญ่เงี้ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งทีนี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม็กพนักงานห้างค้าปลีกค้าส่งทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
3: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
2: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่า

0: สิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่ซอฟบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับปลายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200 โล
1: สบายไหม200โลของเราม
0: ันก็สบาย
1: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200โล
0: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดอันนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยมันเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
1: เราเห็นเลยป้าบ้านปิดไว้
0: ใช่เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับคงมาทานทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ไม่เคยเจอว่าเอาซาเล้งมา
0: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื
1: ่อก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
0: เพราะว่าแรกๆเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม่
1: แต่ก็เป็นซาเล้ง2คันเที่ยวหน
0: ้
1: า
0: ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
1: ในพื้นที่ที่ถัดไปถัด
0: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงอีก
0: ใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทําธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทําเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสด
1: จ้ะ
0: ตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาเอาอะไรตรวจเราก็คุยกับแฟน
1: ไม่มีความรู
0: ้ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็คกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมเกาหัวเลย GMP คืออะไรงงเลยคราวนี้เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรางี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดีเราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
0: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแคบแน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
0: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะรอส่งออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี้ก็ไม่เป็นไรก็อนุโลมให้
1: ลงไปก่อน
0: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP
0: ได้ GMP แล้วเราเอา GMP นะไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลเอ้าเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะหนีจากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นน่ะคือเก็บในสมองนะเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างละตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวันมันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูก

0: ขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังก็ซื้อที่ได้อีกแปลงหนึ่งฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร่
1: จ
0: ้ะตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือ
0: นั้นเล็กๆน้อยๆ
1: นั่นหมายความว่าวันนึงที่เดินทางมาถึงว่าโอ้ซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุ้มปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วยเรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลย อยู่กับแม่มา17ปี
1: โถเป็นเกษตรกรทำไมจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
1: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
1: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ GAP
0: GAP ตอนนี้16ไร่ของเราอ่ะที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอ่ะ40กว่าชนิด
1: 40กว่าชนิดใน16ไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยผ่านไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงเนี้ยมาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
1: อแล้ววิธียังไงแก้ยังไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยตัดแล้วได้5กิโลถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
1: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
1: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้ในวิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพาะ
1: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
1: โอ้โห
0: คนนี้ง่ายแบบนี้เลยดีกว่า
1: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
1: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
0: ครับ
1: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีเท่าไหร
0: ่ปีนเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยรายได้เดือน16ล้าน
1: เดือนละ16ล้าน
0: ตายแล้ว
1: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเป็นตัวเลขกลมๆ มันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
1: ี่
0: ย
1: มันไม่ถึง
0: หรอกแต่ว่าม
1: ัน16ล้านแต่มัน16ล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
1: แบบนี้แสดงว่ามีตังโจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงเหรอมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
2: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เอ้ยนะเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเอ็งจะพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยคร
1: ับ ไปพวกเราโจรสลัดมีผักกินแล้วช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โหนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
1: ใช่อะไรครับ
0: ถึงได้จิ๋วกะหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
1: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
0: จ้ะ
1: ซันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
0: 3วันเท่านั้นเอง
1: 3วัน
0: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
1: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10% ที่เหลือ
0: ที่เหลือ
1: ที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันพออยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
0: อันนี้ผักเดียวกันไหม
1: ผักเดียวกันครับ
0: อันนี้หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
1: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะนึงเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
0: ้
1: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
0: 20วัน
1: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลย
0: โอ้คือมันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
1: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือ
0: แกะเผา
1: แกะเผาสองคือขุยมะพร้าว
0: ขุยมะพร้าว
1: สามปุ๋ยหมักทางชีวภาพ
0: ปุ๋ยหมักชีวภาพ
1: สูตรต้องรู้ด้วย
0: ม
1: ันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
0: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะไม่กินไม่ได้หรอก
1: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
0: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
1: ผักกินใบ
0: ต้องกินขี้หมู
1: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะครับมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
0: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
1: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
0: 3 วัน
1: 10วัน
0: 10วัน
1: มาถึงนี่20วัน
0: 20วัน
1: ย้ายปลูกลงกระถางแล้วคนนี้
0: เอ้าอุ๊ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
0: ถาดเพาะเฉย
1: ใช่ครับ
0: อยากดูกระถางแล้ว
1: ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
2: ครับสลัดเนี่ยถ้าคุณปักกระหอมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยมาประมาณ25องศานะฮะ20-25องศานะครับก็ถึงจะเจริญได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กๆลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทุกข์ดังดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นกรดจัดเนี่ยถ้าเรารู้นะตรวจดินเราก็ใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไตรโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ตูเพอร์มาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพื้นที่ใบจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับนะอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการของโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกับจับเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
0: โอ้โหช้ำแจ่มจะได้แจ่มว้าวมากมา
1: ครับผม
0: นี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
1: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
0: เก็บได
1: ้เก็บได้เลย
0: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
1: 8นิ้วครับ
0: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
1: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
0: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบนึงต้นเล็กๆ เขาต้องสารอาหารแบบนึงมีไหมเรื่องของผัก
1: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมาเนี่ยสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ

0: 20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันน่ะเราต้องเติมอาหารให้เขายิบหนึ่ง
1: แล้วเราให้อาหารเขาทางไหน
0: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
1: ราดเลย
0: ราดเลยราดเลยใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำมันก็คือให้เลย
1: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถรดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
0: ได้เลยครับ
1: เขาชอบมาก
0: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำอะไรดีกว่าม
0: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
1: เรื่อง
0: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
1: ดีกว่า
0: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
1: ถ้าระบบน้ำเลย
0: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี่ย
1: มันมาเองเลย
0: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่ลงให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีกมันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพันธุ์พืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราจะต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
1: ราคาปลูกดินดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
0: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
1: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างกันกินแตกต่างกันบำรุงแตกต่างกัน
0: มันก็จะมีอย่างผักสลัดนะตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการGreen Oak ก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
1: Green Oak
0: Red Oak นี่คือสีแดง
1: Red Oak
0: แล้วก็จะมีผักคอร์ส
1: Butterhead
0: Finlay Red Coron
1: Red Coron
0: 6อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยจะเจริญเติบโตเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็น Green Oak เนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
1: ตัดได
0: ้แต่ถ้าเป็น Red Oak สีแดงต้อง30วัน
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
0: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: แต่กินเหมือนกัน
0: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับเรดโอ๊กคือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
1: อายุเกิน
0: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะมันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
1: ถ้าให้น้ำ
0: เหมือนกัน
1: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
0: ใช่ครับ
1: แค่นั้นเองต้องเรียนรู้
0: ครับ
1: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
0: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
1: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปรุ่นนี้ก็เก็บได
0: ้
1: สลับปลูกสลับขนาดน
0: ี้ใช่ครับ
1: นี่คือกลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
0: ใช่แล้วครับ
1: โอ้ดีมากๆเลย
2: ผักสลัดของที่นี่ก็สดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเคล็ดลับการวางแผนในผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนไล่ขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก่อารมณ์เสียง่ายโดยดร.แดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูแคเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองแหละครับ

0: ันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะมันปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่
1: ๆอันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันหนึ่ง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 700-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อกๆค
0: ือ
1: เราจะปลูกเป็นรุ่น
0: จ้ะ
1: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดกรีดร่องแล้วโรยต้นผักบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
0: กรีดร่องแล้วโรย
1: กรีดร่องแล้วโรยเลย
0: คือเป็นยกแปลง
1: ยก
0: ข
1: ึ้
0: นมาอย่างนี
1: ้ใช
0: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
1: ใช
0: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
1: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
0: ซึ่งไอ้ความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
1: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
0: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
1: ใช่
0: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
1: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ยมันโตพร้อมกันยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคะน้าแล้ว80ต้นน่ะตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
0: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู้
1: ใช่ครับ
0: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
1: ใช่ครับ
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
1: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
0: ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า
1: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงเลยนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนเนี่ยมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีนแย่ไม่เหลือจริงๆแล้วเขาคิดผิดเขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
0: ่
1: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณไปได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคตกลงกันเลยโลละ7บาทวันนึงเราไม่ได้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้อีกคะน้าปลูกได้ไหมกวางตุ้ง
0: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
1: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว้จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
0: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
1: ใช่ครับ
0: คนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
1: มีผลทั้งหมด
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: เราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
1: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้ก็จะมี

0: ือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ลืมเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือจะต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะว่าที่นี่เปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทําดินนําเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP ให้มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
1: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับเราก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักนึงเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนนะเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนที่คิดจะปลูกผักกระท้อมนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนมีตลาดในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นเราเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะที่ดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
0: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในทำการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู
2: ่แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
0: ใช่ครับ
2: อนาคตล่ะวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
0: ยังครับแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้องไป
2: อาณาโถ่กี่บาทในกี่บาท
0: อันนี้
2: ได้ชุบ
0: นิดหน่อยชุบมา
2: ชุบซะเหมือนจริงเอาเป็นว่าเราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่ครับ
2: ถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟากโยดฟ้าดินเลย
0: ใช่ครับ
2: ในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตอย่างไรหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
0: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
2: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
0: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำทั้งหมด
2: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
0: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สนึง

0: 800บาท
1: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์ทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
0: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ
1: ม
0: เขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่า

เป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆเคยได้ยินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการปลูกพืชในวัสดุใดๆที่ไม่ใช่ดินพืชจะได้รับแร่ธาตุจากสารอาหารต่างๆที่พืชต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่เราให้

0: แบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 2. การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแขวนอยู่ในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำให้แก่รากพืชตลอดเวลา 3. การปลูกพืชแบบซับสเตรทคัลเจอร์เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุต่างๆที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture เป็นการปลูกเรียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนเช่นแกลบดำขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับพีทมอสเป็นต้นซึ่งการปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินเหล่านี้ต้องมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่องจึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตโดยมีการให้น้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการให้แก่ต้นพืชทางสายน้ำหยดพืชที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่พริกหวานเมลอนมะเขือเทศแตงกวาใต้ดินสามารถทำการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินที่ไม่สมบูรณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อยสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่เดียวกันตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถปลูกพืชในเชิงพาณิชย์หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ปลูกได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soilless Culture S O I L L E S S C U L T U R E Soilless Culture แปลว่าการปลูกพืชไร้ดิน Substrate CultureS U B S T R A T E C U L T U R E Substrate Culture การปลูกพืชในวัสดุปลูก Hydroponics H Y D R O P O N I C S Hydroponics แปลว่าการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆต้องทานผักที่ปลูกด้วยวิธีแบบ substrate culture กันนะคะและในสัปดาห์หน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องไฮโดรโปนิกค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาว

0: เทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: สวัสดีค่ะพี่จูนนะคะวันนี้พี่จะมาเล่า50 Fact มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีกันค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะหรือเด็กมหิดลอ่ะจะเรียกตัวย่อว่า KA ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1ของวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะทุกสาขาจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาเหมือนกับเพื่อนๆคณะอื่นเลยค่ะชั้นปีที่2เราจะต้องไปเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีกันแล้วและเรียนยาวไปจนถึงจบปี4เลยค่ะแต่มีเพียง1หลักสูตรเท่านั้นนะคะที่จะได้กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในชั้นปีที่4นั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะที่วิทยาเขตกาญจนบุรีมีทั้งหมดด้วยกัน7หลักสูตรเลยนะคะนั่นก็คือ
2: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะ
1: ที่นี่มีถึง2หลักสูตรเลยนะคะที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติค่ะโดยพี่จะขอเริ่มเล่าที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก่อนเลยนะคะโดยเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า CB ค่ะโดยรายวิชาของหลักสูตรนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาเป็นหลักค่ะจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายค่ะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาจากต่างประเทศเลยนะคะในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะซึ่งน้องๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามีจุดแตกต่างยังไงจากสาขาชีวะทั่วไปนั่นก็คือเราจะมีวิชา Principle of CB และ CB Impactive ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้หากน้องๆคนไหนสนใจทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมพี่แนะนำสาขานี้เลยค่ะตอนปี2ปี3เรามีการออกฟิลหรือออกภาคสนามด้วยนะซึ่งจะมีการทำแผนที่เข็มทิศศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆสภาพดินและมีการสำรวจประชากรสัตว์ป่าอีกด้วยนะส่วนใครสนใจทางด้านการจัดการภัยพิบัติพี่แนะนำหลักสูตรเพราะพี่ก็เรียนอยู่นั่นก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า ED นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนที่หลากหลายมากๆเลยนะโดยเราจะนำหลักทฤษฎีฟิสิกส์นำไปต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติในอนาคตด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีรอยเลื่อนสีสวัสดิ์ที่เนี่ยจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาหลักสูตรนี้เลยนะจะทำให้เรามีองค์ประกอบความรู้ทางด้านการวางแผนฉุกเฉินที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์โดยจะเรียกตัวย่อว่า GS ค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของธรณีโดยวิชาเหล่านี้จะใช้ต่อยอดในอนาคตได้ด้วยนะเช่น
2: ตะกอนวิทยาวิทยาหินผลิตศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศ
1: โดยพี่จะพูดรวมๆก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับสายน้ำมันพลังงานการทำแผนที่ผืนดินตั้งแต่ชั้นลึกสุดไปถึงชั้นบนดินเลยนะโดยตอนปี3เราจะเรียนวิชาที่เจาะลึกเกี่ยวกับสาขามากขึ้นโดยในทุกๆปีของหลักสูตรนี้เราจะได้มีการไปออกฟิลหรือออกภาคสนามกับเพื่อนๆด้วยนะเพื่อไปศึกษาสภาพแวดล้อมจริงโดยมีระยะเวลาตั้งแต่1สัปดาห์จนถึง1เดือนแล้วก็มีโดยมีฟิลได้เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะอีกหนึ่งหลักสูตรที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะน้องๆนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือเรียกตัวย่อว่า AG นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับเกษตรครบวงจรปัจจัยการผลิตการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต

0: พืชรวมถึงการแปรรูปและการทำธุรกิจการเกษตรด้วยนะและยังมีการเรียนที่หลากหลายด้วยทั้งพืชสัตว์แมลงจุลินทรีย์โดยชั้นปีที่2และ3อ่ะเราจะเลือกวิชาเลือกที่จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้เช่น
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการผลิตเห็ดการจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์และการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล
0: โดยจะมีอาคารและพื้นที่การทำเกษตรโดยจะเรียกอาคารนั้นว่าตึกท้อนั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่สำคัญมากๆของ AG นั่นก็คือกิจกรรมค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีคล้ายๆออกแนวค่ายมหาลัยเลยแต่อีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องถามมากันเยอะมากนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือเรียกตัวย่อว่า FT นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์แบคทีเรียเพาะเชื้อเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆด้วยนะคะในชั้นปีที่4เราสามารถเลือกแผนการเรียนได้2แผนการเรียนเลยนะนั่นก็คือแผนกอและแผนขอโดยแผนกอจะเป็นการฝึกปฏิบัติในโรงงานและทำสเปเชียลโปรเจกต์ส่วนแผนขอจะเป็นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่น่ารักมากๆของพี่ๆ FT นั่นคือกิจกรรม Food Together เป็นกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ของพี่ๆให้กับน้องๆโดยจะมีการทำฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาให้น้องๆได้ทำด้วยนะคะและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆสถาบันอื่นด้วยนั่นก็คือกิจกรรม Open Can เป็นกิจกรรมการรวมตัวของเพื่อนๆอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหารทั่วประเทศเลยนะจะมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และการแข่งขันทางวิชาการด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจทางด้านธุรกิจนะคะพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหรือเรียกตัวย่อว่า BA นั่นเองค่ะหลักสูตรนี้นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแล้วนะเรายังมีเรียนเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการในธุรกิจด้วยนะเมื่อจบไปแล้วอ่ะเราสามารถเข้าสู่วงการการประกอบธุรกิจไปอีกก้าวนึงได้เลยนะคะเรามาถึงหลักสูตรสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า AC โดยหลักสูตรนี้จะถูกใจน้องๆที่ชอบสายคำนวณเชิงบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณองค์กรต่างๆด้วยค่ะโดยรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรนะคะน้องๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะโดยอาคารที่พี่เรียนกันอ่ะมีถึง2อาคารเลยนะคะนั่นก็คืออาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการหรือตึกแล็บค่ะโดยอาคารเรียนรวมนะคะจะมีห้องโคเวิร์กิ้งสเปซไว้ให้น้องๆได้ใช้บริการด้วยนะส่วนตึกแล็บอ่ะยังมีห้องสมุดไว้ให้น้องๆได้นั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานกลุ่มด้วยนะคะโดยทุกหลักสูตรนะคะเราอ่ะจะใส่ชุดนักศึกษามาเรียนกันค่ะแต่มี5หลักสูตรนะคะที่จะใส่เสื้อช็อปค่ะนั่นก็คือ AG GS FT ED แล้วก็ CB ค่ะโดยเสื้อช็อปนะคะเราจะใส่เรียนในวิชาปฏิบัติการนั้นนะคะส่วนหอพักนักศึกษาของเรานะคะตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเลยค่ะสามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรถบริการรับส่งจากหอพักนักศึกษาไปอาคารเรียนรวมเลยค่ะและตอนนี้เรายังมีหอพักใหม่ให้นักศึกษาได้ใช้บริการด้วยนะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากๆเลยและบริเวณหอพักอ่ะยังมีฟิตเนสให้นักศึกษาได้ใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะโดยที่หน้าวิทยาเขตของเรานะคะจะมีร้านคาเฟ่ที่จะเป็นขนมหวานและน้ำหวานต่างๆเลยนะโดยพี่อาจจะชอบไปนั่งกินฮันนี่ทอสกับเพื่อนๆหากน้องๆคนไหนอะที่มาวิทยาเขตนะพี่แนะนำให้มาร้านนี้เลยค่ะมาถึงข้อ50กันแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนอะมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมอะสามารถสอบถามได้ที่ Facebook ของวิทยาเขตกาญจนบุรีกันเลยนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใช่เรื่องง่ายที่คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสทำนาแบบชาวนาโบราณเป็นการทำนาประณีตที่ไม่ใช้เครื่องจักร
1: ไม่ต้องลงลึกนะครับแค่ให้รากเขาติดอยู่ได้เพราะว่าถ้าลงลึกเกินต้นก็จะตาย
0: ลงมือดำนาเพื่อให้รู้คุณค่าของข้าวและเข้าใจคำว่าชาวนาอย่างแท้จริง
2: แดงเป็นเจ้าของร้านเลสพลาสติกเอเวลที่กรุงเทพค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัว
3: สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ลองไปเรียนรู้ตามที่ต่างๆแล้วก็เนี่ยจนปีที่แล้วได้มารู้จักพี่อุ้ม
2: มีเพื่อนๆที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าจะมาดำนาเราก็มาลองไหนขอดูว่าเป็นยังไงบ้างแอบมาดูบรรยากาศ
3: ได้มาเกี่ยวข้าวเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะเรามาทันแค่ตอนเกี่ยวข้าวไงรู้สึกว่ายังไม่ได้มาดูครบโปรเซสอ่ะตอนดำเป็นยังไงหวานกล้ายังไงอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะมาลองดู
2: ก็อยากมาลองว่าชาวนาเขาทำงานอะไรกันยังไงบ้างดำนาเนี่ยยังไงเคยเห็นแต่ในรูป
3: สนุกสนุกพอได้ย่ำโคนเราชอบย่ำโคนด้วยพอตอนทำบ้านดินจะย่ำโคนเราจะรู้สึกดีอันนี้ก็แบบฟิลๆนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอย่างเรื่องรากอะไรเงี้ยบางอย่างเราต้องระวังมากเพื่อไม่งั้นข้าวมันก็จะไม่โตอะไรเงี้ย
2: ก็สนุกดีค่ะยังเรียนชอบแบบเล่นอะไรใหม่ๆถึงอยากลองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาลองก็รู้สึกก็โอเคนะคะไม่ได้วันนี้อาจจะโชคดีมั้งไม่ร้อนมีลมไม่ฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดำได้แบบสนุกกว่าชาวนาทั่วไปที่เขาต้องดำทั้งร้อนๆเลยเนาะมันก็แอบยากนะคะว่าแบบมันต้องมีเทคนิคกดอย่างงี้ถ้ากดไม่ได้ก็ล้มนี่ปากไปยังไม่รู้เลยว่ารอดไหมเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพเนาะมันยากมากในการที่เราจะมีพื้นที่เกษตรของตัวเองที่ถ้าถามเลยว่าอยากมีที่นาของตัวเองไหมอาจจะยังไม่ใช่คำว่าที่นาอาจจะเป็นว่าอยากมีพื้นที่เกษตรเป็นของตัวเองมากกว่าหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งพาใครเรามีข้าวเราเองเรามีน้ำเราเองเรามีปลาเราเองเรามีของเราเองที่เรารู้มันมาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงแล้วเบื้องต้นคงได้อาหารที่ดีที่สะอาดก่อนได้กินในครอบครัวก่อนเหมือนเราไม่ต้องมาพระองค์ว่าแบบอนาคตเราอาจจะต้องซื้อยาหรือซื้ออะไรเพราะเราถ้าเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นดีก็คือเริ่มต้นที่อาหารที่ดีก่อนสะอาดก่อนปลายทางก็จะดีด้วย
0: นอกจากการดำนาแล้วการเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้านก็เป็นความรู้ใหม่เช่นกัน
5: เอามือตรงนี้นะคะเราจะปลูกข้าวเจ้าเวทหอมสันตะระข้าวเหนียวขาววิสุทธิ์ข้าวเจ้าบุญมีค่ะข้าวเจ้าเพชรราตรีข้าวเหนียวดำอสิตะแล้วก็ข้าวศรีลาภรณ์ค่ะปีนี้เราจะปลูกแค่6สายพันธุ์ซึ่ง6สายพันธุ์เนี้ยเรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับพื้นที่ของเรา
0: ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาต

0: เองชีวิตชาวนาที่แท้จริงใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อให้เข้าถึงการเป็นเกษตรกรมากที่สุด
1: เหมือนพอเรารู้กระบวนการทั้งหมดเวลาเรากินอาหารพวกอย่างกินข้าวที่เนี่ยก็จะรู้สึกมีพลังมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าที่มากระบวนการมันเป็นยังไงมันเราก็ไม่อยากให้เหลือเหมือนทราบซึ้งถึงคุณค่าที่ได้มา

0: ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเวลาว่างมากมายและบางคนไม่รู้จะใช้เวลาให้ประโยชน์อย่างไรแต่ผู้สูงอายุที่บ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ออกจากบ้านทุกวัน
1: ไปเช้าเย็นเลยค่ะไปถอนหญ้าไปรดผักไปรดน้ำหมัก
2: ปลูกหอมปลูกกระเทียมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มือเริ่มต้นเขามีศูนย์เฮ็ดเสร็จแล้วเห็นมันได้ผลดีย
0: ายแสงและแม่เพ็ญเดิมทีไม่เข้าใจเลยว่าการปลูกผักอินทรีย์คืออะไรและไม่เชื่อว่าการไม่ใช้สารเคมีจะทำได้แต่เมื่อได้รับการชักชวนให้ลองลงมือปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9D จึงอยากลองทำเปิดใจเรียนรู้และลงมือทำ
3: อุ้มต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าแบบเหมือนตอนนั้นอุ้มโยนหินถามทางมากว่าแบบชาวบ้านจะเอาไม่เอาเพราะว่ามันต่อเนื่องจากที่เขาเคยใช้ปุ๋ยใช้ยามาอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆวันนึงเราเป็นใครไม่รู้แต่เรามาเปลี่ยนให้เขามาทำเกษตรอินทรีย์ไหมเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากโดยที่ว่าเอาสารพระราชานี่แหละค่ะมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านค่อยๆเปลี่ยนเขาค่อยๆซึมซับเขาไปทีละหน่อยอย่างน้อยๆพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษสารเคมีเลยค่ะ
4: คิดว่าเขาพาเราทำได้เราต้องได้กินเพราะเขาเคยทำมาแล้วเขาเห็นมาแล้วเราไม่เคยเราก็ต้องเรียนรู
5: ้ในชีวิตแม่ก็อยากปลูกปลอดสารกินอยู่แล้วพออุ้มมาชวนก็ลองเลยนี่ค่ะก็ลองทำดูทีมันจะได้ผลไหม
6: แล้วมันได้ผล
5: ก็ได้นี่นา
0: เมื่อเห็นว่าการปลูกผักอินทรีย์ไม่ยากและดีต่อสุขภาพทั้งยายแสงและแม่เพ็ญกลับมาลงมือทำแปลงผักอินทรีย์ที่บริเวณบ้านของตัวเอง
2: ไปปลูกกันมันก็ดีจะกินผักปลอดสารได้ออกกำลังก็เลยว่าน้องอุ้มท่อนี้ยายไม่พอปลูกเนาะยายอยากให้มันเหลือกินมากกว่านี้ก็เลยมาถมดินที่บ้านมาถมดินที่บ้านแล้วก็มาปลูกกวางตุ้งคันนาหอมกระเทียมพริกมะเขือสารพัดที่เห็นนี่แหละก็เลยว่ามันก็ได้ออกกำลังด้วยสุขภาพเราก็ดีกินข้าวผักปลอดสาร
0: ปลูกผักอินทรีย์ปลูกให้พอกินพอแบ่งปันเหลือขายแม้จะได้ไม่มากแต่สำหรับผู้สูงอายุนี่เป็นรายได้ที่พออยู่พอกิน
2: ขายที่ศูนย์น้องอุ้มเพราะว่าเขามีคนมารับมาส่งตรงนั้นพวกเราทำแล้วก็เอาไปรวมกันตรงนั้นอาทิตย์ละเนาะ 2,000 มั่งพันกว่ามั่ง800 900 500 600นี่คือขั้นต่ำ
5: แต่ก่อนนะแม่ยังไม่ปลูกอะไรเนาะกว่าจะซื้อมาได้100 200ใช่ไหมพอเรามีผักมีอะไรก็แค่10 20บาทแล้วก็มาใส่ผักของเราเก็บพริกเก็บมะเขือเราใส
3: ่พอเห็นชาวบ้านเห็นป้าๆใหญ่ๆมีความกระตือรือร้นหัวไวใจสู้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยเรารู้สึกโอเคแล้วมีความสุขมากที่เห็นชาวบ้านกลับมาแบบเหมือนมีชีวิตชีวากลับมาแชร์อะไรด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
5: ปลูกเถอะมันก็ได้กินเหมือนกันแต่ก่อนก็สงสัยเหมือนกันพอปลูกเองก็ได้กินเหลือกินแล้วก็ขาย
2: มันมีความสุขของเราใช่ไหมแล้วก็ทำได้มันมีความสุขคนแก่คิดว่ากูไม่แก่เปล่าเว้ยยังมีประโยชน์ด้วย
0: จากผู้สูงวัยที่ใช้วันเวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่าวันนี้กลายเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าต่อตัวเองครอบครัวและชุมชน

0: จากเด็กสาวที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำงานบริษัทเอกชนและก้าวตามกระแสนิยม
1: จุดที่ทำให้อุ้มตัดสินใจกลับบ้านเนี่ยคือแม่ป่วยเลยค่ะเป็นจุดประสงค์เดียวเลยที่อยากกลับบ้านตอนกลับมาบ้านครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะเป็นเกษตรกรเลยเพราะไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่มีพื้นฐานอะไรพวกนี้เลยแต่แค่ว่าที่บ้านเนี่ยมันมีต้นทุนก็คือมีที่นาอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็มาดูว่าถ้าเราจะทำนาเราจะทำยังไงให้มันรอดหนูศรัทธาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนูศรัทธาในหลวงรัชกาลที่9เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำนาเราต้องทำนาแบบธรรมชาตินาแบบปลอดสารนะคะก็เลยเป็นจุดที่ได้ทำเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกก็คือตอนที่กลับมา
0: ตั้งที่จะทำเกษตรอินทรีย์โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
1: ทำไมต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะเอาจริงๆเนี่ยเราเจอวิกฤตเรื่องของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องเก็บเพราะว่ามันก็จะเกิดกระบวนการที่แบบว่าพอจะปลูกก็ต้องไปซื้อเขาซื้อแล้วก็ไปซื้อเขาทุกรอบกินเสร็จแล้วก็ไปซื้อเขาซึ่งมันก็จะไปวนลูปว่ามันไปเข้าที่นายทุนแล้วมันจะพึ่งตัวเองได้ยังไงถ้าเกษตรกรยังทำแบบนี้อยู
0: ่พยายามรักษาสะสมอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชผักให้มีความหลากหลายเน้นที่สายพันธุ์พื้นบ้านเพราะเชื่อว่าความหลากหลายคือความมั่นคงทางอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: ปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มทำศูนย์ค่ะก็คือ5ปีแล้วที่เราปลูกแล้วก็คัดเก็บมาเรื่อยคือคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพตอบสนองกับพื้นที่ตอบสนองกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านให้เขาเอาไปปลูกเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนี้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ110กว่าชนิดนะคะบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากๆซึ่งประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารมากและมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากๆแต่ทุกวันนี้เรามีไม่กี่ชนิดที่กินกันอยู่ค่ะคือเราก็แค่อยากแบบให้ทุกคนอ่ะสามารถที่จะเลือกทานได้อย่างที่บอกก็คือมีอธิปไตยทางอาหาร
0: นอกจากจะเก็บรักษาพันธุ์เพื่อตัวเองยังพร้อมที่จะกระจายและแบ่งปันไปสู่ผู้สนใจ

ศพันธุ์เราเนี่ยจะขอทางเพจ09ดีหรือเข้ามาหาเราที่ศูนย์แล้วก็เข้ามาขอว่าจะต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ตัวไหนแล้วก็ปลูกเพื่อจะเก็บอนุรักษ์พันธุ์ช่วยกันไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะให้โดยไม่ได้แบบมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเอากลับมาคืนเราเท่านั้นเท่านี้แต่แค่แบบคุณเอาไปปลูกแล้วจะเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีการเก็บแล้วก็อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เลยเนี่ยอุ้มว่าเกษตรกรเนี่ยคืออวสานแน่นอนมันจะจบลงในที่สุดในเรื่องของการที่แบบไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ได้ต้องผูกขาดกับบริษัทหรือต้องซื้อจากที่อื่นมามันเลยเป็นจุดที่ทำให้อุ้มเนี่ยทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์

0: ุกสิ่งที่ลงมือทำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยในการกินและความสุขของการเป็นเกษตรอินทรีย์
1: Listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol. แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีพัชรคมครับสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงยอดนิยมเลยครับสุนัขนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเจ้าของหลายท่านครับที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับต้องเคยมีประสบการณ์กับการเลี้ยงสุนัขมาบ้างอยู่แล้วสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความฉลาดครับแล้วก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูแต่ด้วยความน่ารักของสุนัขนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างครับที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ทำกับสุนัขของเรานะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่วันนี้นะครับเราจะมาชวนพูดคุยครับถึง7พฤติกรรมต้องห้ามอย่าทำกับน้องหมาเด็ดขาดกันครับสำหรับพฤติกรรมแรกนะครับที่ไม่ควรทำกับน้องหมาเลยครับคือการบังคับฝืนใจน้องหมาให้ทำในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากทำบางครั้งนะครับเราก็อาจจะลืมตัวพยายามบังคับให้น้องหมาทำในสิ่งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากทำนะครับเช่นบางครั้งเราอยากจะเล่นกับน้องหมาเราก็จะเข้าไปเล่นนะครับหรือเราอยากจะเขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะบังคับให้เขาทำโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้คิดเลยครับว่าน้องหมาเขาจะรู้สึกยังไงตรงนี้ครับถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าย่อมจะส่งผลให้เกิดความเครียดกับสุนัขได้นะครับซึ่งความเครียดตรงนี้ครับน้องหมาบางตัวเนี่ยอาจจะตอบสนองนะครับกลับมาเป็นลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับพฤติกรรมดุร้ายซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาในที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่ดีที่สุดครับที่จะช่วยป้องกันความเครียดแล้วก็ความดุร้ายจากน้องหมานะครับในกรณีแบบนี้ได้นะครับก็คือไม่ควรจะบังคับน้องหมาเลยนะครับให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติถ้าเจ้าของอยากจะเล่นกับน้องหมาเราเดินเข้าไปละปรากฏว่าน้องหมาเดินหนีฮะเขาไม่ได้อยากเล่นกับเราด้วยตรงนี้ครับก็ไม่ควรจะไปพยายามบังคับหรือว่าพยายามที่จะเดินตามครับพยายามจะไปดึงตัวเขาออกมาจากที่นอนของเขาเพื่อที่จะมาเล่นกับเราเพราะวันนั้นเนี่ยน้องหมาอาจจะบอกว่าเขารู้สึกไม่อยากเล่นด้วยวันนั้นอาจจะเป็นวันที่อากาศร้อนอาจจะเป็นวันที่เขาไม่ได้อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่อยากที่จะเล่นกับเจ้าของตรงนี้ครับเราก็ควรที่จะเคารพการตัดสินใจของน้องหมาด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องหมาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ครับบ่อยๆไม่ยอมออกมาเล่นกับเจ้าของเลยนะครับตั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นน้องหมาที่ร่าเริงชอบเล่นกับเจ้าของหลังๆเนี่ยไม่ยอมออกมาเลยครับอยู่แต่ในที่นอนของตัวเองหรือว่าไม่ยอมมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเจ้าของเลยตรงนี้ครับแนะนำให้พาน้องหมาไปพบสัตวแพทย์นะครับเพื่อทำการตรวจร่างกายก่อนเพราะว่าน้องหมาที่ป่วยครับหลายๆครั้งเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีเรื่องของการซึมนะครับมีการลดปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของลงก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นลองพาน้องหมาไปตรวจสุขภาพก่อนครับว่าน้องหมามีปัญหาทางด้านร่างกายหรือเปล่าแต่ถ้าน้องหมาของเราครับมีร่างกายที่แข็งแรงดีแต่ว่ามีพฤติกรรมอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพูดคุยกับสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมนะครับเพื่อลองหาสาเหตุครับว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้น้องหมาของเราเนี่ยไม่ยอมออกมาเล่นกับเราไม่ยอมออกมามีปฏิสัมพันธ์กับเราเลยนะครับทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยน้องหมาอาจจะเป็นสุนัขที่เคยล่าเริงมาก่อนนะครับเพื่อหาวิธีการจัดการแล้วก็แก้ไขต่อไปครับสำหรับพฤติกรรมถัดมานะครับที่ไม่อยากให้เจ้าของทำกับสุนัขของเราเลยครับก็คือเรื่องของการกระตุกหรือว่าการดึงใส่จูงขณะที่พาน้องไปเดินเล่นนะครับเวลาที่เราพาน้องหมาของเราไปเดินเล่นเนี่ยครับผมเชื่อเลยครับว่าเจ้าของหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเคยพบเจอกับปัญหาเนาะว่าน้องหมาของเราวอกแวกนะครับจนทำให้เนี่ยเจ้าของต้องมีการกระตุกต้องมีการดึงใส่จูงหรือบางครั้งเนี่ยเจ้าของเองครับอาจจะเคยทราบข้อมูลมานะครับว่าการพาน้องหมาไปเดินเล่นเนี่ยควรจะต้องจับใส่จูงให้สั้นนะครับควรจะต้องให้น้องหมาเดินอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาไม่ควรจะให้น้องหมาเนี่ยเดินนำเราไม่ควรจะให้น้องหมาเนี่ยเดินอยู่ในตำแหน่งที่ดูแล้วอาจจะเป็นการนำหรือว่าส่งเสริมให้น้องหมาเป็นจ่าฝูงซึ่งเรื่องนี้ครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปครับใน EP ก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของจ่าฝูงเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงในน้องหมานะครับเพราะงั้นการที่เราเดินใส่จูงกับน้องหมาเนี่ยครับจริงๆแล้วครับเราสามารถที่จะปล่อยให้น้องหมาเนี่ย

ขาเลือกเดินในทิศทางหรือว่าในตำแหน่งที่เขาต้องการได้นะครับขอเพียงอย่างเดียวเลยครับคือน้องหมาไม่ดึงใส่จุงถ้าเขาไม่ดึงใส่จุงครับเจ้าของสามารถจะปล่อยให้เขาเดินข้างหน้าเดินข้างหลังเดินซ้ายเดินขวาหรือว่าถ้าน้องหมาต้องการจะหยุดเดินครับต้องการที่จะดมสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยเจ้าของสามารถที่จะปล่อยให้น้องหมาเดินแล้วก็ดมได้เลยเพราะอย่าลืมครับว่าการเดินครั้งนี้เป็นการเดินของน้องหมาของเราไม่ใช่การเดินของเราเพราะงั้นน้องหมาควรจะต้องมีสิทธิ์ครับในการเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่าเขาอยากจะหยุดตรงนี้เขาอยากจะไปต่อละหรือเขาอยากจะไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสิ่งที่เจ้าของต้องทำนะครับก็คือการดูเรื่องของความปลอดภัยให้กับน้องหมาในขณะเดินไม่ใช่ว่าถ้าน้องหมาอยากที่จะกระโดดลงไปในสระน้ำก็ทำได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องป้องกันตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเจ้าของเดินเข้าไปใกล้ครับบริเวณที่อาจจะเป็นอันตรายสำหรับสุนัขเจ้าของอาจจะต้องมีการจับสายจูงสั้นนิดนึงเพื่อป้องกันครับไม่ให้สุนัขเขาเข้าไปถึงบริเวณที่จะทำให้เกิดอันตรายได้พฤติกรรมถัดมานะครับที่เราไม่อยากให้เจ้าของทำเลยครับก็คือการห้ามไม่ให้น้องหมาเนี่ยดมสิ่งต่างๆในขณะที่เขาออกไปเดินเล่นหรือออกไปนอกบ้านนะครับการดมครับเป็นพฤติกรรมปกติของน้องหมาเลยครับถือว่าเป็นวิธีการหลักที่น้องหมาใช้ในการสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งครับที่เวลาเราพาน้องหมาออกนอกบ้านนะครับเราจะเห็นว่าน้องหมาของเราเนี่ยดมสิ่งต่างๆดมพื้นดมหญ้าตรงนี้ครับในขณะที่น้องหมาเขาได้ดมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดกระบวนการมากมายในสมองของน้องหมาเลยครับน้องหมาจะมีการคิดมีการใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับในเรื่องของกลิ่นที่เข้ามาในสมองตรงนี้โดยมีการศึกษานะครับที่พบว่าน้องหมาที่ใช้จมูกเยอะๆนะครับมีการดมเยอะๆเนี่ยครับมีความสัมพันธ์กับการเป็นสุนัขที่มองโลกในแง่ดีซึ่งการมองโลกในแง่ดีตรงนี้ครับก็มีความสัมพันธ์นะครับกับเรื่องของปัญหาพฤติกรรมบางอย่างโดยเราพบว่าสุนัขที่มองโลกในแง่ดีนะครับจะมีปัญหาเรื่องของกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับการแยกกับเจ้าของเนี่ยน้อยกว่าสุนัขที่มองโลกในแง่ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สุนัขได้ดมครับให้เขาได้ใช้ความเป็นสุนัขครับมากขึ้นเนี่ยจะช่วยลดการเกิดปัญหาพฤติกรรมลงไปได้ครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของการดมเองครับยังเป็นวิธีการนึงครับที่เราสามารถจะทำให้สุนัขเนี่ยใช้พลังงานในร่างกายไปได้เยอะมากๆนะครับเวลาที่สุนัขดมเยอะๆนะครับก็จะคล้ายๆกับการที่บางทีเราทำงานนั่งโต๊ะออฟฟิศทั้งวันเลยไม่ได้ออกกำลังกายที่ไหนเลยครับแต่พอหมดวันกลับถึงบ้านเราเหนื่อยมากเลยสลบน้องหมาก็เหมือนกันการที่เขาได้ดมเยอะๆตรงนี้ครับเขาจะใช้สมองเยอะมากๆแล้วการทำงานของสมองตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการออกกำลังกายทางด้านร่างกายจริงๆแล้วยังไงเจ้าของครับพาน้องหมาไปออกกำลังกายทางด้านจิตใจด้วยปล่อยให้น้องหมาได้ดมเยอะๆนะครับตรงนี้จะสามารถช่วยให้เขาใช้พลังงานได้เยอะมากขึ้นครับสำหรับอีกหนึ่งพฤติกรรมนะครับที่ไม่อยากให้เจ้าของทำเลยครับคือการปล่อยน้องหมาทิ้งไว้ในรถเพียงลำพังในหลายๆครั้งครับเราอาจจะชะล่าใจปล่อยน้องหมาของเราเนี่ยไว้ในรถแล้วก็เราออกไปซื้อของนะครับหรือว่าออกไปทำธุระแป๊บเดียวการปล่อยสุนัขไว้ในรถตรงนี้ครับสามารถทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตน้องหมาได้เลยนะครับโดยในสุนัขครับสิ่งที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องของการระบายความร้อนโดยเฉพาะถ้าน้องหมาอยู่ในรถเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณปิดนะครับอาจจะส่งผลทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่า heat stroke ขึ้นมาได้โดยน้องหมาของเราครับเวลาที่เขาจะระบายความร้อนเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบายออกทางเหงื่อเหมือนในมนุษย์เราแต่น้องหมาเนี่ยจะใช้วิธีการห่อเพื่อระบายความร้อนออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องหมาครับถูกขังไว้ในรถแล้วมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นภายในรถสิ่งที่น้องหมาจะทำเนี่ยเขาจะหอบมากขึ้นเพื่อระบายความร้อนออกแต่การหอบตรงนั้นนะครับประสิทธิภาพของการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะว่าความชื้นที่อยู่ภายในรถเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วครับจะทำให้สุนัขเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้เร็วเพียงพอก็จะทำให้สุนัขเนี่ยมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับพยายามอย่าปล่อยน้องหมาไว้ในรถนะครับไม่ว่าเจ้าของจะจอดกลางแดดหรือว่าจะจอดไว้ในร่มก็ตามนะครับเราป้องกันไว้ดีกว่ามาเสียใจในภายหลังนะครับสำหรับพฤติกรรมถัดมานะครับที่ไม่แนะนำให้เจ้าของทำเลยครับคือการลงโทษสุนัขหรือการตีน้องหมาของเรานะครับหรือว่าการลงโทษในรูปแบบไหนก็ตามครับไม่อยากให้ทำเลยนะครับเพราะว่าการลงโทษครับอย่างที่เราคุยกันไปใน EP ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นการช่วยในการปรับพฤติกรรมให้น้องหมาเลยเป็นแค่การกดพฤติกรรมเอาไว้และในหลายๆกรณีครับกลับทำให้ปัญหาเนี่ยเลวร้ายมากขึ้นด้วยซ้ำผมยกตัวอย่างนะครับเช่นน้องหมาที่มีเรื่องของการขับถ่ายผิดที่ถ้าหากว่าเจ้าของใช้การลงโทษทำโทษน้องหมาที่ขับถ่ายผิดที่เนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอครับมักจะเกิดขึ้นกับน้องหมาเนี่ยก็คือเขาจะเกิดการเรียนรู้แต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เจ้าของอยากให้เป็นนะครับโดยน้องหมาครับเขาจะเข้าใจว่าทุกครั้งที่มีอุจจาระหรือมีอึอยู่ตรงนี้ครับแล้วเจ้าของเห็นเขาจะโดนทำโทษเพราะงั้นสิ่งที่สุนัขมักจะทำครับก็คือเวลาที่เขาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะรีบกินอุจจาระของตัวเองเข้าไปเลยเพื่อทำลายหลักฐานซึ่งการลงโทษในลักษณะแบบนี้ครับทำให้เกิดเป็นปัญหาพฤติกรรมการกินอึในน้องหมาตามมาได้ครับในอีกหนึ่งกรณีนะครับที่เราจะพบได้ว่าการลงโทษครับทำให้เกิดผลเสียต่อพฤติกรรมของน้องหมาของเรานะครับสมมติว่าน้องหมา

0: เราครับเป็นน้องหมาที่ชอบเห่าใส่คนแปลกหน้าหรือว่าใส่สุนัขแปลกหน้าสิ่งที่เราจะพบเจอครับก็คือบางครั้งเวลาเจ้าของพาน้องหมาของเราออกไปนอกบ้านแล้วเขาไปเจอกับสุนัขแปลกหน้าไปเจอกับคนแปลกหน้าเขาเห่าเจ้าของก็มักจะมีการกระตุกใส่จูงนะครับมีการลงโทษสุนัขในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อที่จะหยุดพฤติกรรมเหล่านี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับน้องหมาเขาอาจจะเรียนรู้ครับว่าทุกครั้งที่เขาเจอกับสุนัขแปลกหน้าทุกครั้งที่เขาเจอกับคนแปลกหน้าเนี่ยเขาโดนลงโทษทุกครั้งเลยเขาโดนเจ้าของกระตุกใส่จูงทุกครั้งเลยซึ่งตรงนี้ครับก็จะยิ่งทำให้น้องหมาเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีกับสุนัขแปลกหน้าแล้วก็คนแปลกหน้ามากขึ้นไปอีกเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากขึ้นไปแทนที่ตอนนี้ครับน้องหมาเห่าเพียงอย่างเดียวเขาอาจจะเริ่มที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างอื่นรวมด้วยก็ได้เช่นอาจจะเริ่มมีการขู่หรืออาจจะเริ่มมีการกัดคนแปลกหน้าหรือสุนัขแปลกหน้าที่เข้ามาใกล้มากขึ้นก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นครับเราไม่ควรที่จะลงโทษน้องหมาเลยนะครับถ้าน้องหมามีปัญหาพฤติกรรมนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เจ้าของไม่ชอบหรือว่าอยากจะหยุดนะครับผมอยากให้มองไปที่สาเหตุนะครับแล้วเราไปแก้ไขที่สาเหตุดีกว่านะครับสำหรับพฤติกรรมถัดมานะครับน่าจะเป็นพฤติกรรมที่มีเจ้าของหลายท่านนะครับอาจจะเคยทำหรือว่าอาจจะกำลังทำอยู่ด้วยนะครับก็คือการเอาอาหารของมนุษย์เราครับไปให้กับน้องหมาของเราผมเชื่อเลยครับว่าเราทุกคนรักสุนัขรักน้องหมาของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะให้น้องหมาของเราเนี่ยได้ทานอาหารที่อร่อยเหมือนกับที่เราทานถูกไหมครับแต่บางครั้งครับเราอาจจะมองข้ามไปนะครับว่าอาหารบางอย่างครับมีความเป็นพิษหรือว่ามีอันตรายกับตัวของน้องหมาเองน้องหมาเนี่ยมีความต้องการสารอาหารที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับมนุษย์ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอาหารมนุษย์บางอย่างครับผมที่เราให้กับน้องหมาของเราเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในแง่ของโภชนาการกับน้องหมาได้สารอาหารบางอย่างบางตัวนะครับที่น้องหมาได้รับจากอาหารมนุษย์ของเราเนี่ยอาจจะมีความไม่สมดุลโดยทั่วไปครับเรามักจะพบว่าน้องหมาที่ทานอาหารมนุษย์เยอะๆเนี่ยนะครับก็มักจะมีภาวะน้ำหนักเกินซึ่งตรงนี้ครับก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนะครับของน้องหมาในอนาคตได้ด้วยครับอาหารหรือขนมบางอย่างนะครับที่เราให้กับน้องหมาของเราครับก็อาจจะทำให้เกิดความเป็นพิษได้ซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตด้วยนะครับตัวอย่างเช่นลูกเกดนะครับองุ่นนะช็อกโกแลตกระเทียมนะฮะพวกนี้เป็นต้นครับเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับพยายามไม่ให้กับน้องหมาของเราโดยอาหารที่ดีที่สุดครับหรือขนมที่ดีที่สุดสำหรับน้องหมานะครับก็คืออาหารหรือขนมที่ผลิตมาเพื่อสุนัขโดยเฉพาะทุกวันนี้ครับเรามีอาหารแล้วก็มีขนมที่ผลิตสำหรับน้องหมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาครับให้กับน้องหมาของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นฮะใช้อาหารสุนัขหรือว่าขนมของสุนัขดีที่สุดครับผมสำหรับพฤติกรรมสุดท้ายนะครับที่ไม่อยากแนะนำให้เจ้าของทำเลยนะครับก็คือการที่เราไม่พาน้องหมาครับไปพบสัตวแพทย์หลายท่านครับอาจจะชะล่าใจนะครับคิดว่าน้องหมาของเราเนี่ยแข็งแรงดีหรือบางท่านครับเลี้ยงน้องหมาแต่ภายในตัวบ้านอย่างเดียวไม่ได้ปล่อยน้องหมาออกไปข้างนอกนะครับก็อาจจะไม่มีการพาน้องหมาไปฉีดวัคซีนหรือไม่มีการป้องกันเห็บหมัดหรือถ่ายพยาธิต่างๆให้กับน้องหมาของเราซึ่งตรงนี้ครับก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับตัวน้องหมาได้นะครับโดยทั่วไปครับเราแนะนำนะครับให้พาน้องหมาของเราครับไปพบคุณหมอนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อทำการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ไปรับวัคซีนเป็นประจำทุกปีด้วยตรงนี้ครับผมจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่สามารถเกิดกับน้องหมาของเราได้และถ้าเกิดว่าน้องหมาของเราครับบังเอิญมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นการพาน้องหมาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับจะทำให้เราสามารถเจอความผิดปกติเหล่านั้นได้เร็วแล้วก็ทำการรักษาได้ทันท่วงทีก็จะทำให้น้องหมาของเราครับมีชีวิตอยู่ร่วมกับเราไปได้อย่างยืนยาวครับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่หลายท่านมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วครับมีความสำคัญค่อนข้างมากถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหยุดพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ครับก็จะทำให้น้องหมาของเรามีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นแล้วก็อยู่กับเราได้อย่างมีความสุขมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของครับมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนะครับในน้องหมานะครับสามารถที่จะพาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์นะครับโรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยนะครับแล้วมาพบกับผมนะครับหมอเอกใน EP ถัดไปนะครับกับรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit
2: Jooks
1: ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง

0: วันนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะ
0: ม
3: ี
0: อะไร
3: ขมิ้น
4: ขมิ้น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
5: กะทิ
0: กะทิ
6: กุ้งช่วยกันทำอ้าวเด็กๆก็พากันไปหยิบชิมงานลูก
0: อ้าว
7: มีไหม
8: ครับมีหนังจัง
9: พี่เฟย์ไหวไหม
10: ไหวค่ะ
11: น้องไทยไรไ
12: อึ๊บ
13: สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
14: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
15: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
14: หยิบแป้งหยิบแป้งให้คุณป้าหน่อยแป้งข้าวเหนียวนะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
16: อู้ลงมาแล้ว
0: ตอกไข่
16: หยิบฟองนี้ดีกว่าทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
14: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
17: คุณป้าคะผมให้ครับ
14: ตุ๊ดตุ๊ดดึงตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
14: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเค็ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใส่น้ำกะทิ
14: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
18: เอาไว้ใส่เชื
14: ้อตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
14: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
19: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมจะเป็นก้อนแล้วนิ่ม
20: ตะกูอยาก
14: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
14: ทำเป็นกันทุกบ้านเลย
21: อ๋อใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนดนตา
14: เพื่ออะไรเหรอคะ
21: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนา
14: ะ
0: ลักษณะแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวเราจำได้แล้วนะ
14: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
14: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเนาะ
0: ค่ะ
14: พร้อมปฏิบัติ
22: มาเลยค่ะ
23: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่ละตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2 ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแก่ใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
6: ถ้ามันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
24: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
14: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
0: ่คะใช้1โล
14: 1โล
0: แล้วก็ไข่10ฟองต่อโ
14: อ้ไข่10ฟอง
0: ค่ะ
6: ยังไม่ได้ที่ลูกต้อง
0: ตำต่อแล้วมีอะไรอีก
3: เสร็จแล้ว
0: เกลืออ้าวพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
3: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
4: เสร็จแล้วค่ะ
5: โอ้โหกลิ่นกลิ่นโชยเลยเนี่ยนายฝีมือใครตำเนี่ย
4: ทั้งหมดเลยค่ะ
5: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
4: เพื่อได้มีสีให้มันมีสี
5: เ
4: หล
5: ืองเจ๋งมาก
4: ตักให้หมดดิ
5: หูออกมาเป็นสีอะไร
4: เหลืองค่ะ
5: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะใช่ไหม
8: ตอนนี้เราดูซิว่าพอแล้วยังอ่ะพอแล้วนะ
5: พอแล้วต้องบิดไหมคะ
8: บิดค่ะ
5: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
8: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มกลุ่มที่2ผสมกับแป้งนะคะ
5: เอาไป
8: อ
5: ๋อค่ะไปไปค่ะระวัง
8: พิมพ์ลุกขึ้นอ่ะน้องพิม
5: พ์ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยนิดเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้น
4: โอเคเสร็จแล้ว
5: เอาอีกไหมคะ
0: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมืออ
5: ย่างนี้ค่ะ
0: ใช้อุ้งมือใช้อุ้งมืออ้าวใส่ขมิ้นประมาณ2ช้อน
5: กลิ่นขมิ้นแรง
0: ค่ะขมิ้นก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
5: หูนี่เลยว้ายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลววันนี้ไหมคะ
0: ค่ะจนกรวยมันไหลกับกรวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากรวยมาให้ลอง
5: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้มันเพื่อนดูหน่อยนี่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
0: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
5: เรียบร้อยค่ะ
0: ขั้นไปเตรียมน้ำมันทอด
5: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำทีละกลุ่มดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเดี๋ยวจะเจ็บเนา
0: ะ
5: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อนนะคะ
0: ได
5: ้ค่ะได้ไหนยกไหวไหมระวังหกนะช่วยกันอ๋อนี
0: ่เดี๋ยวแผ่นแรกนี
5: ่
0: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
5: ได้ค่ะ
0: ดูวิธีการทอดนะคะ
5: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
0: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
5: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
0: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะคะแล้วแป้งจะวิ่งเข้าในรูปพิมพ์เองพอสังเกตดูขนมพอด้านหนึ่งเริ่มแข็งตัวปุ๊บเราก็พลิก
5: ทำไมต้องใช้2น้ำมันนะคะ
0: คือเราใช้พิมพ์ใส่น้ำมันเยอะไม่ได้มันท่วมพิมพ์จะไม่เป็นรูปร่างของพิมพ์ที่เราทำไว้อะค่ะ
5: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดให้มันสุก
0: ค่ะทอดให้มันสุก
5: นี่ได้แล้วค่ะ
0: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูกนกต้องลากให้มันติดกันลูกต้องพี่แอน
9: พี่แอน
0: โยกมือด้วยค่ะ
5: ได
0: ้ลูก

0: ค่ะทําอีกมาทํามาเลยโยกให้มันเป็นฝอยขรุขระขรุขระถึงขนมมันน่าทาน
1: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
0: กลุ่มที่2ค่ะ
2: ป้ายพี่เฟย
1: ์ทุกคนไม่อ่าทุกคนถือป้าย
0: ลองดูไหมคะ
1: อ่าน้องบ้านพี่เฟย์ช่วยไหมคะ
3: ได้ค่ะพี่เฟย์มันทําต่อน้องบ้านนะ
4: เอ้ยอยากลองทําบ้างอ่ะ
3: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
4: ได
1: ้โอ้โหพาวเวอร์เก่งจังเลย
4: เฮ้ยโอเคได้แล้ว
0: โอเค
4: โอ้ยเละเลย
3: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
4: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
5: อันนี้ต้องรอให้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
4: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
5: ใช่ครับใช่
4: กระ
5: ได
4: ้เหรอ
5: นะคะ
0: ป้า
3: อันนี
0: ้นกป้ามีแหวงเลยลูกแหวง
1: คุณพี่เฟย์อยากลองทำอันนั้นน่ะ
0: ต้องสายเร็วๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวป้าหนูฟันดูน้องพาวเวอร์ด้วยนะ
0: แน่สวยละอ่ะ
4: อ๋อวิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
5: ค่ะใช่ค่ะใช่
4: โอเค
6: ใบมันทำสวยมาก
4: กลับตุ๊บอันนี้เพิ่งกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
0: เด็กๆเราทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
4: ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาน้ำตาล
1: น้ำตาลน้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
4: มาค่ะขอบคุณค่ะลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าไม่กระเด็นไม่กระเด็น
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์เดี๋ยวพี่เฟย์คูณนะ
0: แค่นี้พอ
1: น้ำตาลใช้แค่นี้เหรอคะ
0: ค่ะหน้าขนมเราน้อย
1: ถอยมานะ
4: โอเคตรง
1: นี้เคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
7: ได้กลิ่นแล้ว
8: เริ่มแล้วค่ะ
4: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
1: นี่เห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
4: น้ำตาลเดือดแล้ว
0: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขรุขระขึ้น
1: มาไหนทุกคนหยิบมาวาง
4: โอเคเดือดมากแล้ว
0: ให้เดือดก่อน
1: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
4: เมื่อกี้น้ำตาล
1: สีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
0: น้ำตาลได้ที่แล้วค่ะพี่เฟย์ราดหน้านมเลย
1: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเนาะเพราะว่า
0: น้ำตาลมันร้อน
1: มาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะนี่คนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
4: ่เฮ้ยมันติดมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันไปกระโดดวายมันติดกันหนึบเลย
1: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ําตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ําตาลมันร้อนๆ อยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ําตาลมันเย็นๆเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
9: ส่วนผสมตัวขนมมุกสําหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดเสร็จ1ส่วน4ถ้วยตวง
1: พี่เฟย์ขอชิมก่อนเลย
0: ค่ะเอ้ยขอชิมหยิบชิมนิดหน่อยเอ้ยมาข้างหลังด้วยลู
1: กอุ้ยเร็วค่ะ
0: ชิมชิม
4: เอ้ยน้ำตาลมันอย่างเงี้ยโอ้ดิวัน
0: เมื่อกี้ป้าทอดตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
1: อยู่ในท้องพวกเราแล้ว
0: ค่ะอร่อยไหมคะ
1: อร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนิ่นฟันเอาไม่ออกเป็นเนี่ยคะฝีมือพวกเรา
10: อร่อยมากค่ะยอดเลยค
1: ่
10: ะ
1: แค่นี้พวกเราชื่นใจมากมากเลย
3: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
10: เจ
1: ีย
10: จะน
1: ้
10: ำ
1: เจียจะน้ำเจียจะน้ำแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอดขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไปนะคะแต่ภาพความเป็นปึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้

คะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะพวกเราไปแล้วนะ

0: ี่รำสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รำต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูตัวเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: นั่นกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้า
1: ลำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือรำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่ารำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากรำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะภาษาถิ่นตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
2: ้กงก้าค่ะกงก็คือรำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอยู่อย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะ
1: รีไซเคิล
2: เอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เวลามารำจะไม่แย่หรอคะ
2: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะ
3: เป
2: ็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
4: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
2: เพราะว่ารอมากเครียดใช่ไหมรอมากเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
4: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือน
2: กันได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ยินดีค่ะยินดี
2: ค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะ
1: ข้างใน
2: จะไปแต่งให้
1: มา
2: แ
1: ล้ว
2: ไปลูกไปแต่งไป
1: เดี๋ยวมานะคะ
5: ฉันเลยเมื่อกี้ก็นะใช้แผ่นเลย
1: พี่เฟน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะมาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
5: นี่ค่ะ
2: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนาะอ
1: ัน
2: นี้ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกงก้าเรียบร้อยแล้ว
2: มาเราสมาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: เชิญเลยค่ะ
6: กงก้า

0: พวกเราต้องขอบคุณคุณป้าและกับคุณยายมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขแบบนี้และพวกเราจะเป็นอีกแรงนึงนะคะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมอนุรักษ์วิธีการทำขนมไทยและกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ให้อยู่นานๆนะคะเขียนจดหมายมาบอกพวกเราตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: ไปเลย
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: พบกัน

0: ความสุขนะคะ
1: ถ่ายรูปตรงนั้นไปตรงก้าน้อยก้าน้อย
0: ไม่เยี่ยมอีกนะคะ
2: ค่ะเอาพระเอกพระเอกมาที่หน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหมครับ
0: มาไหมครับ
3: ถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่อีกค
0: ่ะอ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าวะ
4: ขอบคุณนะคะ
0: จะมาใหม่นะลูกนะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Prick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Prick School นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะน้องๆวันนี้พี่เนยจะมาชวนน้องๆทำธูปหอมไล่ยุงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุก่อนและวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคันนี้น้องๆก็ได้ทูบหอมที่มีกลิ่นตะไคร้หอมอ่อนๆแล้วนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: หากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของเต๋าผมจะตอบว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากการเดินทางท่องเที่ยวและการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยต่างหากเรามาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันดีไหมครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้พาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์วันนี้จะเป็นชุมชนอะไรแล้วคำใบ้คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานครับขอคำใบ้หน่อยครับมาปั๊บเลยเอ้ยมาดีเจ๋อคืออะไรครับมาดีเจ๋อแปลไม่ออกมาดีเข้าใจได้มาดีมาดีไม่ได้มาร้ายแต่เจ๋อเนี่ยคืออะไรทีมงานครับไม่รู้เรื่องครับมีคำใบ้อีกไหมครับ
2: มีอันอยู่ในซองครับ
1: อ้าวมีอีกอันก็ไม่บอกปั๊บผู้ไทยอันนี้รู้แล้วครับนี่อีสานแน่นอนบอกเลยนี่ผมพูดแล้วนะครับผมคนอีสานอยู่แล้วโอเคมาดีเจอกับผู้ไทยจวด
3: ชื่อหมู่บ้านภูบ่งบอกลักษณะที่ตั้งชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติป่าภูคำว่าภูเป็นคำท้องถิ่นอีสานหมายถึงภูเขาชาวบ้านในชุมชนบ้านภูเป็นชนเผ่าผู้ไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ. 2387ในช่วงรัชกาลที่3ในศึกสงครามกับเจ้าอนุวงศ์อาณาจักรเวียงจันทร์เมื่อไทยชนะศึกชาวผู้ไทยถูกกวาดต้อนระลอกใหญ่มาจากเมืองวังและคำอ้อคำเขียวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุยข้ามแม่น้ำโขงแล้วลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยถิ่นอีสาน9จังหวัดในสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานียะโสธรและร้อยเอ็ดโดยกระจายตัวเป็นชุมชนผู้ไทยเกือบ500หมู่บ้านซึ่งบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นจุดแข็งที่สำคัญของชุมชนบ้านภูคืออนุรักษ์วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจัดการโดยชุมชนคนบ้านเฮาชาวชุมชนบ้านภูมีความร่วมมือร่วมใจปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีการจัดผังบ้านภายในชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกันผู้นำชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผู้ไทยให้อนุชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกระตือรือร้นพร้อมเพรียงมีจิตอาสา

เมื่อเดินมาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านผู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงความงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแค่แม่น้ำโขงกันการอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปีพุทธศักราช2387หรือกว่า130ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุกภูหรือบ้านภูซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามในปัจจุบันครับ

เราเริ่มวันกันที่วัดศรีนันทารามซึ่งที่นี่นะครับมีสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์มากๆอย่างที่เห็นกันอยู่นี่คือสิมเก่าหรือโบสถ์เก่าซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันก่อสร้างของคนในชุมชนบ้านภูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2449ครับซึ่งด้านในสิมแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านภูมาอย่างยาวนานครับ

0: อนนี้นะครับเต่าก็อยู่ที่ลานวัฒนธรรมของบ้านทูนะครับผมที่นี่นะครับก็มีอัตลักษณ์สวยงามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับนี่ครับเขาจัดงานสวยงามมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายแบบเหมือนกับคำใบ้ที่ผมได้มาไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอไปดูใกล้ๆนะครับผมตามมาเลยฮะโอ้โหสวยงามมากมาดีเจอมาดีเจอครับเจอแล้วนี่ฮะมาดีเจอเมอร์คึดฮอดบ้านผู่เป็นภาษาถิ่นผู้ไทยซึ่งมีไว้สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนโดยคำว่ามาดีเจ๋อหมายถึงมาดีใจส่วนคำว่าเมอร์คึดฮอดหมายถึงกลับไปแล้วคิดถึงนั่นก็คือความรู้สึกจากใจของชาวบ้านผู่ทุกคนต่อผู้มาเยือนครับหลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็ออกมาต้อนรับอย่างดีเลยและอีกที่หนึ่งที่เราจะไปครับนั่นก็คือฝ่ายมีชีวิตครับไปดูเลยครับแม่ยังก็ถึงเรียกว่าฝายมีชีวิตครับ
1: ที่เรียกฝายมีชีวิตเพราะว่าสร้างโดยวัสดุธรรมศาสตร์หินขวดใต้ไม่ไผ่ต
0: ้
1: นติดครับ
0: แล้วเขาสร้างเพื่ออย่างครับฝาย
1: สร้างเพื่อชะลอน้ำ
0: ครับ
1: อะไรครับชะลอน้ำไปประกันน้ำไปใส่เนี่ยยอดน้ำนี่มันก็ออกมาเลยน้ำครับมันก็ซุ่มสร้างแล้วกับปลูกต้นไม้ใส่ชะลอนั่นนะให้ต้นไม้ใส่ปิดฝายนั่น
0: แหละแต่มันครับชะลอน้ำมันมาครับ
1: ฝายนี่ใส่เวลาสร้างสร้างเสร็จนี่49มื้อก็เจ็บรายละเอียดอีก7มื้อครับงบของภาครัฐสนับสนุนเพิ่นมามีตะคาวัสดุแรงงานชาวบ้านเป็นคนสร้างร่วมกัน
0: ฝ่ายมีชีวิตเกิดจากพลังของคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันเพื่อชะลอน้ำในลำห้วยกระเบียนให้กับชุมชนบ้านผู่ได้ใช้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆอาทิการเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือการทำแกงกระบ้างแกงไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ

สน่ห์แห่งชุมชนคุณธรรมบ้านภูดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพวกเขาทำได้ยังไงเราไปเรียนรู้ร่วมกันที่นี่ในกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาว

บ้านภูมิแม้เวลาจะผ่านไปแต่วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนคุณฮัมบ้านภูยังคงยึดหลักปฏิบัติตามฮีด12ซึ่งเป็นวิถีของชาวผู้ไทยผู้หญิงชาวบ้านภูจึงทอผ้าเก่งทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเชื่อหรือไม่ว่าเปลือกไม้ที่เห็นอยู่นี่สามารถย้อมเส้นได้ออกมาเป็นสีๆและผลิตออกมาเป็นผ้าสวยๆอย่างที่เห็นนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะม่วงเปลือกต้นส้มเสี้ยวผลคนทาต้นหนามกระเทวรวมไปถึงโคลนอย่างนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญภูมิปัญญาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยส่วนต่างๆของพืชของชาวบ้านภูได้รับการสืบทอดส่งต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งสีธรรมชาติทั้งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายของที่นี่จึงเรียกได้ว่าออร์แกนิกคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

อีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราอยู่ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภูครับสวัสดีครับอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญานอกจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการทอผ้าไหมของชาวบ้านภูด้วยความปราณีตใส่ใจในทุกเส้นได้ของการทอจึงออกมาเป็นผ้าผืนงามที่มีคุณค่าอย่างที่เห็นโดยผ้าลายแก้วมุกดาเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำถิ่นจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อเว้นว่างจากการทำเกษตรกรผู้หญิงชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้ส่วนผู้ชายก็จะทำงานจักสานแต่มีงานศิลปะที่นอกเหนือจากนี้คือการแกะสลักงานไม้ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและใช้สมาธิสูงถึงจะได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้ของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านภูครับ

เมื่อมีผ้าทอแบบออร์แกนิกแล้วผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกอื่นๆจะขาดไปได้ยังไงครับกับการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสบู่เครื่องสำอางจากสมุนไพรครับหลังจากเสร็จจากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราก็จะมาพักกันก่อนที่โฮมสเตย์แม่จันสร้อยครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับตามมาเลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านภูสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนโดยโฮมสเตย์จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านซึ่งทุกท่านสามารถเลือกพักได้เลยครับโอเคครับงั้นผมขอตัวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับกิจกรรมในช่วงเย็นครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมพาแรงนะฮะเขาได้เตรียมอาหารสุดพิเศษไว้ให้นะครับผมจะคล้ายๆกับขันโตกภาคเหนือแต่นี่เป็นขันโตกภาคอีสานครับและยังมีโชว์พิเศษอีกนะครับวันนี้ผมอยากเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพาแรงหรือพาข้าวแรงแปลว่าอาหารมื้อเย็นครับโดยพาหมายถึงพาข้าวซึ่งเป็นขันโตกที่ทำมาจากไม้ไผ่สารอย่างประณีตคล้ายๆกันกับขันโตกของชาวเหนือครับส่วนแรงคือภาษาอีสานแปลว่าเวลาเย็นหรือพลบค่ำพาแรงจึงหมายถึงสำรับอาหารมื้อเย็นของชาวอีสานแต่ว่าเป็นมื้อเย็นที่พิเศษสักหน่อยเนื่องจากพาแรงนั้นนิยมจัดขึ้นในวาระมงคลอาทิเช่นงานแต่งงานพิธีรับขวัญหรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือนครับ

0: การสู่ขวัญเป็นประเพณีอยู่ในทุกขั้นตอนชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะชาวผู้ไทยเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนในครอบครัวตื่นตกใจหรือเสียขวัญก็จะทำพิธีสู่ขวัญรวมถึงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่มีงานแต่งงานมีการบวชมีความก้าวหน้าเจริญในอาชีพการงานได้ตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนครับ
1: ผมนายวิชัยสวัสดิ์ประมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2: ประชาชนบ้านครูเป็นชนชาติพันธุ์พื้นเมืองคือผู้ไทย
3: จากนี้เป็นต้นไปบ้านครูจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการกล่าวขานจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีคนมาเที่ยวชมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกท่านจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนในวันนี้ตัวทำเองก็คงจะได้อยู่ในกำลังใจในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะขอชื่นชมและแสดงความยินดีอีกครั้งนึงค่ะ

ได้มานุ่งผ้าของชาวผู้ไทยและมาใส่บาตรร่วมกับชาวชุมชนบ้านภูในกิจกรรมนุ่งสิ้นใส่บาตรวิถีผู้ไทยรู้สึกถึงความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สวยงามของวิถีวัฒนธรรมที่ดีๆแบบนี้ครับหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จนะครับก็หิวข้าวแล้วนะฮะผมก็เลยมาแวะที่ร้านไร่กังหันลมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูสุดพิเศษนั่นก็คือก๋วยจั๊บขาหมูผมไม่เคยทานมาก่อนเลยนะครับก็อยากจะทานแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูเลยครับไป

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจึงได้รับการนำเสนอมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นลายนาคบายสีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตประจำปี2563ขันกระยองลายตาแหลวเสื้อเย็บมือปักลายย่ามผ้ากระเป๋าสะพายหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าอีกมากมายเลยครับและจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนคุณธรรมบ้านภูแห่งนี้นั่นก็คือจุดชมวิวบ้านภูซึ่งแค่ปั่นจักรยานออกมาที่ท้ายหมู่บ้านนิดเดียวครับคุณก็จะพบกับวิวของทิวเขาท่ามกลางแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบออฟไลน์ตัดตัวเองออกจากการสื่อสารและโลกภายนอกออกไปสักแวบหนึ่งได้มาที่นี่นะครับรับรองว่าฟินอย่างแน่นอนหากมุกดาหารยังไม่ใช่ปลายทางของการเที่ยวภาคอีสานของคุณผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะจังหวัดนี้โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมบ้านภูจังหวัดมุกดาหาร1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมมีความเงียบสงบมีธรรมชาติรวมถึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามครับรับประกันว่าแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกๆคนจะได้รับความสุขที่ยาวนานอยู่ในใจสำหรับความสโลไลฟ์ท่ามกลางภาษาวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านฟ้อนผู้ไทยบายสีสู่ขวัญรวมไปถึงอาหารจานเด็ดประจำท้องถิ่นครับ

วันนี้นะครับภารกิจของเต๋าสำหรับการเที่ยวชุมชนโยมวิถีก็เสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจต่อไปจะเป็นที่ไหนแล้วนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

าพบกับพวกเราในรายการ eco learning with ลอสซึ่งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอสซึ่งครูนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาราานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลาไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: เนาะโอเควันนี้หนูไปอีกคนนึงเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำอะครับ
1: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอจึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: ปลาทองค่ะแล้วปกติเรากินปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทองไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆอุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โห
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้ว2ตัวแล้วคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่
1: น
0: เพราะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่นี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกของแท
0: ้ต้องไวด้วยเนี่ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเปิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่าโกงกานจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: น
1: ะ
0: นวลๆตัวนู้น
1: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็ยักจุ้มโปย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มโปย
0: อันนี้ก็ยักลอบัน
1: ลอบัน
2: ปลาจุ้มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ้มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฝูงใหม
3: ่ๆจะไปเอาปลาโคมนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
0: ปลาโจ่งโจ่งแฮกได้แล้ว
1: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
0: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ

0: ูเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: ไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อยส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบัน
1: โลบัน
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอะตาเราอะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบเนี้ยในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารการฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเน
2: า
0: ะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

ล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: ดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะหยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่
0: เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสองตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: กว่าฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกไหมมีไหม
0: ปามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: แล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้จัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลาม
0: าเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยมาโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ยเลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีซดแบบซดได้คล่องคอซดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่า

0: แล้วก็หยกกล้วยด้วย
1: หยกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มๆนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: เป็นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตาอำเภอจากของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: จ้า
0: อร่อยมาก
1: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
1: เคยเชิญมาทำรายการ
0: มั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกได้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่เคยเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมา
3: อมรินทร์ทีวี

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่
1: อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
3: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมา
4: โอ้ยโอ้ย
0: เหรอพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ e-call learning with ลอดซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึ้งสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

พ่อดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อือเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก็เหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายเกิดถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึง
2: แ
1: ค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ๊ยก็ได้ราคาอย่างนี้ โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่ยเนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห
0: ็นไหมนี่ครับปลากระบอกมาอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่า

0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกจุกมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่
1: น
0: เพราะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ของแท้ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละค่ะที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงของปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเกิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอะไรจริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่าโกงกานจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: ห
1: น่อยเนาะ
0: ตัวนู้น
1: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็ยักจุ้มปุย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มปุย
0: อันนี้ก็ยักลอบัน
1: ลอบัน
2: ปลาจุ้มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ้มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: พุงไม่ไหม
3: ้จะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
0: ปลาโจ่งโจ่งแฮกได้แล้ว
1: คือกำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาโถงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโถงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
0: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: รามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลืองๆ
1: จุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข
0: ่
2: ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนํามะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะโน
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: แล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ไปนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้จัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอ้โหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อมด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ให้หนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดนี่คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
1: หยวกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบกรุบนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยเป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะล้วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอ่ะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: พริกแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: บอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
2: จ้า
0: อร่อยมาก
2: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญมาทำรายการ
0: วะอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
2: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่ใครเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Jiaxu ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนพุทธคูนะคะเวลาที่น้องๆริมผิวปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่เน็ตเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

สามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ญัติด้วย

0: พ่วงดีกรีหมออีกหนึ่งตำแหน่งครับคุณดำรงศักดิ์ชุมแสงพันธ์หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อของหมอกุนั่นเองครับท่านเป็นแพทย์แผนไทยครับปลูกป่าสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อใช้เป็นยารักษาคนไข้ในป่าข้างหลังนี้นะครับมีสมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิดว้าวตั้งแต่ต้นที่สูงใหญ่แบบนี้ไปจนถึงต้นหญ้าเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแบบนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของคนไข้เลยนะครับว่าแต่ว่าเจ้าสมุนไพรที่เห็นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปดูกันเลยไป
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ข้า76แล้ว
1: เนี่ยนะมันจะวิ่งอยู่ไปไหนนี่หน่อยก็เหนื่อยเหนื่อยหัวใจก็จะวิ่งใหญ่
3: โดยส่วนมากเนี่ยคนที่มาเนี่ยเขาจะเป็นโรคอะไรกัน
1: เนี่ยอย่างที่คุณเป็นเนี่ยปั๊บความดันเริ่มมา
3: เป็น
1: ความดันเบาหวานไขมันโปนในเลือดเกาะผนังหลอดเลือด
3: คือเหมือนท่อมันตันนั่นแหละ
1: พอเกิดไปลื่นล้มแตกในสมองได
3: ้อ๋อที่เขาบอกว่าล้มแล้วเส้นเลือดใน
1: ในสมองแตกนี่ก็ต้องกินยาละลายริมเลือดละลายไขมันคู่กับความดันกินมากๆไตจะแย่อีกต่อไปก็โรคหัวใจแล้วก็เอามาพึ่ง
3: โอ้โหนี่แค่ฟังนี่ยังไม่ต้องอะไรคิดตามนี่ก็เครียดแล้วคุณหมอทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแล้วนะออกกำลังกายต้องการสมุนไพรจำพวกไหนฮะเข้ามาช่วยบรรเทามาเป็นทางสว่าง
1: หญ้ายาง
3: เหมือนผักบุ้งยาง
1: เหมือนผักบุ้งยางอ่ะ
3: อ๋อคือตัวเดียวกัน
1: ตัวเดียวกัน
3: ยกตัวอย่างที่ตัวอย่างนึงมีอะไรบ้างฮะ
1: ไมยาลา
3: ไมยาลาพี่เอามือใบบานแตะแล้วใบหูเน
1: ี่
3: ย
1: ดอกแดงอ่ะสรรพคุณเหลือร้ายเลยเยอะมากหวัดแพ้อากาศความดันเบาหวานกินขับปัสสาวะ
0: สรรพคุณเหลือร้ายต้องไมยาราบครับแม่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเจ้าหญ้าสีเขียวเวลาโดนแล้วหุบที่เราชอบเล่นกันตอนเด็กๆจะใช้เป็นยาได้โอ้โหเหลือเชื่อจริง
3: ๆอันนี้เราเดินมาหาอะไรครับเนี่ย
4: ผักบุ้งยางค่ะ
0: บุ้งยาง
4: ต้นนี้ค่ะเวลาเด็ดแล้วก็จะมียาง
3: ใช้ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยผักบุ้งยางเนี่ย
4: ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยลดความดัน
3: ดันทุรัง
4: ความดันสูงค่ะ วิธีใช้ก็คือถ้าเราอยากจะทานเลยเด็ด3ยอดลวกแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกไม่เกิน10ชั่วโมงพอถ่ายออกมานี่เป็นน้ำมันออกมาเลยเวลากินไปแล้วเนี่ย1ห้ามห่างห้องน้ํา2ห้ามไอ
3: ไม่อ่ะ
4: เพราะไอนี่ออกเลย
3: คุณไม่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: กินเลยอย่างนี้ได้ไหม
4: ไม่ได้เพราะยางมันจะมีพิษค่ะ
3: อ๋อยางขาวๆนี่มีพิษ
4: ใช่กินปั๊บเดี๋ยวก็จะท้องเสียเลย
3: ว้ายโมหรือเปล่าพี่
4: ไม่โม
3: จริง
4: ค่ะไม่โมลองเลยค่ะ
3: เสียแค่ไหน
4: ก็ไม่ต้องซ่อมแล้ว
3: พี่อันนั้นออกแนวเดทป่ะ
5: ที่พี่นิกบอกว่าต้นผักบุ้งยางกินแล้วมันแบบจูดเป็นบั้งไฟพญานาคอยากโดนกันรู้มันจริงหรือเปล่า
3: ไม่ไหวเว้ยคุณหมอผมถามหน่อยสมุนไพรมีติดไว้หน้าบ้านหน่อยล่ะมันควรจะมีอะไรบ้าง
1: นอกจากเครื่องครัวแล้วนะยางหญ้าดอกขาวเป็นตัวพระเอกตัวหนึ่งแทบทุกตัวยาต้องผสมหญ้าดอกขาวมันแก้อักเสบทั้งปวง
3: ฟ้าทลายโจรเป็นยังไงคุณหมอ
1: ฟ้าทลายโจรนี่พิเศษมากเป็นยาฆ่าเชื้อ
0: ได้ยินชื่อมานานแล้วล่ะครับแต่ก็เพิ่งรู้ว่าสรรพคุณเขาครอบจักรวาลจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านสารอนุมูลอิสระที่จะก่อมะเร็งนอกจากนั้นยังช่วยให้เจริญอาหารรักษาโรคตับฤทธิ์สีดวงงูสวัดแก้เบาหวานรักษาอาการหวัดแก้อักเสบแถมยังฆ่าเชื้อโอ้เยอะจริงๆ
3: เมื่อกี้พูดค้างไว้ฮะฟังแล้วแบบผ่านขึ้นมาทันทีเลยโดไม่รู้ล้ม
1: คนเข้าใจผิดกันเยอะนะคุณไปเห็นยาดองเหล้าที่ไหนพอใส่โดไม่ล้มนะแม่กินกันจัง
3: ใช่
1: พอเมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
3: อันนั้นคือโดไม่รู้เรื่องหลับไม่รู้เรื่อง
1: เออ
3: จริงจริงสรรพคุณเขาไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่กินแก้วิงเวียนแก้ลมเอียนให้เลือดมันไหลเวียนดีรักษาไตคือมันขับระหว่าง
0: สมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลในป่าแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากหญ้าในสายตาหลายคนนี่แหละครับไหนๆก็ไหนๆแล้วหมอกุเลยตั้งชื่อให้ว่าหญ้ากู้ชาติกันซะเลยเท่ไหมล่ะครับ

0: ถวนี้ก็ขึ้นเพียบเลยฮะตั้งหลายต้นผมไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าพี่นิดบอกว่ามันก็ยังมี
1: เยอะค่ะเช่นหญ้าดอกขาว
2: แล้วเขาทำอะไรได้บ้าง
1: ตัวนี้ก็เอามาต้มกินแก้ไข้แก้น้ำเหลืองเสีย
0: เห็นบอกมีสรรพคุณแบบเรื่องใครแบบว่าติดบุหรี่ช่วยได้
1: ม
0: ัน
1: จะพอเรากินไปแล้วมันจะไม่อยากจะสูบบุหรี่ลิ้นมันกินอะไรไม่อร่อยด้วยไรความรู้สึกไปนิดนึงอะไร
0: เอางี้ก็ผอมได้เลยพี่กินอะไรไม่อร่อย
1: ก็ได้ค่ะ
0: เออจริงเหรอ
1: จริง
0: ตัวนี้ลดความอ้วนได้ด้วย
1: ใช่
0: ก็พูดง่ายๆว่าสรรพคุณเขาก็คือไปแกล้งลิ้นเราครับแกล้งให้กินอะไรไม่อร่อยเพราะฉะนั้นนี่แหละถูกกับผมยิ่งนักอันนี้ต้นอะไรฮะเนี่ย
1: อันนี้เรียกโพงเพงค่ะภาษาบ้านๆจะเรียกโพเพ
0: โพงเพงหรือว่าโพเพชื่อฟังดูแล้วแบบน่ากลัวสรรพคุณนี่เหมือนชื่อนะ
1: คือลักษณะลูกมันจะปุ่งๆไง
0: โอ
1: ้แก้ในเรื่องถุงลมปุ่งพองถอนทั้งต้นเลยค่ะเอาไปต้มกินเดี๋ยวเราไปดูต้นกะเมงจะอยู่ในแปลงตรงนี
0: ้กะเมง
1: ค่ะต้นมันจะเล็กนิดนึงเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะอันนี้คือต้นกะเมง
0: เห็นคุณหมอบอกว่าถ้าขยี้อ่ะมันจะดำๆเหรอ
1: ลองได้เลยเอาใส่มือเลยค่ะ
0: ใส่มือเลยนะ
1: แล้วก็ขยี
0: ้เฮ้ยดำจริงอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
1: ถ้าคนผมขาวๆนี่คั้นเอาน้ำนี่ไปชโลมผมได้เลยนะคะผมก็จะดำ
0: แล้วถ้าผมไม่ค่อยมีอะฮะ
1: แต่ถ้าผมไม่ค่อยมีต้องทำบ่อยๆค่ะ
0: อ๋อจริงเหรอ
1: แล้วผมก็จะเริ่มขึ้น
0: คิ้วเคิร์ฟนี่ใช้ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: นี่อย่างถ้าผมมองฮะเออเหมือนกันหมดเลยเนื้อหญ้าเลย
1: ใช่มันเป็นดงหญ้าหมดเลย
0: นี่มันดงหญ้าชัดๆเลย
1: ค่ะ
0: ถ่ายกบเลย
1: ปลูกผักเลยปลูกข้าวโพดเลย
0: เฮ้ยพี่อันนี้ดอกอะไรอ่ะสวยจัง
1: อันนี้ดอกกะละปะพึกค่ะ
0: ทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับต้นนี
1: ้คนเฒ่าคนแก่เวลาไม่มีสีเสียดเขาก็เอาเนื้อในฝักเนี่ยมาเคี้ยวกับหมาก
0: ฝักเขาคือที่ยาวๆที่เราเห็นตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เขาจริงๆเขาช่วยอะไรบ้างท่านสรรพคุณทางยา
1: เรื่องของสมานแผล
0: ถือว่ารู้ว่าเป็นความรู้นะฮะ
1: ค่ะแล้วดอกก็จะสวยนี่เคยเห็นต้นนี้ไหมคะ
0: โหพี่แถวบ้านผมเต็มเลยอย่างเงี้ยเรียกกระถินพี่ใช่กระถินไหมอ
1: ันนี้ต้นนี้ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าอันนี้ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กระถิน
1: อันนี้กระถินแต่อันนี้มะกำเครือ
0: เออเฮ้ยคนละสีจริงอ่ะกระถินเขียวแก่ๆเข้มๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเฮ้ยมันพันอยู่อ่ะมันเฮ้ยมันคนละต้นมันมีอีกต้นนี้มีต้นมะกำเครือ
1: ค่ะ
0: ขึ้นมาแล้วก็มาพันเฮ้ยใบเหมือนกันเลยทำอะไรได้บ้างพี
1: ่บางคนที่เป็นเบาหวานตัวนี้ใช้แทนน้ำตาลชิมได้ถ้าอันนี้ลองชิมเลย
0: อืมหวานหวานแอบซ่าๆนิดๆอ่ะอร่อยอ่ะยอดกินได้ไหม
1: สมมติจะกินใบค่ะ
0: ผมเป็นคนส่วนน้อย
1: ค่ะเป
0: ็
1: นคนแปลกหรือแปลกคนคะ
0: เป็นทั้งคู่เลยเหรอพี
1: ่อันนี้คือเขาเล่าต่อกันมาว่าลูกเขยกับแม่ยายไปหาหน่อไม้แล้วลูกเขยโดนงูกัดตายแม่ยายก็เลยไปดึงต้นอันนี้มาปิดเอาไว้ปกก็คือปิดกลับมาถึงก็ลูกเขยก็ฟื้นแล้ว
0: อันนี้แม่ย
1: ายเขาเลยเรียกเขยตายแม่ยายชักปก
0: แก้พิษงูได้
1: ใช่
0: โดยใช้สรรพคุณตรง
1: ใช้รากโบราณก็จะมาฝนกับน้ำมะนาวหรือน้ำซาวข้าวแล้วก็กินเลย
0: กินเลยทั้งบอระเพ็ดเคยหลงบ้างไหมเดินเข้ามา
1: เอาไม่ค่ะ
0: ตอนนี้ผมหลงละ
1: เดี๋ยวเราพาไปดูต้นนี้เรียกปลาไหลเผือกอันนี้ที่คนกำลังนิยมเลยเพราะกินแล้วบางคนบอกใช้แทนไวอาก้าเลยอันนี้ไปคิดเอาเองนะคะ
0: ไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะพี่ต้นแค่นั้นน่ะสรรพคุณ
1: สรรพคุณมากมายค่ะ
0: สรรพคุณอย่างไรโมหรือเปล่าใช้ส่วนไหน
1: รากหนึ่งต้นมีหนึ่งรากกินตัดไข้ทุกชนิดคือเป็นไข้ทุกอย่างเนี่ยเอารากปลาไหลเผือกไปฝนกับน้ำซาวข้าวกินแก้ไข
0: ้แต่พอกินมากๆปุ๊บหายทีนี้

ีป่าสมุนไพรอินทรีย์ที่ปลูกเองแล้วก็ยังแปรรูปเองด้วยล่ะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับล้างสมุนไพรให้สะอาดสับให้ได้ขนาดนำไปตากแดดให้แห้งนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา5 ชั่วโมงไล่ความชื้นอีก1 รอบ

เพื่อป้องกันเชื้อรายังไงล่ะครับสำหรับสมุนไพรที่ต้องนำไปต้มต่อก็จัดการแพ็คใส่ห่อได้เลยล่ะครับ

0: ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรอบแห้งให้นำเอากลับบ้านไปต้มกินกันเลยหรือจะเป็นสมุนไพรชาชงพร้อมดื่มสมุนไพรสกัดในรูปแบบแคปซูลหรือจะเป็นแชมพูก็มีนะครับดูแลทั้งภายนอกและภายในขนาดนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องแถมราคายังถูกอีกด้วยล่ะครับ
1: 50กว่าปีตั้งแต่เป็นคุณหมอช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็ทำสมุนไพรขายในราคาย่อมเยาด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย
2: เราทำเพื่อให้ได้หลายๆด้าน1เราได้ช่วยเขา2เราได้เงินพออยู่ได้เหลือจากใช้จ่ายก็ขาย
1: ถ้ามองในแง่ว่าหันมาปลูกสมุนไพรกันเป็นอาชีพทางเลือกอีกได้ไหมถ้าในมุมของคุณหมอเนี่ย
2: คือในมุมของผมเนี่ยนะ1คุณต้องปฏิบัติได้ก่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะสมุนไพรนี่มันต้องไปอะไรมากเลยขึ้นเองเพียงแต่เราอย่าไปเอาของมีพิษใส่เขาแค่นั้นเองอย่าไปทำลายเขาน
0: อกจากจะเป็นผู้จุดประกายให้กับต้นหญ้าที่หลายคนมองข้ามขึ้นมามีบทบาทในวงการแพทย์แล้วนะครับหมอกู่ยังเป็นผู้รวบรวมและรักษาพันธุ์สมุนไพรต่างๆเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปโดยหวังให้สมุนไพรเหล่านี้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าหมอกู่ดำรงศักดิ์ชุ่มแสงพันธุ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดา
1: วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาพัฒนาและผลักดันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นที่นิยมและก็แพร่หลายได้มาตรฐานจนมีไก่กระจายตัวอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันเลยละครับและสามารถสร้างรายได้กว่าสัปดาห์ละ 100,000 บาทโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเขาทำได้อย่างไรผมว่าเราไปตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยไหนละคำตอบและคำตอบที่เรากำลังตามหาก็มาจากประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่มากว่า20ปีของชายผู้นี้ครับพี่ซิมโอนปัญญาอยากรู้เรื่องไก่ก็ต้องเข้าเล้าไก่กันละครับพี่ซิมโอนเขาบอกว่าไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ไก่พื้นบ้านนี่แหละครับตัวผู้จะมีลักษณะหน้าแดงงอนแดงส่วนขนและแข้งเป็นสีดำตัวเมียนั้นหน้าออกแดงเรื่อๆขนและแข้งก็จะมีสีดำเช่นเดียวกันครับแม้จะสามารถเลี้ยงเป็นไก่ชนได้แต่สำหรับที่ฟาร์มของพี่ซิมโอนแล้วเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเอาเนื้อเป็นอาหารละครับโดยใช้เทคนิคการผสมเทียมซึ่งก่อนอื่นก็ต้องเลือกดูแม่พันธุ์ก่อนนะครับว่าตัวไหนพร้อมบ้างวิธีง่ายๆก็ใช้มือจับไปตรงส่วนหลังของแม่ไก่ถ้าหมอบลงก็แสดงว่าพร้อมแล้วล่ะครับ
2: ถ้าตัวนี้ยอม
3: จับไม่จะยอมไม่จะหมอบให้เราจับใช่ไหม
1: โอ้จริง
2: มันต้องแบบว่าโรแมนติกหน่อยมันจะต้องแบบ
3: ใช่
2: พร้อมหน่อย
3: ตรงเนี้ยถ้าไม่เป็นเนี่ยจะทำให้ไก่เสียเลยบางคนเนี่ยพอได้ไก่ไปเนี่ยไก่ยังไม่ครบ6เดือนนะ
2: ครับ
3: ไก่ยังไม่หมอบเอาตัวผู้ไปให้มันเลยไม่ได้เสียไก่หมด
1: เห็นไหมล่ะครับว่าถ้าแม่ไก่ไม่พร้อมที่จะผสมอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับต่อไปก็ต้องมารีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันธุ์กันล่ะครับ
3: เวลาจับไก่ต้องจับให้ถูกนะครับอันนี้ได้เยอะ

0: ไม่เป็นจะได้แต่ขี้มัน
1: ในแต่ละครั้งพี่ซิมโอนก็จะรีดน้ำเชื้อจากไก่พ่อพันธุ์ประมาณ5ตัวครับซึ่งก็จะได้น้ำเชื้อประมาณ5ซีซีผสมกับน้ำเกลืออีก5ซีซีจะสามารถฉีดผสมไก่แม่พันธุ์ได้30ถึง35ตัวเลยทีเดียวครับ

0: ช้ความชำนาญอย่างมากเพราะถ้าใช้เวลานานเกินไปน้ำเชื้อที่รีดมาอาจจะเสียหายไปซะก่อนนะครับที่สำคัญจะต้องมีเทคนิคการฉีดให้ถูกต้องด้วยนะครับ
1: คือลักษณะการฉีดเนี่ยมันจะต้องแบบว่าพอช่องเขาเปิดมาเนี่ยจะต้องพยายามไปทางซ้ายครับเพราะทางซ้ายเนี่ยก็จะชื่อเป็นรังไข่ของเขาถ้าแยงไปทางขวาเนี่ยเป็นรูทวารไม่ใช่อะไรแบบทิ่มเข้าไปเลยนะมันต้องเปลี่ยนไปทางซ้ายด้วย
0: สำหรับอาหารไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พี่ซิมโอนจะให้อาหารคนตอนเช้าและเย็นครับส่วนในตอนเที่ยงก็จะให้ย่าเป็นอาหารครับ ฟังไม่ผิดครับย่าจริงๆเอามาผสมกับหยวกกล้วย
1: ผมนึกถึงที่แบบต้นหอมซอยฮะเอาไว้โรยก๋วยเตี๋ยวอะครับผมมันเหมือนมากเลยนะครับ
0: หญ้าที่พี่ซิมโอนให้ไก่กินนั่นก็คือหญ้าเนเปียล่ะครับซึ่งมีสัดส่วนของโปรตีนถึง 12% มากพอๆกับรำละเอียดเลยล่ะครับอ้าวแล้วหยวกกล้วยจะให้ประโยชน์อะไรล่ะครับพี่ซิมโอน
1: เนี่ยล่ะครับหยวกกล้วยอะไร
2: กล้วยนี่มันโปรตีนไม่ค่อยมีมากม
1: ีแล้วให้ทำไมฮะ
2: แต่ที่ให้เนี่ยคือมันจะได้ความเย็นมันจะทำให้ไก่ไม่เครียดเหมือนคนเรามาเหนื่อยๆได้กินน้ำแข็ง
0: โอ้จริงครับพี่แก้ร้อนได้อย่างดีเลยแม่เข้าใจคิดนะครับในฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของพี่ซิมโอนนี้ใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่อายุ 6-7 เดือนขึ้นไปครับและจะมีอายุการใช้งานประมาณ15เดือนก่อนจะปลดระวางล่ะครับ
1: ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันนะครับ
0: แน่นอนครับว่าระหว่างนี้ไก่ทุกตัวจะได้รับการบำรุงจากอาหารปลอดภัยมากคุณค่าอย่างนี้ทุกวันเลยล่ะครับ
3: ห้องแข็งได้โอ้ย
4: ห้องแข็งได้โอ้ย
3: หัวหิว
1: ตลอดเลย
0: หลังการผสมเทียมได้7วันเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่รอคอยครับนั่นก็คือไข่ไก่ที่สวยงามอย่างนี้ล่ะครับ
1: ไข่พวกนี้นี่เอาไป
5: ฟักครับ
1: ฟักได้เลย
5: ฟักลูกไข่ที่มีคุณภาพนะครับสังเกตถ้ามันเป็นธรรมชาติอ่ะมันจะไม่มีสีสันแต่งมันจะเป็นสีขาวไข่โดยธรรมชาติของมันเราสังเกตไก่พื้นบ้านเราอ่ะมันจะไม่มีสีแดงมันจะไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลจะไม่มี
1: มันจะเป็นขาวๆ
5: มันจะดูขาวๆซีดๆไอ้นี่คือเป็นไข่ธรรมชาติมันเพราะมันได้กินหญ้าเป็นเวลามันได้กินอาหารที่ไม่ต้องไม่มีสารเร่งมัน
1: เปลือกไม่ได้เข้ม
5: เปลือกไม่ได้เข้มเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมัน
0: สถานมีต่อไปของไข่ไก่ใบน้อยเหล่านี้ก็คือที่แห่งนี้ครับห้องฟักไข่ต่อจากนี้บรรดาไข่ไก่ทั้งหลายก็ต้องอยู่ที่ตู้ฟักไข่ในอุณหภูมิประมาณ100องศาฟาเรนไฮต์ครับที่ทุกชั่วโมงจะมีระบบการกลับไข่อัตโนมัติเป็นเวลาทั้งหมด18วันด้วยกันก่อนย้ายไปที่ตู้เกิดที่อุณหภูมิประมาณ 97.7 องศาฟาเรนไฮต์อีก3วันครับรวมทั้งหมด21วันก็จะเริ่มเห็นสมาชิกตัวน้อยๆกระท้อเปลือกออกมาอย่างนี้ล่ะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการฟักได้ประมาณ 5,000 ตัวเลยทีเดียวครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นและที่สำคัญทั้งตู้ฟักและตู้เกิดนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พี่ซิมโอนและทีมงานช่วยกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่ในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายเป็นไก่เนื้อพี่ซิมโอนมีทั้งหมด4โรงเรือนด้วยกันเลี้ยงไก่ไว้โรงเรือนละ500ตัวครับแต่ทำไมไก่พี่มันดูเหมือนอยู่กลางป่าอย่างนี้ล่ะครับอย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันสักหน่อย
1: ยากโหตรงนี้นี่ยากเพียบเลยฮะ
5: หญ้านี่ผมจริงๆเนี่ยหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าธรรมชาติ
1: ครับ
5: อันนี้ผมหามาปลูกอันนี้ได้พันธุ์มาจากศูนย์เพาะพันธุ์พืชอาหารสัตว์ลำปาง
1: หญ้าเนเปีย
5: เนเปียเขามาให้ประมาณสัก2กระสอบเอาเป็นป้องมาให้ผมก็มาปลูกวันนี้ปลูกมันอ้อยหลายคนเขาเห็นผมปลูกเขานึกว่าผมให้วัว เวลามันร้อนจัด

0: แต่มันจะออกมาอยู่ในพื้นแปลงหญ้าหมดมันไม่ใช่ออกเฉยๆมันก็จะจิกกินเวลามันกินมันก็เป็นระเบียบนะมันไม่ใช่อยากจะกินที่ไหนมันก็กิน
1: ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ70วันครับก็จะสามารถให้จำหน่ายได้ซึ่งพี่ซิมโอนก็จะให้ทั้งอาหารข้นและให้ไก่ได้กินหญ้าเนเปียและหญ้าขนที่ปลูกไว้รอบโรงเรือนตามอัธยาศัยกันเลยล่ะครับพี่เขาบอกว่าที่สำคัญต้องฝึกให้ไก่กินอาหารเป็นเวลาด้วยนะครับ
0: ทีนี้เราต้องฝึกให้มันว่าเราจะให้มันกินเช้าเย็นเนี่ยเราก็ต้องให้มันกินเช้าเย็นนะเราอย่าไปมีเปิดไฟให้มันเด็กขายกลางคืนให้มันพักผ่อนบ้างพอมันมืดผมก็มาปิดประตูให้มัน
2: ครับ
0: แล้วใส่กุญแจเนี่ยกันไว
2: ้กันหนีเที่ยว
0: กันคนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ถ้ามีถ้ามีนะแต่ที่นี่ไม่มี
3: ดีมาก
4: ดูเรื่องเนื้อ
3: ยอดเลย
1: เห็นเนื้อไก่เหลืองนวลสวยงามอย่างนี้ถือว่าคุณภาพล้วนล้วนว่าแต่มีใบมะกรูดกับตะไคร้ไหมล่ะครับพี่จะได้ต้มยำให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
3: หน้าตามันจะแดงหน้าตาจะดีมาก
4: ขอบคุณมากครับที่บอกหน้าตาดี
3: หน้าตา
4: ไก่ใช่ไหม
3: ไก่
4: ครับไหนๆก็อุ้มแล้วอุ้มไปเลยครับ
1: เราได้เห็นขั้นตอนการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่กันไปแล้วในเวลานี้เรามานั่งคุยกันหน่อยนะครับว่าพี่ซิมโอนเขามีทิศทางการตลาดอย่างไรกันบ้าง
4: ตลาดของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไง
0: ฮะตอนนี้ผมถือว่าดีขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราส่งตั้งแต่ตลาดชุมชนจนถึงโมเดิร์นเทรดเลยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่ส่ง
4: ความฮิตฮอตฮิตของเขาขนาดนั้นเลยฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองตอนนี้ไก่ประดู่หางดำหรือว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปตอนนี้วิธีการเลี้ยงของเกษตรกรเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อน
4: ครับ
0: ตอนนี้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติได้มากขึ้นไก่พื้นเมืองเราเนี่ยทำเป็นฟาร์มได้ค่อนข้างดีแต่เราต้องสร้างเรื่องธรรมชาติให้เยอะขึ้นพอเราทำไปตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะรู้ว่ามันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะในการที่จะสร้างตลาดมันจะขายทั้งเนื้อนะครับเนื้อก็ได้ขายได้ไข่ยังขายได้เลยไข่ที่ไม่มีเชื้อที่เราฟักแล้วไม่ออกเราก็ขายได้มูลมันขี้มันเราก็ขายได
4: ้เฮ้ยขายได้ตั้งแต่ตัวยัน
0: หมดเลยนะขายได้หมดเลย
4: โอ้โห
0: แล้วมันนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดไอ้พ่อค้านี่จองเลยนะ
4: จองมูลไก่ของพี่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหขนาดมูลไก่ยังต้องเข้าคิวจองกันเลยทีเดียว
4: ไก่พี่เนี่ยราคาเนี่ยเป็นไงแล้วใครกำหนด
0: ราคานี่ผมกำหนดเองเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรถ้าใครคนอื่นกำหนดให้เรายังไงเราก็จะไปไม่ได้ถ้าเป็นประดู่หางดำมันจะมีอยู่3ระดับ
4: ครับ
0: ไม่คัดเลยเนี่ยส่งตลาดเลยเนี่ยกิโลละ90ถ้าสมมุติคัดพันธุ์เรียบร้อยคัดเอาเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยกิโลละ100ถ้าคัดอีกเกรดนึงขายเป็นตัวละ180ตัวผู้ก็220
4: แล้วอย่างไข่เราไปฟักหลักๆเราเอาไปฟัก
0: เอาไปฟัก
4: ขายเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบว่างั้นเถอะ
0: ลูกเจี๊ยบนี่เกิดมาแรกเกิดเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารนะครับ
4: ครับ
0: ตัวละ20บาท
4: ฟักได้รอบนึงกี่ตัว
0: ของผมนี่อาทิตย์ละ 4-5,000
4: 4-5,000 ตัว
0: ครับ
4: คุณขำๆถ้า 5,000 ตัวอัตราการเกิดมา
0: สัก
4: ก
0: ี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 85%
4: 85% 5,000 ก็ 4,000 กว่าๆตัวละ20 80,000
0: 80,000 กว่าอาทิตย์แรกบางทีก็ได้ 100,000
4: พี่ผมร้อนมากเลยตาร้อนมากเลย
1: ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่ชายผู้นี้ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับแนวความคิดนอกกรอบที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ซิมโอนปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
4: ไปเกษตรไทยไอดอลครับ
0: เย้

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเขาพูดแล้วครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงเขาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มนึงเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี ่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ไปจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณหาไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูห่อเต็มต้นห่อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทําได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ําเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นมาเป็นต้นแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่ทั้งสีเขาบอกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ๆเรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายเพราะมันเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวยางสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ 5-6 เดือน

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พวกปูนิกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหากเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ
0: ่อสำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื้อ
1: เฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแต่มันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยน้อยใหญ่จังซี่อันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยอันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหั่นมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาสิวิ่งเข้ามาหาเอาเองครับการทําสวนเนาะเมื่อเฮาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทํางานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เฮาขึ้นควบสุขให้เฮาพอเฮาดูแลเขาต้นเล็กเฮาเก็บผลผลิตมาขายเฮาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงบ่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม้ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเฮาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยหรือใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนข้าวนึงเฮาขอลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อๆเฮาอันนึงอ่านหนังสือ

ถามคนกันเลยครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในสวนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเฮาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเฮาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละ3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่าเอ้ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: บ้านมันจะสีงามเลยออกกินวันนี้ครับพี่
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การพบเพื่อนนะพบกันนะพบแตกต่างนี่หันห้าวว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าจริงๆเขาเห็นเนี่ยมันแน่วอแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังลินกีนี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบ่อทำบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลินกีพันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกล้าเพราะมันสิกล้าว่ากล้าแบบสเปะสปะบ่ได้เขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฏิพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist A G R O NOMIST agronomist แปลว่านักปฏิพีวิทยา soil profile S O I L P R O F I L E soil profile แปลว่าหน้าตัดดิน soil horizon S O I L H O R I Z O NSoil Horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น. ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม106-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์นี่คือรายการเฮิร์บซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับเราเจอกันอีกครั้งเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึงโรคไหลตายคนไทยก็มักจะรู้จักกันดีว่าเป็นอาการที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับนั่นเองครับโดยงานวิจัยในปีพุทธศักราช2537ถึง2550เราพบว่าอาการของโรค

0: ไหลตายเนี่ยจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะครับที่ภายหลังเราเรียกว่าบรูเกอร์ซินโดรมและได้มีการค้นพบใหม่อีกครั้งครับว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีพังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าพันธุกรรมนั้นจะมีส่วนกระตุ้นที่จะทำให้เป็นโรคไหลตายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไขข้อข้องใจทั้งหมดผมแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดปกติ Pacific Rim ในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและท่านยังเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจศูนย์หัวใจเต้นผิดปกติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับโรคไหลตายภัยเงียบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับในความเป็นจริงแล้วโรคไหลตายในทางการแพทย์เนี่ยครับถ้าอธิบายคร่าวๆมันคืออะไรครับหมอ
1: โรคไหลตายเกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นอายุยังน้อยอยู่ประมาณสัก20ถึง30
0: ซึ่งดูแข็งแรงปกติ
1: ทุกอย่างปกติหมดแข็งแรงเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ๆตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตไปเพราะถึงก็เรียกโรคไหลตาย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยในทาง Southeast Asia แล้วทางญี่ปุ่นก็เป็น
0: นั่นหมายถึงถ้าหลับกลางวันมีตายไหม
1: ก็มีบ้างก็มีแต่ไม่ใช่หลับกลางวันอย่างเดียวแต่คือมันไม่จำเป็นจะต้องตายตอนหลับกลางคืนอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
0: คนปกติเขานอนกัน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะตายตอนกลางคืน
0: ทำไมคุณหมอฮะ
1: เพราะว่าคนพวกนี้เขามีไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติในหัวใจข้างล่างเขาเรียกเวนทริคเคิลนะมันจะเต้นมากกว่า300 5ถึง600แล้วก็ไม่ทำงานไอ้กล้ามเนื้อหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนกับคล้ายๆกับคนไฮมีฮาร์ทแอทแทคแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเป็นคาร์แดกอะเรสขึ้นมา
0: คุณหมอครับหมายถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจครับหมายถึงว่าเป็นแรงทีแล้วก็ปี๊บไปเลยอย่างนี้
1: ใช่
0: ไหมฮะอาการมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้โดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนั้นคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
1: ทั่วโลกก็เป็นโรคนี
0: ้มีหมด
1: มีหมดแต่ว่าของเราบ้านเราจะบ่อยมากกว่าที่อื่นหน่อย
0: โอ้โหคุณหมอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรคไหลตายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลกอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยก็พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างประเทศลาวฟิลิปปินส์เวียดนามหรือรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับโรคนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งคุณหมอบอกว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเฮ้ยแจ็คไรเดอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยนะฮะแล้วในบ้านเราคุณหมอฮะส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานเกี่ยวไหมฮะ
1: มันภาคอีสานแต่ว่าภาคอื่นก็มีแต่ว่าภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานทางลาวเขมร
0: นั่นสิครับคุณหมอ
1: เวียดนาม
0: ก็เลยมีความเชื่อแบบมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
0: ครับถ้าอย่างนั้นคงต้องถามนะครับหมอสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆแล้วหัวใจมันจะมี4ห้อง
0: 4ห้อง
1: มันจะมีชั้นบน2ห้อง
0: ครับผม
1: ชั้นล่าง2ห้อง
0: ครับผม
1: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืดแล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเราจะให้เต้นพริ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
0: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตายอะ
1: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดไปง่ายแล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีพังผืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีพังผืด
0: ถึงเป็น
1: อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าหนึ่งมันมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทางอีสานเขาทานข้าวเหนียว

0: ทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอ้คอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร่เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็ทำให้ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพริ้วได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองทางอีสานเนี่ยอากาศจะร้อน
1: ร้อน
0: แล้วก็ไอ้โรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอ้เทมเปอร์เจอร์อ
1: ากาศร้อน
0: เทมเปอร์เจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอ้ในทางอีสานหนึ่งถึง40เซนเซนเซียสถึง40
1: ร้อนมาก
0: ใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันจะมีเจเนติกคอมโพเนนต์ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดีๆมันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ของคนที่เป็นไหลตาเนี่ยจะมีแอบนอร์มอลเจเนติกมิวเทชัน
1: ครับ
0: ที่เข้าอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นจีนที่เอนโคดโซเดียมชานเนลในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจเต้นผิดปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมากกว่าภาคอื่นๆยังไงนะครับ

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมครับ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนปกติเหมือนกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: วิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใจ
0: ตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวใจคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติซึ่งเราจะสามารถจะ
0: ค่อยมาวินิจฉัย
1: ได้และก็นายเราวินิจฉัยได้ขึ้นมาม ันจะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
0: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนลุง
1: ไม่มี
0: นอกจากการตูดคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
1: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
0: อาจจะด้วยเหรอครับ
1: จะเพราะว่าไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมีอาการนี่เนี่ยมันควรจะเจอ
0: ครับ
1: นะควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ยน
0: ั่
1: งอย
0: ู่
1: เน
0: ี่
1: ยมาอยู่ๆมาเจ็บตัวขึ้นหัวใจก็ได้ไงใช่ไหม
0: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากเป็นประจำอย่างที่
1: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
0: ก็ตรวจซะหน่อย
1: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
0: ครับผม
1: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ20 23 25
0: ใช่
1: เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสาน
0: จะ
1: มาเช็คไปเช็คอัพแล้วก็จะไปหาหมอแล้วหมอตรวจขึ้นหัวใจอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวแต่ขนาดในอเมริกาที่มีไอ้ healthcare ทุกทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20 25มาตรวจขึ้นหัวใจน
0: ี่
1: บอกใช่ไหม
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติด้วยมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
1: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บโอ้รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่ขึ้นหัวใจเนี่ยมันถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
0: จะต้องเป็น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
0: ่
1: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่า
0: ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
2: มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โหจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดีขึ้น

0: Ay, ay, ay, ay.
1: ไม่ไปหิ้วซะแล้วปะโตเอ้ย
2: ค่อยๆหิ้วไงคะ
0: ง่วงมากเลยอ่ะเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
2: จริงเปล่าก
0: ินกันดิ
2: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่านะ
0: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
0: แล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโห
2: จริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
0: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โห่งี้
2: ใช่ค่ะ
0: ก็กินแล้วตื่นงี้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วย
0: แล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้เรียกว่าไม่รู้หาวไม่รู้โห่เลยทีเดียว
2: เ
0: ฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติมันเอาไว้ทำอะไรฮะ
2: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
0: อ้าวเปรี้ยวแบบนี้เราจะมาทำอาหารได้เหรอ
2: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
0: เราจะทำอะไรล่ะครับวันนี
2: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยก่อนวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่าม้าห่อมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
3: ส่วนผสมการทำม้าห่อมะม่วงหาวมะนาวโหเนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซ่พริกไทยขาวเม็ด
2: เมื่อก่อนเนี่ยมาห่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวม้าห่อเข้ามาเมื่อก่อนมันจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
0: อ
2: ันนี้คือประวัติของมัน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
2: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
0: ครับ
2: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
2: เดี๋ยวเราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
0: ครับ

0: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
1: ช่วยหนูเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
0: ลงกระทะนะครับ
1: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
0: ควัน
1: แล้วหนูจะใส่ตัวหอมแดงลงไป
0: หอม
1: แดงสับนะคะเราจะผัดให้หอมสุกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
0: หมูสับนี่เราใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
1: อันนี้จะใช้1ต่อ1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100กรัมกุ้ง100กรัมค่ะพอหมูเริ่มสุกสักประมาณ 60% นะคะเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้กุ้งสุกสักเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันสุกไป
0: เอาเหรอ
1: เดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ
0: อ๋อ

0: ดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะคะตอนนี้ในกระทะของเรามีรสเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ตัวความหวานของน้ำตาลปี๊บเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น
1: ได้นะครับเชฟ
0: สุกทั่วยังคะ
1: ทั่วแล้วครับ
0: ทั่วแล้วแล้วก็ใส่กะปิลงไปได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่ม
1: กลิ
0: ่
1: นหอมขึ้นมาเลย
0: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
1: ถั่วลิสงเพิ่ม
0: ความคั่วป่นเดี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะเราก็จะใส่สุดท้ายเป็นตัวแบแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
1: โอเค
0: เพราะว่าแบแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายวิธีใช้แบแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบะแซใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: พอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
2: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะแล้วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากๆแบบจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั
0: ้ยได้แล้วค่ะงั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอ่ะอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมาฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโห่คุณผู้ชมครับน่ารักแบบนี้ผมว่าเด็กๆต้องชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นมีต้องร้องไห้เพราะว่าแจ็คไรเดอร์พาดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมาฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโห่อาหารว่างไทยแบบโบราณขั้นแรกซอยรากผักชีแล้วโขลกเข้ากับกระเทียมพริกไทยแล้วพักไว้ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยรอจนร้อนใส่รากผักชีที่โขลกไว้ลงไปในกระทะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับกุ้งสับผัดจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกป่นกะปิกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงบดดับไฟแล้วให้ใส่แบะแซ่ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโห่มาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโห่แล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสอยู่เหมือนกันนะฮ
2: ะ
0: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเราเนี่ยเป็นผลไม้ที่เขาอาจจะหายากสักนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพียงคุณรู้จักหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพียงคุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ครับติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์และเชฟวีแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งกับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหาร

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปองต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCK SOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เมื่อกี้เนี่ยคุณลุงกับคุณป้าสองคนเนี้ยเขายังสกีผ่านหน้าไปแป๊บหนึ่งฟุ๊บไปถึงนู่นแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองแพทว่านะมันคล้ายๆกับการปั่นจักรยานอะเหมือนเวลาเราเดินกับจักรยานใช่ไหมจักรยานย่อมเร็วกว่าแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้สกีเป็นตัวช่วยที่ทำให้สำรวจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สนุกด้วยโอ้แพทไม่รู้ว่าเขาสกีไปถึงไหนนะแต่ว่ากลุ่มเมื่อกี้หายไปแล้วอะเนี่ยวงวางอยู่คนเดียวในทะเลสาบอย่างเงาหงอยเดินกลับดีกว่ามาไกลละไป

อยู่ในท่าตามระเบียบพักนะคะคือขยับไม่ได้แล้วถ้าแพทขยับนิดนึงคือมันไหลแน่คือแพทพร้อมปล่อยตัวลงไปแล้วแต่ตอนนี้แพทกลัวชนน้องเขาว่ายังไงดีอะดูดิเขาเล่นกันแบบมันมากเลยอะแพทอยากเล่นได้แบบนั้นบ้างเอาแล้วนะจะปล่อยแล้วนะคอยดูท่าล้มหัวนะล้มแน่นอน 100% ไม่เหลือว้ายว้าย

0: อยู่ดีๆก็เจอคนจอดรถข้างทางเต็มเลยค่ะเราก็เลยจอดด้วยเห็นเขากำลังเตรียมสกีกันอยู่แค่ไปถามคุณลุงคนเมื่อกี้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการเล่นสกีตรงเนี้ยตรงพื้นที่ธรรมชาติกับสกีที่เล่นในสกีรีสอร์ทเขาก็บอกว่าอารมณ์มันต่างกันฟีลมันต่างกันตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกเขาเรียกว่าคอนโทรลเรียบร้อยควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางให้คนที่เล่นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดส่วนแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่มีใครมาเกลี่ยเส้นทางให้เราก็จะต้องมีประสบการณ
1: ์ The more time you spend in the mountains, the more knowledgeable you get from where to go and what to do and what not to do. You know, it's you're in the avalanche country, so you have to know a lot of know about avalanches. Yeah. You know, we all carry transceivers. So right now, anything up off tree line is very dangerous.

0: แก๊งที่แล้วนะคะไปซิ่งเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แต่รถ2คันตอนนี้มีแก๊งใหม่ๆอีกแล้วเล่นสกีเหมือนกันแสดงว่าบริเวณแถวเนี้ยจะต้องเป็นที่รู้กันของนักสกีว่าจะมีเส้นทางที่สามารถลงไปเล่นสกีได้จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นทางเหมือนกับเส้นทางเทรลเลยแต่ว่าคราวนี้เป็นเส้นทางสกีคืออาจจะไม่ได้แบบดิบสัจจะว่าโหอยู่ๆอยากจะลงตรงไหนก็ลงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่เคยเล่นกันมาอยู่แล้วเล่นหลายครั้งแล้วด้วยจนกลายเป็นเส้นทาง
1: สกีในภูมิประเทศธรรมชาติที่ไม่มีการปรับพื้นที่แบบนี้เรียกว่า backcountry ski ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่เป็นแบบส้นเท้าอิสระและผิวด้านล่างของสกีจะมีความเหนียวและสากเพื่อเวลาเดินกลับขึ้นจากเขาจะได้ไม่ถลายเลื่อนถอยหลังลงไป backcountry ski ต่างจากการเล่นในสกีรีสอร์ทเพราะแบบนั้นจะมีลิฟต์หรือรางเลื่อนอัตโนมัติในการพาผู้เล่นขึ้นไปยังที่สูงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นผิวชนิดพิเศษแบบ backcountry ski นอกจากสกีแล้วพื้นน้ำแข็งของฤดูหนาวยังกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่รวบรวมกิจกรรมสนุกๆไว้มากมายอย่างที่ที่เราจะไปนี้รับรองได้ว่าไม่อ้างว้างเหมือนที่ผ่านมาเพราะที่นี่รับประกันความคึกคักตลอดปี

0: อุ้ยลบรถก่อนรถเยอะมาก
1: ที่นี่รถเยอะที่สุดตั้งแต่มาแล้วเนี่ยดูที่จอดรถนะคะฟู่ไปถึงนู่นเลยมาถึงอีกหนึ่งอุทยานแล้วตะกี้เนี่ยเราอยู่ที่โอโฮเนชั่นแนลพาร์คนั่นคือเมืองฟิลนี่คือเมืองเล็กลุยส์ซึ่งเป็นเหมือนหับอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวบรวมแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆมากมายเล็กลุยส์เป็นชื่อเมืองแต่ว่าจริงๆก็เป็นชื่อทะเลสาบด้วยคือเขาใช้ชื่อเดียวกันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ทะเลสาบเล็กลุยส์ที่นี่เนี่ยคนเที่ยวเยอะมากแต่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีแบบโรงแรมที่พักร้านอาหารมีอะไรครบอ่ะมันเข้าถึงง่ายมีถนนดีๆขับเข้ามา

0: ข้าใจแล้วตอนเดินเข้ามาเนี่ยแพทก็เห็นเป็นแนวสันกำแพงเหมือนสันเขื่อนเลยเอ้ยเขาทำพื้นที่แบบนี้ตลกจังแทนที่จะเป็นพื้นเรียบๆแต่พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็เลยเข้าใจเลยว่าเขาปรับพื้นที่มีการบริหารจัดการนะที่ทะเลสาบเล็กหลุยแห่งนี้เป็นลานกว้างๆเราจะได้ยินเสียงอยู่ตรงนู้นน่ะตะกี้แพทเห็นโผล่ขึ้นมานิดนึงเป็นรถโกยหิมะเขาปรับสภาพพื้นผิวเซอร์เฟสเนี่ยให้เหมาะกับการเล่นกีฬาอย่างเช่นที่เห็นในวันนี้ก็คือไอซ์สเก็ตกับไอซ์ฮอกกี้เล่นกันเยอะเลยมีไอซ์แคสเซิลจิ๋วกับแคสเซิลอยู่ข้างหลังชื่อว่าแฟร์มอนต์ชาโตอันนี้เขาเป็นโรงแรมแบบหรูมากแพทไม่เข้าอยู่หรอกแบบเนี้ยไม่ได้รังเกียจอะไรนะไม่มีตังค์คือดูหรูมากเลยเราไปแคสเซิลนี้พอแล้วกันโอ้คนค่อนข้างแออัดยัดเยียดนิดนึงนะเดินไปก็ต้องหลบคนถ่ายรูปไปเกรงใจเขา
1: Yeah.

0: ว่ามาสะดุดกับรถคันนี้มีบางสิ่งบางอย่างยื่นออกมาจากหน้ารถไม่ใช่อะไรหลุดออกมานะแต่ว่านี่เป็นความตั้งใจรถที่อยู่ในภูมิอากาศแบบหนาวมากๆอ่ะหนาวจนบางครั้งได้ติดลบเยอะๆมันสตาร์ทรถไม่ติดดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี้ยเขามีเอาไว้ช่วยให้รถสามารถสตาร์ทติดในอุณหภูมิต่ำมากๆซึ่งรถเราไม่มีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันต่ำขนาดนั้นหรือเปล่าติดลบเยอะๆอย่างเงี้ย
1: ในประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบในฤดูหนาวอุปกรณ์ชิ้นนี้จำเป็นมากเรียกว่าบล็อกฮีเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์เพื่อให้สตาร์ทติดง่ายและยังลดการพวกนั่งของเชื้อเพลิงวิธีใช้ก็เหมือนกับการเสียบปลั๊กธรรมดาสังเกตดูตามห้องพักหรือที่จอดรถหลายแห่งก็มักจะมีเต้าเสียบให้บริการด้วย
0: สะพานที่เรากำลังจะลอดใต้ท้องของเขานะในอีกไม่กี่เมตรข้างหน้านี้เป็นสะพานโค้งๆสองอันเหมือนแว่นตาสงสัยไหมว่าเขาให้ใครเป็นคนข้ามทางที่สองข้างทางเนี่ยมันเป็นป่าเฮ้ยกำลังจะลอดแล้วฟูบรอดเรียบร้อยสองข้างทางเป็นป่าดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่จะข้ามก็น่าจะต้องเป็นสัตว์ป่าที่นี่เขามีการสร้างสะพานให้สัตว์ป่าเดินด้วยเพราะว่าลองคิดดูว่าการสร้างถนนเนี่ยปกตินะถ้าเกิดสมัยก่อนที่ไม่มีถนนไม่มีอะไรกั้นน่ะป่าก็จะเป็นป่าโล่งๆแล้วสัตว์ป่าเขาก็เดินได้อย่างอิสระเขาก็ไปผสมพันธุ์ได้อย่างอิสระด้วยอย่างสมมุติว่าเราตัดถนนผ่านปุ๊บฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะไปถึงกันไม่ได้เพราะมันข้ามไม่ได้ติดรั้วบ้างติดถนนบ้างเดี๋ยวรถชนบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยมีสะพานนี้เพื่อให้สองฝั่งนี้สามารถข้ามถึงกันโดยเสรีเหมือนกับในสมัยก่อนที่ยังไม่มีถนนตัดผ่าน
1: ทุกวันนี้แคนาดาและอเมริกาเป็นประเทศที่มีสะพานสัตว์ป่าจำนวนมากช่วยปกป้องประชากรสัตว์ป่ามาแล้วนับไม่ถ้วนและยังลดความเสียหายของยานพาหนะรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยในปี2002มีผลวิจัยประเมินว่าการสร้างสะพานสัตว์ป่าทำให้งบก่อสร้างและบำรุงถนนของโครงการทางหลวงเพิ่มขึ้น 7-8% ในขณะที่บางประเทศมีการเรียกรับโต๊ะเพื่อให้ได้สัมปทานโครงการรัฐอยู่ที่ 10-15% หรืออาจสูงขึ้นไปถึง 30% ถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างสะพานสัตว์ป่าหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็คงจะได้หลายโครงการอยู่แน่เราไม่แปลกใจเลยที่ประเทศแคนาดาจะเห็นความสำคัญของสะพานสัตว์ป่ามากเพราะเท่าที่ขับผ่านมา

0: ทางเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและในบางจุดเราสามารถแวะชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ง่ายๆจากริมถนนอย่างที่นี่ริมทะเลสาบเวอร์มิเลียน
1: ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตรวมกันอยู่เนี่ยประมาณ600กว่าสปีชีส์แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยอาจจะเห็นน้อยหน่อย

จุดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่ก็คือเทือกเขาข้างหลังนู้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยพื้นมันเรียบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเกิดการดันตัวขึ้นแต่ดันเป็น3เลเยอร์1 2 3เนี่ยเกิดออกมาเป็นเทือกเขาแบบนั้นขุขะขุขะอันนั้นเกิดจากการกัดกร่อนของลมกลายเป็นภูมิประเทศที่สวยมากตรงนี้แต่ว่าที่น่ารักอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายชี้ไปว่านี่นะเทือกเขาอันนี้ชื่อว่าซันเฟอร์เทือกเขาอันนี้ชื่อรันโดแล้วก็มีความสูงบอกให้ด้วยเป็นป้ายที่น่ารักมากเลยค่ะชอบ

มองๆนิดนึงจบกันหันตูดให้เราเห็นแบบวิ่งตุ๊กๆๆไปอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วก็แบบจอดเอี๊ยดเลยค่ะแล้วมันก็วิ่งข้ามถนนมาฝั่งนี้

ตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดวิวพอยต์สำหรับดูวิวตอนนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมากเพราะว่ามันหิมะเหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบสีฟ้าๆนิดหน่อยมันคือ glacier ที่นี่ชื่อว่า Crawford Glacier ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีเส้นทางเทรลไปทะเลสาบชื่อว่า Bow Lake กับ Petto Lake ในหน้าซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้เห็นเป็นทานน้ำแข็งสีฟ้าๆแบบสวยมากแต่ว่าตอนนี้เอาคงจะต้องจินตนาการเพราะว่าหิมะมันคลุมอะหิมะน่าจะตกหนาก็เลยไม่มีอะไรทำเลยเซ็งเสียใจแต่ก็ยังดีนะเทือกเขารอบๆสวยมากคือเราขับเข้ามาตรงถนนตรงเนี้ยเราจะเห็นเทือกเขาสวยตลอดเวลาเรากำลังอยู่บนแนวของเทือกเขาล็อกกี้สมัยก่อนเนี่ยแพทชอบเข้าใจผิดว่าเทือกเขาร็อกกี้นี่จะอยู่ที่โคโลราโดไงเคยฟังเพลงแบบ Rocky Mountain High โคโลราโดอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังใจว่าเฮ้ย Rocky Mountain High มันต้องอยู่ในโคโลราโดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเทือกเขาร็อกกี้เป็นเทือกเขายาวมากพาดตั้งแต่แคนาดาลงไปถึงอเมริกาก็วันนี้เรามาได้มาเหยียบส่วนนึงของเทือกเขาร็อกกี้แล้วก็ได้เห็นความสวยของเขาแบบว่ารอบด้านจริงๆอ่ะ Rocky Mountain High

จริงอยู่ที่เทือกเขาร็อกกี้ไม่ได้ตั้งอยู่แค่ในรัฐโคโลราโดแต่ในสถิติ100ยอดเขาสูงสุดก็ตั้งอยู่ในรัฐนี้ถึง78แห่งแล้วแถมยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาร็อกกี้คือเมาท์แอลเบิร์ตก็ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดเช่นกันเทือกเขาส่วนที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาจะถูกเรียกว่า Canadian Rockies แต่ถ้านับรวมทั้งหมดแล้วตลอดแนวเทือกเขาร็อกกี้มีความยาวกว่า 4,800 กิโลเมตรทอดตัวตรงดิ่งจากแม่น้ำเลียดที่ส่วนเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบียในแคนาดาลงไปจนถึงแม่น้ำริโอแกรนด์ในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกาซึ่งเราเคยไปสำรวจมาบ้างแล้วแถบบริเวณปูเยคลิฟเดอะเวลลิงส์จากแม่น้ำริโอแกรนด์เราทวนสายน้ำกลับขึ้นเหนือมายังแม่น้ำซัสแคทเชวันหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของแคนาดาและเป็นระบบแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างรัฐซัสแคทเชวันกับรัฐอัลเบอร์ตาแม่น้ำสายนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้ส์โดยส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่าแม่น้ำซัสแคทเชวันและสิ่งที่เราสามารถทำบนแม่น้ำได้ตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มาในฤดูหนาวเท่านั้น

มาแบบงงๆอีกแล้วนะที่นี่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในแผนที่ด้วยเห็นป้ายเขียนว่า Preacher's Point River Access ก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถลงไปเดินได้แน่ๆเลยเราก็ควรจะลงไปเดินบนแม่น้ำกันแต่ที่นี่ดีนะอากาศอบอุ่นแพทสามารถถอดหมวกและถุงมือได้แล้วไปลุยพยายามหาทางลงไปที่ทะเลสาบข้างล่างซึ่งแพทมองแล้วว่าณจุดนี้เราควรจะต้องสไลเดอร์ลงไปเมื่อกี้แพทแอบเห็นแก๊งหนึ่งเขาลงไปด้วยวิธีการสไลเดอร์นี่แหละดังนั้นเดี๋ยวแพทจะลองดูเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยลื่นมากจริงๆแต่แพทดูระยะทางแล้วน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวแพทจะไปสไลเดอร์ตรงนู้นตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดเทคออฟแล้วนะคะเดี๋ยวแพทลงไปอีกสเต็ปนึงแล้วเดี๋ยวจะสไลเดอร์ลงไปอ่ะหวังว่าคงไม่มีท่าพิสดาร นะฮึบเอาแล้วนะโอ้เย็นนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยมันลื่นจริงๆอ่ะมันลื่นมากอ่ะไปแล้วนะคือไงพื้นมันไม่เรียบอ่ะนี่ยังเจ็บอยู่นิดๆเลยนะตอนนี้น่าจะถึงใจกลางของแม่น้ำแล้วฮะเราสามารถเดินบนแม่น้ำได้โดยไม่ต้องใช้เรือแต่ว่าเดินเป็นเพนกวินนิดนึงนะเพราะมันลื่นเดินได้ทีประมาณ10เซนการเคลื่อนไหวช้ามากตอนนี้อุ้ยออกมาเป็นแผ่นเลยอ่ะเหยียบแตกเหมือนมันถลายตัวอิสระเลยอ่ะ

0: ขาลงไม่เท่าไหร่มันยังมีแรงโน้มถ่วงช่วยแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยเราจะต้องปีนขึ้นไปจะบอกว่าคนอื่นหายกันไปหมดแล้วที่มาหลังเราก็ไปแล้วด้วย หาล่องอยู่ว่าจะขึ้นล่องไหนอะเอาล่องนี้แล้วกันนะแค่เห็นมันมีแบบทางซิกแซกขึ้นไปดูพอจะปีนได้แต่ก่อนที่จะไปล่องนี้เนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยต้องเดินเลาะตามรอยแตกของน้ำแข็งมันจะมีล่องให้เดินตรงนี้มันลื่นแบบสุดๆแล้วอะฮึบโอเคเดินต่ำล่องถึงแล้วตอนนี้เป็นปัญหาของตากล้องแล้วค่ะมาเดี๋ยวช่วยดึง
1: ตากล้องผู้ไม่ผจญภัยของเรา
2: แล้วยังไงต่อ
1: นี่ครับเออมือนั่นแหละอีกนิดเดียวสู้เขาอึ๊บเดี๋ยวไปรอรับนี่ดีกว่าอ่ะเออนั่นแหละ
2: เชื่อม
1: ือเออเสร็จแล้วก็ข้ามมาตรงรูนี้นี่รูนี้เออเหยียบเออโอเค

ี่คือสภาพถนนขากลับนะคะระหว่างกำลังจะไปที่พักคือมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเงินเนี่ยลองสังเกตข้างหน้าดูมันจะมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าหารถไม่แน่ใจคาดเดากันไปใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นหิมะละอองน้ำหรือว่าเศษฝุ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันพุ่งเป็นสายเลยสังเกตดูที่ไฟค่ะมันจะเป็นเส้นๆๆๆอาจจะต้องไปดูร่องรอยหน้ารถว่ามันมีวัตถุอะไรเกาะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำหรือไอ

0: ้ำหรือหิมะอะไรอย่างเงี้ยหุยอันนี้มันพุ่งแบบมันชัดมากแล้วเนี่ยอันนี้มันตะกี้มันพุ่งแค่ข้างล่างอะตรงไฟอะแต่ว่านี่มันเหมือนพุ่งเข้าหากระจกด้วยอะเฮ้ยมันคืออะไร
1: ก็เดี๋ยวจะลองไปหาคำตอบดูแต่ว่าคนขับแนะนำมานะคะบอกว่าพยายามอย่าเปิดไฟสูงอันนี้เนี่ยเราใช้ไฟต่ำอยู่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟสูงเนี่ยอันไหนลองเปิดสินี่เลยเห็นชัดขึ้นนะว่ามันฟุ้งแบบพุ่งเข้าหาตัวมันจะแบบเหมือนจางๆหมอกๆลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำให้ทัศนวิสัยการขับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อะปิดระหว่างกำลังงงๆกับพื้นถนนอยู่อ่ะก็เห็นแสงเขียวๆโผล่ขึ้นมาแพทพยายามนั่งคือนั่งตึกตรองอยู่นะคะ3วินาทีว่าเฮ้ยแถวนั้นมันมีไฟอะไรหรือเปล่าวะแต่ไม่มีมันเกินกว่าที่จะเป็นไฟมนุษย์อะมันมาจากท้องฟ้าเลยแหละสีเขียวโอ้เต็มฟ้าเลยเดี๋ยวต้องรอรถหายไปก่อนนี
0: ่จอดรถดูเพื่อที่จะวินิจฉัยว่ามันใช่แสงเหนือจริงหรือเปล่าคะแต่สรุปแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นสีของฟ้าเหมือนบ้านเราเงี้ยฝนกำลังจะตกแล้วมาฟ้าสีแดงอะไรแบบนี้แพทว่ามันอาจจะเป็นแบบธรรมชาติของฟ้าที่นี่ก็ได้มันลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหว
1: ตอนนี้มันเวลาเกือบ3แล้วมันยังเต้นอยู่เลยจริงๆต้องใช้กิริยาหลายๆคำนะมันไม่ใช่แค่เต้นมันพุ่งมันเคลื่อนพลิ้วไหวมันฉายแสงมันวิบวับมันมีทุกคำเลยอะ
0: ลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนคำตอบแพทได้แล้วหลังจากที่หยุดรถปุ๊บก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันพุ่งเข้าใส่รถเรามันคืออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วค่ะชัดเจนหิมะตกแหมเราก็นึกว่าจะมีความรู้ที่แบบพิเศษอะไรอย่างงี้จริงๆหิมะตกแล้วก็พุ่งใส่เหมือนฝนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองหิมะไงเราก็เลยไม่รู้อันนี้ครั้งแรก
2: มันดูสวยดีนะแต่ว่าคือถ้ามาดูจริงๆและดูตลอดเวลาเนี่ยมันลายตามากเลย
3: ครับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
2: คือมันแรงมากๆอ่ะและสิ่งที่ทำให้ยากนอกจากการที่หิมะพุ่งเข้าหาเราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแพทให้ดูที่ถนนนะฟืบดูข้างล่างเป็นพื้นสีขาวเป็นพื้นหิมะล้วนๆดังนั้นเนี่ยเวลาเขาแบ่งเส้นถนนน่ะปกติตอนกลางคืนหลายๆที่เขาก็จะมีแบบพวกที่มันรีเฟกเข้าตาเราใช่ไหมเป็นเส้นแบ่งว่าอันไหนคือเลนไหนเลนซ้ายเลนขวาเลนที่เขาส่วนมาก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกหิมะคุมหมดแถมข้างขวาเนี่ยเป็นไหลทางก็ไม่มีรีเฟกบอกเหมือนกันมันทำให้อันตรายมากคือเรากำลังขับรถด้วยเลนอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะซ้ายเอ้ยเดี๋ยวมีรถส่วนมาชนอีกถ้าจะขวาเกินก็เดี๋ยวตกไหลทางดังนั้นตอนนี้คือทำสปีดได้ช้ามาก
1: ปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้ขับเป็นเต่าเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจาก

0: ไหนทําอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทําเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆงานน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: แล้วชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกภาคทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tour นี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
0: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
0: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไง
1: บ
0: ้าง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
0: ์
1: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขง ก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาว

0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเออมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสุรบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่งับถุงไม่งับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
1: อ
0: ย
1: ู่
0: แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
0: ากขึ้
1: นใช่ค่ะนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
3: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
2: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
2: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ

0: 10ตัวอะไรเงี้ย
1: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
0: ี่ยก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
0: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
1: ครับ
0: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
3: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
0: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
1: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
0: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
1: wow. มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
0: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
1: ็
0: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
0: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
4: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
5: wow.
4: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
1: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 150,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
1: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
1: โอ้
2: ใช่นี่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
1: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
1: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
0: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบเลย
1: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
5: ว้าว
1: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะฮะ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อ
1: ป
2: ที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
1: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรก ของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
5: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ย

0: ใช่ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
0: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
0: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
0: ีเควสแบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
0: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลุมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
0: าะใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงเป็น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

0: นี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแล้วถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizer CHEMICAL FERTILIZER chemical fertilizerแปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer O R G A N I C F E R T I L I Z E R organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
2: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูเนี่ย
0: จิ้งจกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดานนะวันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม่ผู้ชายคอสั้นเขาเคยหน้าแทบไม่ได้เลยติดเหนียง
1: แต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสด
4: ี
3: คร
4: ับ ยินดีค่ะยินดีมากๆเลย
3: เราขอเข้าไปคุยในมุมน
4: ี้เชิญเลยค่ะเชิญเลย
5: ไป
4: ค
5: ุ
4: ณค่ะใช่ค่ะ
5: สวยมากเลย
3: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
4: ะ
3: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
5: ไปอ่ะคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
3: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
5: ่
3: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
5: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
3: หมายถึงภรรยา
5: เหรอบ้าเหรอ
3: บ้าเหร
5: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
3: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
5: ไม่
3: ของ
5: ไม่ทิ้งอ่ะเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
3: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
4: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
3: แล้วเรา
4: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
3: แน่นอนเลย
4: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
3: ่
4: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดี
3: เ
4: ราก็เลย
3: โปสารพันรูรูมันจะแบบว่า
4: ใช่
3: แบบ
4: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
5: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
4: า
5: อยู่อยู่บนหัวห้องเตะ
3: นี่เลยโอ้
5: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
4: ค่ะ
3: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
4: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
3: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
5: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
4: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
3: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
4: ี่
3: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
4: มัน
3: แผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยให้จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหาเนี้ยไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
5: เรามีผู้ช่วย
3: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้าน
0: เหรออ้าวผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้ว
2: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวร์อันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโหไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
3: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่
0: ยังสูงตัวเนี้ยมันจะขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวมีไม้กับมีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบอุ้ยห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
3: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านสิวะ
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช
3: ่เออลองกลัวเปิดดูก่อน
2: นะต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาเป็นพลาสติกจริงครับ
2: จริงจริง
3: ฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
2: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
2: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ว่าท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
2: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
2: ้
3: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยต้องทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหาม ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป๊ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
3: ่ะปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
2: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
2: ้ใช่แล้วก็รู้ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
2: พอจะได้อยู
0: ่
2: ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอน
0: ถ้
2: าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาจะเอาแผ่นไอ้แผ่นเน
0: ี่
2: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมองรอมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
3: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
2: นำไว
0: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
2: ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
2: ท่อขาวเล็กๆสวม
0: ไว
2: ้อะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: ประมาณนั้นเลย
2: ใช่ไหมฮะว่าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วก็ปูน
0: ใช่ครับ
2: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
3: เนี่ยคือความจริง
2: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ับ
1: โอ้โหคล่องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำนะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งอ่ะงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้กันเนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะฮะ
0: ครับผม
1: เราไปฟังแล้วกัน
0: เราจะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: นี่หนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: สี่ลาย
0: สี่ลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสีนะหรือว่ากาวาน
1: ไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ด
1: ได้บางทีโคมันหลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: มีการปกป้อง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าเอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการป้องกันฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
1: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี
2: ่
1: คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนนึงและอีกส่วนนึงจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C ก็เลยเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
1: ใช่ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไง
1: ดูแสดงมากไม่คือคุณโดมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นถึงว่าพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
2: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้
2: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
2: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
2: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
2: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
2: เราแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
2: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
2: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
2: อ
1: ่ะ
2: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
2: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
1: ได้
2: แค่นั้นพอครับ
1: ได้
2: อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
2: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
2: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
2: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
3: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
2: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองโน่นนี
3: ่ใช่
1: ไหม
3: สีก็ซีดลงสีก็ชาใหม่ก็สด
2: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน

0: พราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมด
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนนี่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเฮ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
3: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
3: ใช่ครับ
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้าน
3: ะใช่คร
0: ับ ครับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรม
3: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มซะเรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มซะเรียบร้อยเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็ที่ท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
3: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อยาก
3: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้แล้วมีเกียร์สองแบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียร์พวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียร์ตัวหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือมันเกลืออุ่นแล้วมันปั่นเรียบไปได้เลย
3: ใช่ปั่นเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
3: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไว้นี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: แล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: ท
1: ัน
2: แล้วเน
1: ี่
2: ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
0: รู้สึกการ
1: ประชันจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
0: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยใช้เรียงเงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่ครับพื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
3: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ย
0: เปิด
1: ติดตัว
0: ตัววันนี้

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะคร
0: ับใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทีวี

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate S O I LA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matter M I N E R A L M A T T E Rmineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายจนวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับอันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
1: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
0: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
1: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
0: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโยนสลัดแล้วนี่อะไร
1: สลัด
0: ถ้างั้นป้นเลย
1: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
1: ครับผม
0: เจ้าของมาพวกนี
1: ้ฮะ
0: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
1: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
0: อันนี้ตัดได้เลย
1: ตัดได้เลยครับพี่ตาม

0: บายครับ
1: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
1: ไม่เป็นโจรมาปล้นนะเนี่ยตัดได้เลยเหรอ
0: ตัดได้เลยครับตัดได้เลย
1: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวปล้นในบ้านซะเลย

0: โอ้โหเห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี
1: ้ครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนลพบุรีเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำกันเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่ายๆ
0: พ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6 ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ่อล่ะ
1: อาซ่อ
0: ก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเจอข้าวอาซ่อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้า
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: ขายอะไร
2: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
1: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินข้าวโพดอร่อยมั้งไหม
0: เอาข้าวโพดไปล่อได้เลย
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: มาตามมากินข้าวโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
2: ค่ะนิดนึง
0: ทำไมถึงชอบเขา
2: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
2: เขาล่อเขาล่อ
0: เขินจังเลยอะก็ถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาล่ะชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
1: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
1: ใช่ครับพอเราแต่งงานมาแล้วนะด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้อย่างนี้น้อยนะ
1: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนั้น
1: ตอนนั้นอ่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่
1: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกกับชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
0: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
1: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
0: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่
2: ตลาดมันเล็กด้วย
0: เสียแน่
1: ตลาดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
0: แต่ซ่อเขาใจเด็ดไง
1: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
0: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ๆตายระดับหน้า
0: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
1: ใช่ครับ
0: เอาไงดีขับผ่านอุ้ยไม่ขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
1: เสียบเลยประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
0: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
1: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
0: จะได้จบ
1: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
0: หมด
1: พิ
0: กตาตลาดกลางถนนนั่น
1: กลับบ้านเอาตังค์ไปคืนให้ลูกสวนเราก็ขาดทุนนิดหน่อย
0: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
1: ไม่ได้คิดอะไร
0: ปล่อยของให้หมด
1: ปล่อยของให้หมด
0: หมดแล้วกลับบ้าน
1: กลับบ้านตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี
0: ่
1: โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
0: เขาเห็นสิแต่นี่ขายได้เว้ยมะนาวเหลือเอาทิ้งไปไม่ได้มันหมดเลยมันก็ขายได
1: ้ไม่รู้ว่าคิดแบบนั้นหรือเปล่า
0: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึง
1: อีกเท่านึง
0: เราก็เอาละ
1: มาที่เดิม
0: กลับมาที่เดิม
1: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
0: ้ขายได
1: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหน แล้วบอกอ๋อบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื
3: ้อ
1: คนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได้เราก็เลยเราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต
3: ่อ
1: เพื่อจะเอามาขาย มีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหนเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู
3: ่
1: ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่กับเกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมาก
3: เหลือไหมน่ะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
1: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
2: ขายดีด้วยนะคะ
3: ขายดี
1: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแหละขายดีแต่ไม่มีตังค์
3: ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
2: ่ค่ะ
1: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
3: เราก็เก็บดิ
1: เออแล้วเราก็เลย
3: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
1: เอามะนาวเทใส่กระบะ
3: หลังรถ
1: เอาตะกร้าให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทันตะกร้ามันน้อยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยัง
3: โ
1: อ้พูดอย่างนี
3: ้คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี้
1: ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
3: มีคนหยิบไปจริง
1: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
3: อ
1: ตอนหลังเนี่ยพอเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
3: เริ่ม
1: มีเหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงเนี้ยย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
3: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู่
3: มีแผงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
1: ปูเสือนอนกับแผง
3: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
1: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
4: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดโคโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้ล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงแล้วข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ปี
1: มันมีบททดสอบ
2: แล้วก็คือในช่วง20

0: ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้แล้วประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียงกันหอมใหญ่เนี่ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งทีนี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานในการห้างค้าปลีกค้าส่งคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
1: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
0: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราเราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่จอบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับทรายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200 โล 200 โล 200 โล
1: สบายไหม200โลของเราม
0: ันก็สบาย
1: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200โล
0: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดคราวนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยมันเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
1: เราเห็นเลยป้าตาเราปิดไว้
0: ใช่ เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับเข้ามาทานทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ไม่เคยเจอคนเอาซาเล้งมา
0: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื
1: ่อก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
0: เพราะว่าแรกๆเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม
1: ่แต่ก็เป็นซาเล้ง2คันเที่ยวหน
0: ้
1: า
0: ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
1: ในพื้นที่ที่ถัดไป
0: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงอีก
0: ใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทําธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทําเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสด
1: จ้ะ
0: ตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมุติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาเอาอะไรตรวจแต่ว่าคุยกับแฟน
1: ไม่มีความรู
0: ้ไม่มีความรู้ตรงไหนในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็คกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมเกาหัวเลย GMP คืออะไรงงเลยคราวนี้เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับอ่ะลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรางี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดีเราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
0: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแคบแน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
0: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะรอส่งออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี้ก็ไม่เป็นไรก็อนุโลมให้
1: ไปก่อน
0: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้ว เราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP แล้ว
0: ได้ GMP แล้วเราเอา GMP นั้นไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลโอ้ออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์น่ะพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลเอ้าเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะหนีจากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นน่ะคือเก็บในสมองนะเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างละตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้อง

0: ห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวัน มันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังค์ก็ซื้อที่ได้อีกแปลงหนึ่งฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร่
1: จ้ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือ
0: นั้นเล็กๆน้อย
1: นั่นหมายความว่าวันนึงที่เดินทางมาถึงว่าโอ้ซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุ้มปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วยเรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลย อยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โถเป็นเกษตรกรทำไมจะทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
1: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
1: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: GAP ตอนนี้16ไร่ของเราอะที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอะ40กว่าชนิด
1: 40กว่าชนิดใน16ไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงนี้มาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
1: อแล้ววิธียังไงแก้ยังไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กิโลถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
1: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
1: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้วิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพาะ
1: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
1: โอ้โห
0: คนนี้ง่ายแบบนี้เลยดีกว่า
1: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
1: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
0: ครับ
1: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีนเท่าไหร
0: ่ปีนเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยรายได้เดือน16ล้าน
1: เดือนละ16ล้าน
0: ตายแล้ว
1: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเป็นตัวเลขกลมๆมันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
1: ี่
0: ย
1: มันไม่ถึง
0: หรอกแต่ว่ามัน
1: แต่มัน16ล้านแต่มัน16ล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
1: แบบนี้แสดงว่ามีตังโจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงหรือมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
2: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เอ้ยนะเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจะพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยคร
1: ับ ไปพวกเราโจรสลัดมีผักกินแล้ว

ช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โห
1: นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
2: ใช่ไหมครับ
1: ถึงได้จิ๋วกระหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
2: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
1: จ้ะ
2: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
1: 3วันเท่านั้นเอง
2: 3วัน
1: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
2: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10% ที่เหลือ
1: ที่เหลือ
2: ที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันเพราะอยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
1: อันนี้ผักเดียวกันไหม
2: ผักเดียวกันครับ
1: หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
2: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
1: ้
2: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
1: 20วัน
2: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมามันเป็นแบบนี้เลย
1: โอ้มันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
2: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือ
1: แกะเผา
2: แกะเผาสองคือขุยมะพร้าวสามปุ๋ยหมักทางชีวภาพ
1: ปุ๋ยหมักชีวภาพ
2: สูตรต้องรู้ด้วย
1: ม
2: ันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
1: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะจะไปกินไม่ได้หรอ
2: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
2: ผักกินใบ
1: ต้องกินขี้หมู
2: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะครับมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
1: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
2: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
1: 3 วัน
2: 10 วันมาถึงนี่20 วันย้ายปลูกลงกระถางแล้วคนน
1: ี้เอ้าอุ้ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
2: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
1: ถาดเพาะเฉย
2: ใช่ครับ
1: อยากดูกระถางแล้ว
2: ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
3: ผักสลัดเนี่ยถ้าพูดถึงผักกระหอมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยมาประมาณ25 องศานะฮะ20-25 องศานะครับก็ถึงจะเจริญเติบโตดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กๆลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทุกทั้งดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นกรดจัดเนี่ยถ้าเรารู้นะตรวจดินเราก็จะใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไทโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ไทโคเดอร์มาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพืชใบจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับนะอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการของโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกับจากเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
1: โอ้โหช้ำแจ่มจะได้แจ่มว้าวมากมา
2: ครับผม
1: นี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
2: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
1: เก็บได้
2: เก็บได้เลย
1: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
2: 8นิ้ว

0: ครับ
1: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
0: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
1: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบนึงต้นเล็กๆ เขาต้องสารอาหารแบบนึงมีไหมเรื่องของผัก
0: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมันอ่ะสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินน่ะประมาณ20วันซึ่งสารอาหารน่ะโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการปรุงแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันน่ะเราต้องเติมอาหารให้เขายิบนึง
1: แล้วเราให้อาหารเขาทางไหน
0: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
1: ราดเลย
0: ราดเลยราดเลยใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำแล้วก็คือให้เลย
1: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถรดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
0: ได้เลยครับ
1: เขาชอบมาก
0: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำอะไรดีกว่าม
0: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
1: เรื่อง
0: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
1: ดีกว่า
0: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
1: ถ้าระบบน้ำเลย
0: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี่ย
1: มันมาเองเลย
0: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่เราให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีก มันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพัชพืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราจะต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
1: ราคาปลูกดินดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
0: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
1: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างการกินแตกต่างการบำรุงแตกต่างกัน
0: มันก็จะมีอย่างผักสลัดนะตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการGreen Oak ก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
1: Green Oak
0: Red Oak นี่คือสีแดง
1: Red Oak
0: แล้วก็จะมีผักคอส
1: ผักคอส
0: Butterhead
1: Butterhead
0: Finlay
1: Red
0: Coron
1: Red Coron
0: 6อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยเจริญเติบโตเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็น Green Oak เนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
1: ตัดได
0: ้แต่ถ้าเป็น Red Oak สีแดงต้อง30วัน
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
0: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: แต่กินเหมือนกัน
0: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับ Red Oak คือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
1: อายุเกิน
0: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะมันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
1: ถ้าให้น้ำ
0: เหมือนกัน
1: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
0: ใช่ครับ
1: แค่นั้นเองต้องเรียนรู้
0: ครับ
1: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
0: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
1: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปกับรุ่นนี้ก็เก็บได้
0: ใช่ครับ
1: สลับปลูกสลับขนาดน
0: ี้ใช่ครับ
1: นี่คือกลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
0: ใช่แล้วครับ
1: โอ้ดีมากๆเลย
2: ผักสลัดของที่นี่เขาสดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าเคล็ดการวางแผนให้ผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.เดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูคาเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอน

0: หรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองล่ะครับ
1: โอ้โหนี่คือพื้นที่อีก16ไร่ของเรา
2: ใช่ครับผม
1: วันนี้มันตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะม
2: ัน
1: ปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่
2: ๆอันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันหนึ่ง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 7-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อกๆค
1: ือ
2: เราจะปลูกเป็นรุ่น
1: จ้ะ
2: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดกรีดร่องแล้วโรยต้นผักบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
1: กรีดร่องแล้วโรย
2: กร
1: ี
2: ดร่องแล้วโรยเลย
1: คือเป็นยกแปลง
2: ยก
1: ข
2: ึ้
1: นมาอย่างนี
2: ้ใช
1: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
2: ใช
1: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
2: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
1: ซึ่งไอ้ความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
2: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
1: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
2: ใช่
1: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
2: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ยมันโตพร้อมกันยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคะน้าแล้ว80ต้นเนี่ยตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
1: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู
2: ้ใช่ครับ
1: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
2: ใช่ครับ
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
2: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
1: ตามมาตรฐานหรือเปล่า
2: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนของคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ๆขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือหมดเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนน่ะมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีนแย
1: ่ไม่เหลือ
2: จริงๆแล้วเขาคิดผิดเขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
1: ่
2: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณก็ได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคอาตกลงกันเลยโลละ7บาทวันหนึ่งเราไม่ได้ให้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้
1: อ
2: ีกคะน้าปลูกได้ไหมกวางตุ้ง
1: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
2: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว
1: ้
2: จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
1: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
2: ใช่ครับ
1: เออคนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
2: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
2: ใช่ครับ
1: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
2: มีผลทั้งหมด
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
2: ใช่ครับ
1: เราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
2: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ลืมเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะว่าที่นี่เปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทําดินนำเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาอะไรใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP ไม่มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าซึ่งตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
3: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับแล้วก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักนึงเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนนะเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนที่คิดจะปลูกผักกระท้อมนะครับนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนที่ตลาดในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นเราเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มปุ่นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะยิ่งดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
2: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางการเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
2: ใช่ครับ
1: อนาคตล่ะวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
2: ยังครับแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้อง
1: ไปอาณาโถ่เอ้ยกี่บาทในกี่บาท
2: อันนี้
1: ได้ชุบ
2: นิดหน่อยชุบมา
1: ชุบซะเหมือนจริงเอาเป็นว่าเราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
2: ใช่ครับ
1: เออถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟ้าโยดฟ้าดินเลย
2: ใช่ครับ
1: เออในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตอย่างไรหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
2: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละ ช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
1: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
2: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำทั้งหมด
1: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
2: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สหนึ่ง800 บาท
1: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์ทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
2: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ
1: ม
2: เขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขาบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือแล้วมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าลองทำแบบนี้ดูนะ
0: ถือได้ว่าพี่สมเกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกบางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลูกรังดินกรวด 3.ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดกรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ water culture w a t e r c u l t u r e water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution s o l u t i o nSolution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient P-L-A-N-T N-U-T-R-I-E-N-T Plant Nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะน้านี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมนี่คิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปสร้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนเขาตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็

0: อยู่ในพระราชฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่9ที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
5: นี่หนูทำเองเหรอลูก
4: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
5: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
4: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
6: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
4: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: มจังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4-5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes ปิดฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

ผัดข้าว

0: ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสทำนาแบบชาวนาโบราณเป็นการทำนาประณีตที่ไม่ใช้เครื่องจักร
1: ไม่ต้องลงลึกนะครับแค่ให้รากเขาติดอยู่ได้เพราะว่าถ้าลงลึกเกินต้นก็จะตาย
0: ลงมือดำนาเพื่อให้รู้คุณค่าของข้าวและเข้าใจคำว่าชาวนาอย่างแท้จริง
2: ยังเป็นเจ้าของร้านเลสพลาสติกเอเวลที่กรุงเทพค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัว
3: สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ลองไปเรียนรู้ตามที่ต่างๆแล้วก็เนี่ยจนปีที่แล้วได้มารู้จักพี่อุ้ม
2: มีเพื่อนๆที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าจะมาดำนาเราก็มาลองไหนขอดูว่าเป็นยังไงบ้างแอบมาดูบรรยากาศ
3: ได้มาเกี่ยวข้าวเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะเรามาทันแค่ตอนเกี่ยวข้าวไงรู้สึกว่ายังไม่ได้มาดูครบโปรเซสอ่ะตอนดำเป็นยังไงหวานกล้ายังไงอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะมาลองดู
2: ก็อยากมาลองว่าชาวนาเขาทำงานอะไรกันยังไงบ้างดำนาเนี่ยยังไงเคยเห็นแต่ในรูป
3: สนุกสนุกเลยพอได้ย่ำโคลนชอบย่ำโคลนด้วยพอตอนทำบ้านดินจะย่ำโคลนเราจะรู้สึกดีอันนี้ก็แบบฟิลนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอย่างเรื่องล่าอะไรเงี้ยบางอย่างเราต้องระวังมากเพื่อไม่งั้นข้าวมันก็จะไม่โตอะไรเงี้ย
2: ก็สนุกดีค่ะอย่างเล่นชอบแบบเล่นอะไรใหม่ๆถึงแบบลองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาลองก็รู้สึกก็โอเคนะคะไม่ได้วันนี้อาจจะโชคดีมั้งไม่ร้อนมีลมไม่ฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดำได้แบบสนุกกว่าชาวนาทั่วไปที่เขาต้องดำทั้งร้อนๆเลยนี่เนาะมันก็แอบยากนะคะว่าแบบมันต้องมีเทคนิคกดอย่างงี้ถ้ากดไม่ได้ก็ล้มนี่ปากไปยังไม่รู้เลยว่ารอดไหมเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพเนาะมันยากมากในการที่เราจะมีพื้นที่เกษตรของตัวเองที่ถ้าถามเลยว่าอยากมีที่นาของตัวเองไหมอาจจะยังไม่ใช่คำว่าที่นาอาจจะเป็นว่าอยากมีพื้นที่เกษตรเป็นของตัวเองมากกว่าหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งพาใครเรามีข้าวเราเองเรามีน้ำเราเองเรามีปลาเราเองเรามีของเราเองที่เรารู้มันมาจากไหนอ่ะค่ะ
4: จริงแล้วเบื้องต้นคงได้อาหารที่ดีที่สะอาดก่อนได้กินในครอบครัวก่อนเหมือนเราไม่ต้องมาพะวงว่าแบบอนาคตเราต้องซื้อยาหรือซื้ออะไรเพราะเราถ้าเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นดีก็คือเริ่มต้นที่อาหารที่ดีก่อนสะอาดก่อนปลายทางก็จะดีด้วย
0: นอกจากการดำนาแล้วการเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้านก็เป็นความรู้ใหม่เช่นกัน
5: เอามือตรงนี้นะคะเราจะปลูกข้าวเจ้าเวทหอมสันตะระข้าวเหนียวขาววิสุทธ์ข้าวเจ้าบุญมีค่ะข้าวเจ้าเพชรราตรีข้าวเหนียวดำอสิตะแล้วก็ข้าวศรีลาภรณ์ค่ะปีนี้เราจะปลูกแค่6สายพันธุ์ซึ่ง6สายพันธุ์เนี้ยเรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับพื้นที่ของเรา
0: ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองชีวิตชาวนาที่แท้จริงใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อให้เข้าถึงการเป็นเกษตรกรมากที่สุด
3: เหมือนพอเรารู้กระบวนการทั้งหมดอะเวลาเรากินอาหารพวกอย่างกินข้าวที่เนี่ยก็จะรู้สึกมีพลังมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าที่มากระบวนการมันเป็นยังไงเหมือนเราก็ไม่อยากให้เหลือเหมือนทราบซึ้งถึงคุณค่าที่ได้มา

0: ู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเวลาว่างมากมายและบางคนไม่รู้จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไรแต่ผู้สูงอายุที่บ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ออกจากบ้านทุกวัน
1: ไปเช้าเย็นเลยค่ะไปถอนหญ้าไปรดผักไปรดน้ำหมัก
2: ปลูกหอมปลูกกระเทียมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มือเริ่มต้นเขามีศูนย์เฮ็ดเสร็จแล้วเห็นมันได้ผลดีย
0: ายแสงและแม่เพ็ญเดิมทีไม่เข้าใจเลยว่าการปลูกผักอินทรีย์คืออะไรและไม่เชื่อว่าการไม่ใช้สารเคมีจะทำได้แต่เมื่อได้รับการชักชวนให้ลองลงมือปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง9ดีจึงอยากลองทำเปิดใจเรียนรู้และลงมือทำ
3: อุ้มต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าแบบเหมือนตอนนั้นอุ้มโยนหินถามทางมากว่าแบบชาวบ้านจะเอาไม่เอาเพราะว่ามันต่อเนื่องจากที่เขาเคยใช้ปุ๋ยใช้ยามาอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆวันนึงเราเป็นใครไม่รู้แต่เรามาเปลี่ยนให้เขามาทำเกษตรอินทรีย์ไหมเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากโดยที่ว่าเอาสัตว์พระราชานี่แหละค่ะมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านค่อยๆเปลี่ยนเขาค่อยๆซึมซับเขาไปทีละหน่อยอย่างน้อยๆพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษสารเคมีเลยค่ะ
4: คิดว่าเขาพาเราทำได้เราต้องได้กินเพราะเขาเคยทำมาแล้วเขาเห็นมาแล้วเราไม่เคยเราก็ต้องเรียนรู
1: ้ในชีวิตแม่ก็อยากปลูกปลอดสารกินอยู่แล้วพออุ้มมาชวนก็ลองเลยอย่างนี้ค่ะก็ลองทำดูทีมันจะได้ผลไหม
5: แล้วมันได้ผล
1: ก็ก็ได้นี่นา
0: เมื่อเห็นว่าการปลูกผักอินทรีย์ไม่ยากและดีต่อสุขภาพทั้งยายแสงและแม่เพ็ญกลับมาลงมือทำแปลงผักอินทรีย์ที่บริเวณบ้านของตัวเอง
2: ไปปลูกกันมันก็ดีจะกินผักปลอดสารได้ออกกำลังก็เลยว่าน้องอุ้มท่อนี่ยายไม่พอปลูกเนาะยายอยากให้มันเหลือกินมากกว่านี้ก็เลยมาถมดินที่บ้านมาถมดินที่บ้านแล้วก็มาปลูกกวางตุ้งคันนาหอมกระเทียมพริกมะเขือสารพัดที่เห็นนี่แหละก็เลยว่ามันก็ได้ออกกำลังด้วยสุขภาพเราก็ดีกินข้าวผักปลอดสาร
0: ปลูกผักอินทรีย์ปลูกให้พอกินพอแบ่งปันเหลือขายแม้จะได้ไม่มากแต่สำหรับผู้สูงอายุนี่เป็นรายได้ที่พออยู่พอกิน
2: ขายที่ศูนย์น้องอุ้มเพราะว่าเขามีคนมารับมาส่งตรงนั้นพวกเราทำแล้วก็เอาไปรวมกันตรงนั้นอาทิตย์ละเนาะ 2,000 มั่งพันกว่ามั่ง800 900 500นี่คือขั้นต่ำ
1: แต่ก่อนนะแม่ยังไม่ปลูกอะไรเนาะกว่าจะซื้อมาได้100 200ใช่ไหมพอเรามีผักมีอะไรก็แค่10 20บาทแล้วก็มาใส่ผักของเราเก็บพริกเก็บมะเขือเราใส
3: ่พอเห็นชาวบ้านเห็นป้าๆใหญ่ๆมีความกระตือรือร้นหัวไวใจสู้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยเรารู้สึกโอเคแล้วมีความสุขมากที่เห็นชาวบ้านกลับมาแบบมีชีวิตชีวากลับมาแชร์อะไรด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ปลูกเถอะมันก็ได้กินเหมือนกันแต่ก่อนก็สงสัยเหมือนกันพอปลูกเองก็ได้กินเหลือกินแล้วก็ขาย
2: มันมีความสุขของเราใช่ไหมแล้วก็ทำได้มันมีความสุขคนแก่คิดว่ากูไม่แก่เปล่าเว้ยยังมีประโยชน์ด้วย
0: จากผู้สูงวัยที่ใช้วันเวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่าวันนี้กลายเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าต่อตัวเองครอบครัวและชุมชน

0: ากเด็กสาวที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำงานบริษัทเอกชนและก้าวตามกระแสนิยม
1: จุดที่ทำให้อุ้มตัดสินใจกลับบ้านเนี่ยคือแม่ป่วยเลยค่ะเป็นจุดประสงค์เดียวเลยที่อยากกลับบ้านตอนกลับมาบ้านครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะเป็นเกษตรกรเลยเพราะไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่มีพื้นฐานอะไรพวกนี้เลยแต่แค่ว่าที่บ้านเนี่ยมันมีต้นทุนก็คือมีที่นาอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็มาดูว่าถ้าเราจะทำนาเราจะทำยังไงให้มันรอดหนูศรัทธาเรื่องปรัชญาเศรษฐพอเพียงหนูศรัทธาในหลวงรัชกาลที่9เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำนาเราต้องทำนาแบบธรรมชาตินาแบบปลอดสารค่ะก็เลยเป็นจุดที่ได้ทำเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกก็คือตอนที่กลับมา
0: ปั้นที่จะทำเกษตรอินทรีย์โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
1: ทำไมต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะเอาจริงๆเนี่ยเราเจอวิกฤตเรื่องของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องเก็บเพราะว่ามันก็จะเกิดกระบวนการที่แบบว่าพอจะปลูกก็ต้องไปซื้อเขาซื้อแล้วก็ไปซื้อเขาทุกรอบกินเสร็จแล้วก็ไปซื้อเขาซึ่งมันก็จะไปวนลูปว่ามันไปเข้าที่นายทุนแล้วมันจะพึ่งตัวเองได้ยังไงถ้าเกษตรกรยังทำแบบนี้อยู
0: ่พยายามรักษาสะสมอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชผักให้มีความหลากหลายเน้นที่สายพันธุ์พื้นบ้านเพราะเชื่อว่าความหลากหลายคือความมั่นคงทางอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: ปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มทำศูนย์ค่ะก็คือ5ปีแล้วที่เราปลูกแล้วก็คัดเก็บมาเรื่อยๆคือคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพตอบสนองกับพื้นที่ตอบสนองกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านให้เขาเอาไปปลูกเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนี้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะมีอยู่ประมาณ110กว่าชนิดนะคะบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากๆซึ่งประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารมากและมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากๆแต่ทุกวันนี้เรามีไม่กี่ชนิดที่กินกันอยู่อะค่ะคือเราก็แค่อยากแบบให้ทุกคนอะสามารถที่จะเลือกทานได้อย่างที่บอกก็คือมีอธิป

0: ศพันธุ์เราเนี่ยจะขอทางเพจ09ดีหรือเข้ามาหาเราที่ศูนย์แล้วก็เข้ามาขอว่าจะต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ตัวไหนแล้วก็ปลูกเพื่อจะเก็บอนุรักษ์พันธุ์ช่วยกันไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะให้โดยไม่ได้แบบมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเอากลับมาคืนเราเท่านั้นเท่านี้แต่แค่แบบคุณเอาไปปลูกแล้วจะเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีการเก็บแล้วก็อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เลยเนี่ยว่าเกษตรกรเนี่ยคืออวสานแน่นอนมันจะจบลงในที่สุดในเรื่องของการที่แบบไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ได้ต้องผูกขาดกับบริษัทหรือต้องซื้อจากที่อื่นมามันเลยเป็นจุดที่ทำให้อุ้มเนี่ยทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์แบบจริงจัง
1: ทุกสิ่งที่ลงมือทำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยในการกินและความสุขของการเป็นเกษตรอินทรีย์
2: สวัสดีครับพี่อ่องนะครับจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ใครที่สงสัยว่าคณะของพี่เรียนอะไรบ้างทำกิจกรรมอะไรพี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับคณะของพี่ผ่าน50 Facts ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไปดูกันเลยข้อแรกนะครับน้องๆคณะของเราเนี่ยมีชื่อเต็มว่าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และคณะก็มีชื่อย่อว่า MUSH แบบนี้เลยครับโดยในคณะของเราเนี่ยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตจะมีเพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสาขาวิชาเวชระเบียนโดยอ่านได้เป็นเวชระเบียนหรือเวชระเบียนก็ได้โดยจะมีคำเรียกนักศึกษาที่ศึกษาในคณะว่าเด็กเวชเวทเนี่ยสะกดด้วยชอช้างนะไม่ใช่ทหารที่แปลว่าเวทมนต์โดยน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าคณะสังคมเนี่ยต้องเรียนเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจการปกครองแต่ว่าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรเวชระเบียนซึ่งนั่นไม่เหมือนที่อื่นเลยพิเศษมากๆเลยน้องๆน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจจะเรียนสายวิทย์สุขภาพโดยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอุ๊ยต้องเรียนฟิสิกส์อะแคลคูลัสอุ๊ยยากจังคณะของพี่เนี่ยตอบโจทย์เลยโดยคณะของพี่เนี่ยมีการเปิดรับหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็น admission หรือรับตรงตอนที่น้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนในคณะนอกจากชุดนักศึกษาทั่วไปแล้วน้องๆยังจะได้ใส่กาวแบบพี่ด้วยแบบนี้เลยน้องๆเนี่ยจะได้ใส่ไปทั้งเรียนฝึกงานแล้วก็ทำงานคณะของเราเนี่ยจะมีเรียนอยู่ที่สารยา4ปีจุกๆไปเลยครับเราจะสามารถสังเกตน้องๆปี1จากคณะสังคมได้ง่ายมากเลยนะครับจากอะไรนะหรอจากแผ่นป้ายชื่อไงซึ่งเป็นแผ่นป้ายชื่อเอ็กซเรย์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับโดยพี่ๆเนี่ยบรรจงเขียนให้น้องๆแบบแผ่นต่อแผ่นเลยนะซึ่งพี่คิดว่าไอ้กิจกรรมการทำแผ่นป้ายเอ็กซเรย์เนี่ยมันทำให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยสนิทกันเร็วขึ้นแล้วก็สนิทกันไวขึ้นครับข้อต่อไปนะครับสีประจำคณะของเราคือสีชมพูวันเย็นนั่นเองและฟันแฟกอีกอย่างหนึ่งของคณะเราก็คือจำนวนผู้ชายน้อยมากเลยครับถ้าตีเป็นอัตราส่วนเนี่ยคือ1ต่อ10เลยนะแต่อย่างเงี้ยก็ถือว่าพี่คือลายเทพประจำคณะใช่ไหมครับและอีกหนึ่งความฮอตของคณะของเราก็คือโรงอาหารนั่นเองครับที่พี่บอกว่าฮอตเนี่ยมันฮอตจริงๆนะเพราะว่าเด็กๆหลายคณะเนี่ยมากินที่โรงอาหารพี่เนี่ยเยอะมากเพราะว่าอาหารเนี่ยหลากหลายสุดๆไปเลยแถมราคาก็ถูกสะอาดด้วยถ้าใครอยากจะมาคณะสังคมเนี่ยหาได้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าตึกของคณะเราเนี่ยอยู่ติดกับลานมอแล้วก็หอสมุดนั่นเองครับมาพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนมากนี่ก่อนนะครับในปี1เทอม1เนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆเหมือนกันทุกคณะเลยเรียกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนเพียบความรู้แน่นไปเลยครับพอเข้าช่วงปี1เทอม2เนี่ยเราก็จะได้เรียนวิชาของคณะมากขึ้นอย่างเช่นวิชาเวชระเบียนศาสตร์ซึ่งเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาว่าเวชระเบียนเนี่ยคืออะไรเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็หน้าที่คร่าวๆของนักเวชระเบียนครับในเรื่องของข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อสอบแบบข้อเขียนนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยต้องการที่จะดูกระบวนการคิดของน้องๆนักศึกษาทุกคนนั่นเองข้อสอบแบบเนี้ยน้องๆต้องแม่นจริงนะครับจะมาดาวช้อยไม่ได้นะพอขึ้นปี2แล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนวิชาศัพท์เทคนิคทางการแพทย์มากมายเลยและนอกจากนี้เนี่ยเด็กเวชอย่างเราเนี่ยยังได้เรียนวิชาอนาโตมีด้วยนะ

ครับแต่การเรียนการสอนอนาโตมีจะเป็นแบบแล็บแห้งนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่าแล็บแห้งคืออะไรแล็บแห้งก็คือการที่น้องๆเนี่ยเรียนตามอาจารย์สอนในสไลด์ครับแล้วก็มีการเลคเชอร์หรือช็อตโน้ตบางทีอาจารย์อาจจะพาน้องๆเนี่ยไปดูอาจารย์ใหญ่ครับเพื่อเป็นการศึกษาว่าอนาโตมีจริงๆของมนุษย์เราแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับโดยวิชาอนาโตมีเนี่ยเราก็จะไปเรียนกันที่โรงพยาบาล

0: ก็มักจะไปกันก่อนเวลานะครับเพราะว่าจะได้เหลือเวลาในการซื้อของกินอร่อยๆที่ว่างหลังเรียกได้ว่ากินอิ่มปุ๊บเรียนต่อหลับสบายล้อเล่นนะครับอย่าหลับเลยตั้งใจเรียนดีกว่าวิชานี้เพราะว่ามันค่อนข้างยากอยู่นะด้วยความที่เราต้องเรียนวิชาแบบท่องจำเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคทางการแพทย์หรือว่าอนาโตมีดังนั้นเราจึงต้องมีเทคนิคการจำแบบเป็นเพลงตัวอย่างเช่น Clavicle

0: นอนโดยเด็กเวทเนี่ยก็จะได้มีการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Python ด้วยนะครับโดยโปรแกรม Python เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการเขียนโค้ดในรูปแบบนึงพี่เนี่ยแนะนำให้น้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็หมั่นทบทวนสไลด์นะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยอาจารย์ออกในนั้นทั้งหมดเลยบอกเลยว่าถ้าอ่านเนี่ยน้องๆผ่านแน่นอนเลยครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทางคลินิกครับโดยเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคต่าง
1: ๆไม่ว่าจะเป็นอาการของโรคจุดเด่นของแต่ละโรครวมไปถึงการอัปเดตโรคใหม
0: ่ๆซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของน้องๆในอนาคตครับโดยรหัสทางการแพทย์เนี่ยมีหลากหลายมากเลยอาทิเช่น
1: รหัสโรคหลักรหัสโรคร่วมรหัสโรคแทรกซ้อนรวมไปถึงรหัสอาการครับ
0: ถ้าจะให้พี่ยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่น
1: ผู้ป่วยมาด้วยอาการไฮเปอร์เทนชันหรือความดันโลหิตสูงรหัสทางการแพทย์เนี่ยก็คือ I10 ครับผู้ป่วยมาด้วยเบาหวานไม่ระบุสาเหตุหรือ DM unspecified รหัสทางการแพทย์คือ I49ครับ
0: โดยวิชาการให้รหัสทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีอาจารย์หมอซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษจากโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมาสอนพวกเราด้วยนะครับซึ่งรหัสทางการแพทย์เนี่ยปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบของ EMRซึ่งเป็นดาต้าเบสของแต่ละโรงพยาบาลนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญมากเลยกับการเบิกจ่ายงบประมาณจากองค์กรต่างๆให้เข้าสู่โรงพยาบาลครับโดยอาจารย์เนี่ยจะฝึกให้นักศึกษาเรียนรหัสทางการแพทย์ด้วยการเปิดหนังสือให้คล่องก่อนที่จะไปใช้โปรแกรมหรือเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆครับดังนั้นไอเทมในการเรียนวิชาการให้รหัสทางการแพทย์ก็คือหนังสือเล่มยักษ์แบบนี้เลยครับต้องแบกทุกครั้งที่มาเรียนเลย
2: เอ้ยแต่ว่าไม่ได้เปิดแค่เล่มเดียวนะครับแต่ต้องเปิดเพิ่มอีก3เล่มเลย
0: โดยทั้งหมดนี้นะครับต้องเปิดควบคู่กันนะครับเพราะว่าเราจะมีการเปิดเพื่อหารหัสโรคเปิดเพื่อเช็ครหัสโรคเปิดเพื่อหาข้อยกเว้นของการให้รหัสโรคครับส่วนในบางคนไข้ที่มีเคสของการทำหัตถการก็ต้องเปิดเพื่อหารหัสหัตถการอีกทีด้วยนะครับโดยเราจะเรียนแค่การให้รหัสทางการแพทย์ไม่ได้นะครับเรายังต้องเรียนการออดิตด้วยโดยการออดิตเนี่ยก็คือการตรวจสอบคุณภาพของเวชระเบียนครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยการบันทึกของแพทย์และพยาบาลรวมไปถึงการบันทึกการให้รหัสโรคด้วยครับซึ่งพอมาถึงปี4เนี่ยพี่คิดว่าเป็นปีที่ชิลมากเลยครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะมีเวลา1เทอมเต็มๆไปเลยกับการทำวิจัยโดยหัวข้อวิจัยเนี่ยก็เปิดกว้างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็น
1: เพียงข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์กฎหมายทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขต่างๆนะครับ
0: ก็จะมีอาจารย์เนี่ยคอยให้คำปรึกษาน้องๆเรียกได้ว่าแบบอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยครับอย่างพี่เนี่ยก็จะมีการทำวิจัยตรงนี้ด้วยโดยของพี่เนี่ยจะเป็นการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์การเบิกติดยูเซฟครับซึ่งพี่เนี่ยสนุกกับมันมากๆเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ทำคนเดียวพี่ทำกับเพื่อนด้วยช่วยเหลือกันครับโดยปี4เทอม2เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้กลับไปเรียนที่โรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งนะครับโดยเป็นการเรียนในวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเวชระเบียนโดยวิชานี้เนี่ยน้องๆจะได้เข้าไปทำงานกับโปรแกรมเหมือนได้ลงรหัสโลกเองจริงๆเลยครับโดยน้องๆเด็กเวทเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกงานทั้งหมด2แบบนะครับนั่นก็คือแบบฟอนต์แล้วก็แบบแบ็คโดยแบบฟอนต์เนี่ยจะเป็นการที่เข้าไปซักประวัติผู้ป่วยคีย์คิวให้ผู้ป่วยลงไปถึงคีย์เบิกสิทธิ์ให้ผู้ป่วยนะครับส่วนการฝึกงานแบบแบ็คนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทำสถิติประจำปีของโรงพยาบาลรวมไปถึงงานเจาะลึกรหัสโรคเพื่อส่งเบิกงบประมาณให้กับโรงพยาบาลครับและที่ฝึกงานนะครับน้องๆ อาจจะเลือกไปในที่ที่น้องๆสนใจหรือถ้าน้องๆไม่มีที่ฝึกงานที่สนใจจริงๆเนี่ยก็จะมีอาจารย์คอยช่วยให้คำแนะนำที่ฝึกงานให้น้องๆได้นะครับเด็กเวทเนี่ยถือได้ว่าเป็นเด็กกิจกรรมนอกจากนั้นเนี่ยเด็กเวทยังสานเก่งด้วยนะครับโดยสานเก่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะโชว์สเต็ปของพี่ให้น้องดูเองอ่ะเพลงมาก็ย่างแมททีก็ย่างแมททีมันก็โดนตาย
1: มันโดนตายไอ้เฉียวไหลตายไอ้เฉียวไหลขวาไอ้ยิงไม่โดน
0: เป็นไงครับสเต็ปสั่นของพี่ถูกใจน้องๆไหมครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมกีฬาสีของคณะด้วยนะครับโดยเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาจากทุกชั้นปีเลยไม่ว่าจะเป็นที่ปริญญาโทหรือที่ปริญญาเอกก็จะมาร่วมเล่นกีฬากับน้องๆด้วยนะครับและอีกงานนึงที่ถือว่าสำคัญมากๆนะครับนั่นก็คืองาน ICD Game โดยถือว่าเป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือของเวชระเบียน2สถาบันนั่นก็คือคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาเวชระเบียนมหาวิทยาลัยมหิดลกับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษกโดยในงานเนี่ยก็จะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวเวชระเบียนด้วยกันนะครับ

0: ซึ่งมีทั้งการแข่งกีฬาการแสดงรวมไปถึงงานเลี้ยงตอนเย็นด้วยน้องๆรู้ไหมครับว่าคณะของเราเนี่ยมีเพลงบูมเป็นของตัวเองด้วยนะแต่พี่จะร้องให้ฟังเอง S S S O C C C I A L H H H U M M M M A N สังคมสังคมสังคม Who are we you can see we are here Mahidol ไอ้ย่ะเป็นไงครับเพลงบูมของพี่เท่ไหมครับน้องๆเนี่ยถามมาหลายคนมากเลยว่าเรียนจบคณะนี้แล้วเนี่ยจบไปทำงานอะไรได้บ้างพี่บอกเลยว่าหลากหลายมากเลยครับจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่จบไปมีทั้งเป็น
1: นักให้รหัสโลกโคดเดอร์นักเวชสถิติคนที่ทำสถิติประจำของโรงพยาบาลบางคนเนี่ยอาจจะผันตัวไปทำเกี่ยวกับทางด้านของ IT ของโรงพยาบาลก็ได้รวมไปถึงอาจจะเป็นฟอนเด็กที่คอยซักประวัติทำคิวให้ผู้ป่วยรวมถึงการคีย์เบิร์กสิทธิ์ก็ได้ครับ
0: หากใครอยากรู้จักเด็กเวชชลเบียนมากยิ่งขึ้นสามารถมาที่งาน Open House ที่คณะซึ่งจะจัดในทุกๆเดือนพฤศจิกายนได้นะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเวชชลเบียนมีเกมมีกิจกรรมให้เล่นหรือถ้าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะสามารถติดตามที่เว็บไซต์ของคณะด้านล่างนี้ได้เลยพี่รอน้องๆทุกคนมาเป็นรุ่นน้องเด็ดเวทด้วยกันอยู่นะครับบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะ
0: มีอะไร
3: ขมิ้น
4: ขมิ้นขมิ
0: ้
4: น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
5: กะทิ
0: กะทิ
6: กุ้งช่วยกันทำแล้วเด็กๆก็พากันไปหยิบชิ้นงานลูก
0: อ้าว
7: ไ
8: มีไหม
9: ครับมีหนังจ้ะ
10: พี่เฟย์ไหวไหม
11: ไหวค่ะ
12: ขนมไทยอะไร
13: อึ๊บ
14: สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
15: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
16: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
15: หยิบแป้งหยิบแป้งให้คุณป้าหน่อยแป้งข้าวเหนียวนะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
17: อู้มลงมาแล้ว
0: ตอกไข
17: ่หยิบฟองนี้ดีกว่าทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
15: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
18: อ่ะคุณป้าคะผมให้ครับ
15: ตุ๊ดตุ๊ดดึงตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
15: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเข้ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใส่น้ำกะทิ
15: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดนวดเราใช้อุ้งมือนวด
19: เอาไว้ใส่ใช่ไ
15: หมตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
15: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
20: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมจะเป็นก้อนแล้วนิ่ม
20: ตะหูหยัก
15: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
15: ทำเป็นกันทุกบ้านเลย
16: อ๋อใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนโดนตา
15: เพื่ออะไรเหรอคะ
16: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนา
15: ะ
0: ลักษณะแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวแล้วจำได้แล้วนะ
15: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
15: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเนาะ
14: ค่ะ
15: พร้อมปฏิบัติ
14: อ้าวมาเลยค่ะ
21: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่ละตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแก่ใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
6: ถ้ามันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
22: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
15: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
0: ่คะใช้1โล
15: 1โล
0: แล้วก็ไข่ไข่10ฟองต่อโล
15: ไข่10ฟอง
0: ค่ะ
6: ยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่ลูกต้องทำต่อ
15: พักด้วยนะคะ
0: แล้วมีอะไรอีก
15: เสร็จแล้ว
0: เกลือเอา าพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
3: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
4: เสร็จแล้วค่ะ
17: โอ้โหกลิ่นกลิ่นโชยเลยเนี่ยนายฝีมือใครตำเนี่ย
4: ทั้งหมดเลยค่ะ
17: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
4: เพื่อได้มีสี
5: ให้มันมีสี
17: เก่งมาก
4: ตักให้หมดดิ
17: หูออกมาเป็นสีอะไร
4: เหลืองค่ะ
17: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะใช่ไหม
7: ตอนนี้เราดูซิว่าพอแล้วยังพอแล้วนะ
17: พอแล้วต้องบิดไหมคะ
7: บิดค่ะ
17: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
7: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มกลุ่มที่2ผสมกับแป้งนะคะ
17: เอาไปค่ะไปไป
4: ค่ะระวัง
7: พิมพ์ลุกขึ้นอ่ะน้องพิม
17: พ์ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยนี่ๆๆเอาขึ้นได้เลยเอาขึ้น
4: โอเค
17: เอาอีกไหมคะ
0: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมื
17: ออย่างนี้ค่ะ
0: ใช้อุ้งมือใช้อุ้งมืออ้าวใส่ขมิ้นประมาณ2ช้อน
17: กลิ่นขมิ้นแรง
0: ค่ะก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
17: หูนี่เลยว้ายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลวกว่านี้ไหมคะ
0: ค่ะจนกรวยมันไหลกับกรวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากรวยมาให้ลอง
17: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยนี่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นยังไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
0: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
17: เรียบร้อยค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
17: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำที่เรากลุ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเด็กจะเจ็บเนา
0: ะ
17: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อน
0: ได
17: ้ค่ะ
0: ไ
17: ปไหนยกไหวไหมระวังหกนะช่วยกันตรงนี
0: ้เดี๋ยวจะไปวางแผ่นแรกเดี๋ยวแผ่นแรกนี
17: ่
0: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
17: ได้ค่ะ
0: ดูวิธีการทอดนะคะ
17: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
0: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
17: ว่าจะใช้น้ำมันตื้น
0: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะคะแล้วแป้งจะวิ่งเข้าในรูปพิมพ์เองพอสังเกตดูขนมพอด้านหนึ่ง

0: ริ่มแข็งตัวปุ๊บเราก็พลิก
1: ทำไมต้องใช้2น้ำมันนะคะ
0: คือเราใช้พิมพ์ใส่น้ำมันเยอะไม่ได้มันท่วมพิมพ์จะไม่เป็นรูปร่างของพิมพ์ที่เราทำไว้อะค่ะ
1: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดให้มันสุก
0: ค่ะทอดให้มันสุก
1: นี่ได้แล้วค่ะ
0: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูก นกต้องลากให้มันติดกันลูกต้องเอาพี่แอนพี่แอนโยกมือด้วยค่ะได้ลูกค่ะทำอีกมาทำมาเลยโยกให้มันเป็นฝอยครุขระครุขระถึงขนมมันน่าทาน
1: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
0: กลุ่มที่2ค่ะ
2: ป้ายพี่เฟย
1: ์ทุกคนไม่อ่าทุกคนถือป้าย
0: ลองดูไหมคะ
1: อ่าน้องปั้นพี่เฟย์ช่วยไหมคะ
2: ได้ค่ะพี่เฟย์มันทำต่อน้องปั้นนะ
3: เอ้ยอยากลองทำบ้างอ่ะ
1: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
3: ได้
1: โอ้โหพาวเวอร์เก่งจังเลย
3: ไปโอเคได้แล้ว
0: โอเค
3: โอ้ยเละเลย
1: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
3: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
4: อันนี้ต้องรอให้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
3: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
4: ใช่ใช่นะคะ
1: ป้า
0: อ้าวอันนี้นกปามี่แหวงเลยลูกแหวง
1: คุณพี่เฟย์อยากลองทำอันนั้นน่ะ
0: ต้องใส่เร็ว
1: ๆเดี๋ยวป้าหนูฝันดูน้องพาวเวอร์ด้วยนะคะ
0: แน่สวยละ
3: อ
0: ่ะ
3: อ๋อวิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
4: ค่ะใช่ค่ะใช่
3: โอเค
5: ใบมวนทำสวยมาก
3: กลับตุ๊บอันนี้เพิ่งกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
0: เด็กๆก็ทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
1: ได้ค่ะ
0: เอาน้ำตาล
1: น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
3: นะคะขอบคุณค่ะลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตไม่กระเด็นไม่กระเด็น
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์คุณนะ
0: แค่นี้พอ
1: น้ำตาลใช้แค่นี้เหรอคะ
0: ค่ะหน้าขนมเราน้อย
1: ถอยมานะ
3: โอเค
1: เคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
6: ได้กลิ่นแล้ว
7: เริ่มแล้วค่ะ
3: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
1: นี่เห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
3: น้ำตาลเดือดเดียว
0: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขรุขระขึ้น
1: นั่นไงทุกคนหยิบมาวาง
3: โอเคเดือดมากแล้ว
0: ให้เดือดก่อน
1: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
3: เมื่อกี้
1: น้ำตาลสีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
0: น้ำตาลได้ที่แล้วค่ะพี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
1: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเนาะเพราะว่า
0: น้ำตาลมันร้อน
1: มาก
0: อ
1: ่ะนี่คนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
3: ่เอ้ยมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันโผล่ไปกระโดด
1: ลอยมา
3: วายมันติดกันหนึบๆเลย
1: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ำตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ำตาลมันร้อนๆ อยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ำตาลมันเย็นๆเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
8: ส่วนผสมตัวขนมมุกสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาด 1/4 ถ้วยตวง
1: พี่เฟย์ขอชิมก่อนเลยค่ะ
0: เอามาชิมหยิบชิมนิดหน่อยเอามาข้าง
1: หลังด้วยลูกอุ๊ยเลวค่ะน้ำตาลมันอย่างเงี้ยโอ้หนึ่งวัน

0: เมื่อกี้ป้าโทษตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
1: อยู่ในห้องพวกเราแล้ว
0: อ
2: ื
0: ออร่อยไหมคะ
1: นะอร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนิ่นฟันเอาไม่ออกเป็นไงคะฝีมือพวกเรา
3: อร่อยมากค่ะยอดเลยค
1: ่
3: ะ
1: แค่นี้พวกเราชื่นใจมากๆเลยค่ะ
4: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
3: เจ
1: ีย
3: จะน
1: ้
3: ำ
1: เจียจะน้ำเจียจะน้ำ
4: แล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอดขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไปนะคะ
1: แต่ภาพความเป็นปึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: วยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รับต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูจะเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: นั่นกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้า
1: ลำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือรำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่ารำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากรำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะภาษาถิ่นตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
2: ้กงก้าค่ะกงก็คือรำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะ
1: รีไซเคิล
2: เอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เวลามารำจะไม่แย่หรอคะ
2: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะ
3: เป
2: ็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
4: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
2: เพราะว่ารอมากเครียดใช่ไหมรอมากเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
4: รู้สึกว่าสนุกสนานปวด

0: วก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำ
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้วน
1: ู้น
2: ย
1: ินดีค่ะยินดี
2: ค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะคุณแม่จะไปแต่งให้
1: มา
2: แ
1: ล้ว
2: ไปไปลูกไปแต่งไป
1: คุณอย่ามานะคะ
3: ฉันเล
4: ย
3: เม
4: ื่อ
3: ก
4: ี้
3: ก็
4: นะ
3: ใช้แผ่น
4: แล้วพี่เพนน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะ
1: มาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
3: นี่ค่ะ
2: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารับมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนา
1: ะ
2: อันนี้ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว
2: มามาเราสมาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
5: เชิญเลยค่ะกงก้าอินเดอร์นา

0: มากที่สุดเลยค่ะแล้วปั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะพวกเรานี่ต้องขอบคุณคุณป้ากับคุณยายมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขแบบนี้แล้วพวกเราจะเป็นอีกแรงนึงนะคะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมอนุรักษ์วิธีการทำขนมไทยและกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ให้อยู่นานๆ นะคะเขียนจดหมายมาบอกพวกเราตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
2: ไปเลย
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทย PBS ครับ

0: สุขนะจ๊ะ
1: ถ่ายรูปตรงกันไอ้ตรงกันน้อย
2: ได้กันน้อย
0: มาเยี่ยมอีกนะคะ
3: ค่ะเอาพระเอกมาหน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหมครับ
0: มาไหมครับ
4: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่ค่ะ
3: อ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าเพราะว่า
5: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวมาใหม่นะลูกนะ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของเต๋าผมจะตอบว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากการเดินทางท่องเที่ยวและการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยต่างหากเรามาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันดีไหมครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้พาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์วันนี้จะเป็นชุมชนอะไรแล้วคำใบ้คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานครับขอคำใบ้หน่อยครับปั๊บเลยนี่เอ้ยยะมาดีเจ๋อคืออะไรครับมาดีเจ๋อแปลไม่ออกมาดีเข้าใจได้มาดีมาดีไม่ได้มาร้ายแต่เจ๋อเนี่ยคืออะไรทีมงานครับไม่รู้เรื่องครับมีคำใบ้อีกไหมครับ
2: มีอันอยู่ในซองครับ
1: อ้าวมีอีกอันก็ไม่บอกปั๊บผู้ไทยอันนี้รู้แล้วครับนี่อีสานแน่นอนบอกเลยนี่ผมพูดแล้วนะครับผมคนอีสานอยู่แล้วโอเคมาดีเจอกับผู้ไทยจวด
3: ชื่อหมู่บ้านภูบ่งบอกลักษณะที่ตั้งชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติป่าภูคำว่าภูเป็นคำท้องถิ่นอีสานหมายถึงภูเขาชาวบ้านในชุมชนบ้านภูเป็นชนเผ่าผู้ไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ. 2387ในช่วงรัชกาลที่3ในศึกสงครามกับเจ้าอนุวงศ์อาณาจักรวิงจันทร์เมื่อไทยชนะศึกชาวผู้ไทยถูกกวาดต้อนระลอกใหญ่มาจากเมืองวังและคำอ้อคำเขียวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุยข้ามแม่น้ำโขงแล้วลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยถิ่นอีสาน9จังหวัดในสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานียะโสธรและร้อยเอ็ดโดยกระจายตัวเป็นชุมชนผู้ไทยเกือบ500หมู่บ้านซึ่งบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นจุดแข็งที่สำคัญของชุมชนบ้านภูคืออนุรักษ์วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจัดการโดยชุมชนคนบ้านเฮาชาวชุมชนบ้านภูมีความร่วมมือร่วมใจปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีการจัดผังบ้านภายในชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกันผู้นำชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผู้ไทยให้อนุชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและ

ื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกระตือรือร้นพร้อมเพรียงมีจิตอาสา

เมื่อเดินมาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านปู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงความงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแค่แม่น้ำโขงกั้นการอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปีพุทธศักราช2387หรือกว่า130ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุกภูหรือบ้านภูซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามในปัจจุบันครับ

เราเริ่มวันกันที่วัดศรีนันทารามซึ่งที่นี่นะครับมีสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์มากๆอย่างที่เห็นกันอยู่นี่คือสิมเก่าหรือโบสถ์เก่าซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันก่อสร้างของคนในชุมชนบ้านภูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2449ครับซึ่งด้านในสิมแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านภูมาอย่างยาวนานครับ

0: ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ลานวัฒนธรรมของบ้านทูนะครับผมที่นี่นะฮะก็มีอัตลักษณ์สวยงามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับนี่ครับเขาจัดงานสวยงามมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายแบบเหมือนกับคำใบ้ที่ผมได้มาไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอไปดูใกล้ๆนะครับผมตามมาเลยฮะโอ้โหสวยงามมากมาดีเจอมาดีเจอครับเจอแล้วนี่ฮะ
1: มาดีเจอเมอคึดฮอดบ้านผู่เป็นภาษาถิ่นผู้ไทยซึ่งมีไว้สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนโดยคำว่ามาดีเจอหมายถึงมาดีใจส่วนคำว่าเมอคึดฮอดหมายถึงกลับไปแล้วคิดถึงนั่นก็คือความรู้สึกจากใจของชาวบ้านผู่ทุกคนต่อผู้มาเยือนครับ
0: หลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็ออกมาต้อนรับอย่างดีเลยและอีกที่หนึ่งที่เราจะไปครับนั่นก็คือฝ่ายมีชีวิตครับไปดูเลยครับแม่ยังก็ถึงเรียกว่าฝายมีชีวิตครับ
2: ที่เรียกฝายมีชีวิตเพราะว่าสร้างโดยวัสดุธรรมชาติหินขวดใต้ไม่ไผ่สุดติดครับ
0: แล้วเขาสร้างเพื่ออย่างครับฝาย
2: สร้างเพื่อชะลอน้ํา
0: ครับ
2: หลายครับชะลอน้ําไปประกันน้ําไปใส่นี่ยอดน้ํานี่มันก็ออกมาเลยน้ําครับมันก็ซุ่มสร้างแล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่ชะลอนั่นนะให้ต้นไม้ใส่มันปิดฝายแต่
0: มันครับชะลอน้ํามันบ่ครับ
2: ฝายนี่ใส่เวลาสร้างสร้างเสร็จนี่49มื้อก็เจ็บรายละเอียดอีก7มื้อครับงบของภาครัฐสนับสนุนเพิ่นมามีตะคาวัสดุแรงงานชาวบ้านเป็นคนสร้างร่อยกัน
1: ฝ่ายมีชีวิตเกิดจากพลังของคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันเพื่อชะลอน้ำในลำห้วยกระเบียนให้กับชุมชนบ้านผู้ได้ใช้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆอาทิการเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือการทำแกงกระบ้างแกงไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ

สน่ห์แห่งชุมชนคุณธรรมบ้านภูดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพวกเขาทำได้ยังไงเราไปเรียนรู้ร่วมกันที่นี่ในกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบ้านภูแม้เวลาจะผ่านไปแต่วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนคุณธรรมบ้านภูยังคงยึดหลักปฏิบัติตามฮีด12ซึ่งเป็นวิถีของชาวผู้ไทยผู้หญิงชาวบ้านภูจึงทอผ้าเก่งทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเชื่อหรือไม่ว่าเปลือกไม้ที่เห็นอยู่นี่สามารถย้อมเส้นได้ออกมาเป็นสีและผลิตออกมาเป็นผ้าสวยๆอย่างที่เห็นนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะม่วงเปลือกต้นส้มเสี้ยวผลคนทาต้นหนามกระเทวรวมไปถึงโคลนอย่างนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญภูมิปัญญาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยส่วนต่างๆของพืชของชาวบ้านภูได้รับการสืบทอดส่งต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งสีธรรมชาติทั้งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายของที่นี่จึงเรียกได้ว่าออร์แกนิกคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

อีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราอยู่ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภูครับสวัสดีครับอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญานอกจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการทอผ้าไหมของชาวบ้านภูด้วยความปราณีตใส่ใจในทุกเส้นได้ของการทอจึงออกมาเป็นผ้าผืนงามที่มีคุณค่าอย่างที่เห็นโดยผ้าลายแก้วมุกดาเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำถิ่นจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อเว้นว่างจากการทำเกษตรกรผู้หญิงชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้ส่วนผู้ชายก็จะทำงานจักสานแต่มีงานศิลปะที่นอกเหนือจากนี้คือการแกะสลักงานไม้ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและใช้สมาธิสูงถึงจะได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้ของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านภูครับ

เมื่อมีผ้าทอแบบออร์แกนิกแล้วผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกอื่นๆจะขาดไปได้ยังไงครับกับการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสบู่เครื่องสำอางจากสมุนไพรครับหลังจากเสร็จจากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราก็จะมาพักกันก่อนที่โฮมสเตย์แม่จันสร้อยครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับตามเลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านภูสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนโดยโฮมสเตย์จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านซึ่งทุกท่านสามารถเลือกพักได้เลยครับโอเคครับงั้นผมขอตัวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับกิจกรรมในช่วงเย็นครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมพาแรงนะฮะเขาได้จัดเตรียมอาหารสุดพิเศษไว้ให้นะครับผมจะคล้ายๆกับขันโตกภาคเหนือแต่นี่เป็นขันโตกภาคอีสานครับและยังมีโชว์พิเศษอีกนะครับวันนี้โอ้ยอยากเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพาแรงหรือพาข้าวแรงแปลว่าอาหารมื้อเย็นครับโดยพาหมายถึงพาข้าวซึ่งเป็นขันโตกที่ทำมาจากไม้ไผ่สารอย่างประณีตคล้ายๆกันกับขันโตกของชาวเหนือครับส่วนแรงคือภาษาอีสานแปลว่าเวลาเย็นหรือพลบค่ำพาแรงจึงหมายถึงสำรับอาหารมื้อเย็นของชาวอีสานแต่ว่าเป็นมื้อเย็นที่พิเศษสักหน่อยเนื่องจากพาแรงนั้นนิยมจัดขึ้นในวาระมงคลอาทิเช่นงานแต่งงานพิธีรับขวัญหรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือนครับ

0: การสู่ขวัญเป็นประเพณีอยู่ในทุกขั้นตอนชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะชาวผู้ไทยเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนในครอบครัวตื่นตกใจหรือเสียขวัญก็จะทำพิธีสู่ขวัญรวมถึงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่มีงานแต่งงานมีการบวชมีความก้าวหน้าเจริญในอาชีพการงานได้ตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนครับ
1: ผมนายวิชัยสวัสดิ์โอวุฒรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2: ประชาชนบ้านครูเป็นชนชาติพันธุ์พื้นเมืองคือผู้ไทย
3: จากนี้เป็นต้นไปบ้านครูจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการกล่าวขานจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีคนมาเที่ยวชมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกท่านจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนในวันนี้ทุกท่านเองก็คงจะได้อยู่ในกำลังใจในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับทุกท่านนะขอชื่นชมและแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ได้มานุ่งผ้าของชาวผู้ไทยและมาใส่บาตรร่วมกับชาวชุมชนบ้านพูในกิจกรรมนุ่งสิ้นใส่บาตรวิถีผู้ไทยรู้สึกถึงความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วน

หนึ่งที่สวยงามของวิถีวัฒนธรรมที่ดีๆแบบนี้ครับหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จนะครับก็หิวข้าวแล้วนะฮะผมก็เลยมาแวะที่ร้านไร่กังหันลมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูสุดพิเศษนั่นก็คือก๋วยจั๊บขาหมูผมไม่เคยทานมาก่อนเลยนะครับก็อยากจะทานแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูเลยครับ

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจึงได้รับการนำเสนอมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นลายนาคบายสีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตประจำปี2563ขันกระยองลายตาแหลวเสื้อเย็บมือปักลายย่ามผ้ากระเป๋าสะพายหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าอีกมากมายเลยครับและจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนคุณธรรมบ้านภูแห่งนี้นั่นก็คือจุดชมวิวบ้านภูซึ่งแค่ปั่นจักรยานออกมาที่ท้ายหมู่บ้านนิดเดียวครับคุณก็จะพบกับวิวของทิวเขาท่ามกลางแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบออฟไลน์ตัดตัวเองออกจากการสื่อสารและโลกภายนอกออกไปสักแวบหนึ่งได้มาที่นี่นะครับรับรองว่าฟินอย่างแน่นอนหากมุกดาหารยังไม่ใช่ปลายทางของการเที่ยวภาคอีสานของคุณผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะจังหวัดนี้โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมบ้านภูจังหวัดมุกดาหาร1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมมีความเงียบสงบมีธรรมชาติรวมถึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามครับรับประกันว่าแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกๆคนจะได้รับความสุขที่ยาวนานอยู่ในใจสำหรับความสโลไลฟ์ท่ามกลางภาษาวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านฟ้อนผู้ไทยบายสีสู่ขวัญรวมไปถึงอาหารจานเด็ดประจำท้องถิ่นครับ

วันนี้นะครับภารกิจของเต๋าสำหรับการเที่ยวชุมชนโยมวิถีก็เสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจต่อไปจะเป็นที่ไหนแล้วนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
0: เย้เฮ้ยเบาสิลูก
3: มา

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ยแบบนี้ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูก
0: เฮ้
1: จำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้อง

0: ปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
1: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ
0: ่อปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
1: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
0: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
2: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
0: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lot ซึ่งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลัทธิสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามเพราะไม่ว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อือเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เนี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงว่าตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอ
1: ปลามันไม่ลอย

0: มันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วปกติเรากินปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนก
1: ัน
0: นะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห
0: ็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกจุกมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลย
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลอะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่มๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ของแท้ต้องไวด้วยเนี
1: ่ยแต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงของปลาเนี่ยคร
1: ับ มันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกลางจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลาช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: น
1: ะ
0: นวลๆตัวนู้น
1: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็ยักจุ้มโปย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มโปย
0: อันนี้ก็ยักลอบัน
1: ลอบัน
2: ปลาจุ้มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ้มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฟูงไม่ไ
3: หม้จะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
0: ปลาโจ่งโจ่งแฮกได้แล้ว
1: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันธงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโถงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนก
0: ันกระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่าง
0: นี้ใช่ครับ
1: โอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะนี่มาแล้ว2ตัว
0: ว้าว
1: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะ เห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
0: อ๋อ
1: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
0: ครับ
1: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
0: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
1: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
0: ปลานะลอบันครับ
1: ลอบัน
0: ลอบัน
1: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอะตาเราอะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
0: ๆจุ่มโปย
1: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตากขอให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฝั่งกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน
2: อำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
4: จุ่มโปยอะ
2: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
4: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
2: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
4: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
2: โอเคจ้ะ
4: จะไม่ออกจากปลา
2: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

แล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: โอ้เดือดสุดๆเดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
2: หยอกกล้วยใส่ลงไป
0: แค่หยอกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: เขาบอกฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกไหม
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะ
1: อันนี้เป็นเกลือ
0: นี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: โอเคใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อมันด้วยไหมแม่
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ่มได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: ได้ไหม
0: อร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดในคล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: เก่งต้นตำรับ
0: เก่งจริง
2: ต้นตำรับ
0: บอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
2: จ้า
0: อร่อยมาก
2: พี่ไก่เชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญไม้ทำรายการวะ
0: อันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
2: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่เคยเชิญไม้
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมา
4: อมรินทร์ทีวี

าพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลย

เป็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะสำหรับวันนี้

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lush Brick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lush Brick School นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะน้องๆวันนี้พี่เนทจะมาชวนน้องๆทำธูปหอมไล่ยุงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

อนแล้วนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลคุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปลาเนี่ยเขาก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียแต่ทราบไหมครับว่าปลาเนี่ยเขาสามารถแปลงเพศกันได้ด้วยโอ้โหว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขาจะแปลงเพศปลาไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรทำไปทำไมผมว่าเราไปติดตามหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับยิ่ง
1: พี่สุพงศ์วรวงศ์เกษตรไทยไอดอลของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ปลานิลแอบกระซิบมานะครับว่าลูกปลาที่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลนั้นก็คือเพศผู้ละครับว่าแต่ว่าเจ้าปลานิลเพศผู้เนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงล่ะครับพี่สุพงศ
2: ์สำหรับนะครับการดูปลานิลนะครับเพศผู้เพศเมียนะครับจะได้ชัดว่าปลาในรุ่นเดียวกันนะครับตัวผู้เนี่ยจะตัวกับตัวเมียนะครับใต้คางเนี่ยปลาตัวผู้เนี่ยจะเป็นสีแดงบ้างนะครับสีม่วงบ้างนะครับหรือสีชมพูบ้างนะครับแล้วลักษณะผิวพรรณนะครับเขาจะสีเขาจะสดใสนะครับมากกว่าปลาเพศเมียนะครับสีของเกล็ดนะครับของผิวนะครับตัวเมียเนี่ยจะสีซีดกว่าตัวผู้นะครับอันนี้สามารถบอกเพศปลาได้ถึง 80%
0: อย่างนี้อายุกี่เดือนพี
2: ่ปลาพวกนี้อายุประมาณปีครึ่งแล้วครับทำไมไม่ตัวมากกว่านี้เพราะว่าเราจำกัดอาหารถ้าอ้วนมากก็จะไม่ไข่ถ้าผอมมากเขาจะไม่ไข่ปกติถ้ามันเหมาะมือเนี่ยก็ต้องประมาณสักตัวละประมาณ300กรัมนะครับหรือ3ตัวต่อกิโล
0: อันนี้คือไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี
2: ใช่ครับ
1: บ่อขนาดกว้าง5เมตรยาว10เมตรลึก1เมตรพี่สุพงศ์ก็จะปล่อยปลานิลไปทั้งหมด400ตัวครับเป็นเพศผู้100ตัวเพศเมีย300ตัวจากนั้นก็จะปล่อยให้เจ้าปลาผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติละครับประมาณ1เดือนผ่านไปปลาตัวเมียก็จะได้รับการผสมพันธุ์จนครบทั้งบ่อละครับ
0: แล้วอย่างตัวเมียเนี่ยแล้วเวลาเขาผสมพันธุ์เนี่ยที่นี่ปล่อยผสมธรรมชาติ
2: ปล่อยผสมธรรมชาติครับปลาตัวเมียก็จะไข่ออกมานะครับแล้วก็ปลาตัวผู้จะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปหลังจากนั้นแล้วตัวเมียก็จะอมไข่ไว้ในปากทีนี้เราก็มาเก็บไข่จากปากแม่ปลาทุกๆ7วัน
1: แม่ปลาจะอมไข่ที่ได้รับการผสมน้ำเชื้อแล้วเอาไว้ในปากนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะไปเอาไข่ปลามาได้ยังไงล่ะครับพี่สุพงศ
2: ์ข้อไข่ต้องเย็นๆนะต้องทำแบบเป็นจังหวะเนิบๆสักหน่อยโ
1: บุญโฮมฟาร์มเขาจะทำการเคาะไข่ปลานิลสัปดาห์ละครั้งนะครับไข่ที่ได้จากแม่ปลาแต่ละตัวก็จะมีระยะของไข่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแบ่งด้วยการเป็น5ระยะหลักๆละครับระยะที่1ไข่จะมีลักษณะกลมสีเหลืองอ่อนระยะที่2จะเริ่มเห็นจุดสีดำเล็กๆบนไข่ละครับเข้าสู่ระยะที่3ก็จะสังเกตเห็นตาและเส้นเลือดที่ชัดเจนขึ้นส่วนระยะที่4ลูกปลาฟักออกจากไข่แล้วล่ะครับเห็นหัวและหางได้อย่างชัดเจนแต่บริเวณท้องก็ยังมีถุงไข่ติดอยู่นะครับและระยะที่5ถุงไข่ที่ติดอยู่ก็จะยุบแล้วล่ะครับ
2: ปลา1ตัวนะครับ1เดือนจะไข่1ครั้งประมาณ1เดือน1ครั้ง
0: บ่อเนี้ย400ตัว
2: ครับ
0: ตัวเมีย300
2: ครับ
0: ตัวผู้100
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: ตัวเมียแต่ละตัวก็จะมีการผลิตล
2: ู
0: กออกมาแต่ละรอบ
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: น้องๆฝ่ายเคาะก็จะทำการแยกไข่แต่ละระยะแล้วก็รีบลำเลียงส่งเข้าห้องเพาะฟักต่อไปโอ้ยงานนี้โอเอไม่ได้นะครับเพราะจะมีผลต่ออัตราการฟักของไข่ปลาฉะนั้นอย่ารอช้าไปโรงเพาะฟักกันเลยที่แผนกเพาะฟักจะทำความสะอาดไข่ปลาด้วยน้ำเปล่าฆ่าเชื้อด้วยน้ำเกลือแล้วล้างซ้ำด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบครับก่อนจะนำไปชั่งเพื่อจดบันทึกน้ำหนักของไข่ปลาที่ได้ในแต่ละรอบครับ
3: ไ
1: ไข่ปลาระยะที่1และ2จะใส่ไว้ในกรวยด้านในกรวยจะมีน้ำวนตลอดเวลาครับเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับในปากแม่ปลาให้มากที่สุดยังไงล่ะครับเจ้ากรวยนี้ยังคัดไข่ที่เสียออกไปด้วยนะครับไข่คุณภาพดีอัตราการฟักสูงจะจมอยู่ก้นขวดส่วนไข่อัตราการฟักต่ำจะลอยอยู่ด้านบนและจะถูกคัดทิ้งในที่สุดละครับส่วนไข่ในระยะที่3ถึงระยะที่5จะทำการแยกไว้เป็นถาดๆแบบนี้ละครับน้ำในโรงเพาะฟักเป็นน้ำที่มาจากบ่อบำบัดครับถูกสูบมาเก็บไว้ในบ่อซีเมนต์ผ่านกระบวนการกรองก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการเพาะฟักในแต่ละขั้นตอนครับเมื่อก้าวสู่ระยะที่6ก็จะเริ่มเห็นเป็นลูกปลาเต็มตัวก่อนจะทำการย้ายเจ้าลูกปลาออกจากโรงเพาะฟักเอาไปลงกระชังละครับ
2: เขาฟักออกมาแล้วนะครับเขาจะเป็น2เพศอยู่ในตัวเดียวกัน
0: เขาออกมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันเป็นผู้ชายนะผู้หญิงนะตอนอยู่ในไข่เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ครับประมาณสัก7วัน10วันขึ้นไปแล้วหลังจากฟักออกเนี่ยตัวที่เป็นฮอร์โมนเพศผู้เยอะนะครับก็จะเป็นเพศผู้ไปนะครับตัวที่มีฮอร์โมนเพศเมียอยู่ในตัวมากก็จะเป็นเพศเมียตามหลักธุรกิจแล้วในการเลี้ยงปลาในสมัยก่อนเราเลี้ยงปลารวมเพศนะครับใช้เวลาปีครึ่งนะครับกว่าจะได้ขายแต่ถ้าเรามาเลี้ยงปลาเน้นเพศผู้นะครับก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ 7-8 เดือนก็จะจับขายได้แล้ว
0: อุ้ยครึ่งเลย
2: ครึ่งต่อครึ่งนะครับเพราะว่าปลาเพศผู้มันโตเร็วกว่าตัวเมียถึง 30% แล้วอย่างนะครับปลาตัวเมียที่มันไม่โตเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากออกลูกออกไข่แล้วนะครับก็ยมไข่ในปากอมไว้ตั้งแต่ประมาณ 15-20 วันนะครับ
0: โอ้ไม่กิน
2: เลยต้องถามท่านพิธีกรว่าอมไว้เราจะกินอะไรได้ไหม
0: ไม่ได้พี
2: ่มันอะไรนะมังกรอมไข่
0: ครับหอมเลยพี่ห
2: ั
0: วโตเลยจะเปลี่ยนเขาเป็นตัวผู้เนี่ยพี่ไปเพิ่มยังไงครับฮอร์โมนเพศ
2: การแปลงเพศนะครับการแปลงเพศประเด็นจะต้องใช้ฮอร์โมนเพศผู้นะครับ
0: ขอไปดูอาหารที่ทำให้ปลาเนี่ยกลายเป็นเพศผู้
2: เดี๋ยวจะพาคุณพิธีกรไปชิมอาหารปลาเนียนแปลงเพศ
0: แล้วผมชิมแล้วผมจะต้องแปลงเพศด้วยไหม
2: มันจะเป็นซูเปอร์แมน
0: เฮ้ยเป็นเล่นไหมพี่ไปเลยพี
2: ่ครับไปดูเลยครับ
0: อย่าได้ช้าเลยครับ
2: สำหรับส่วนผสมของปลาเนียนแปลงเพศนะครับก็จะมีส่วนของฮอร์โมนนะครับแล้วก็เป็นปลาป่นนะครับแล้วก็มีวิตามินนะครับเอาปลาป่นใส่ไปชั่งไป10กิโลครับอันนี้เพื่อเสริมสร้างโครงกระดูกนะครับให้ปลามีความแข็งแรง
3: ครับเอาเปิดไฟ
0: คุกนี้นานไหมพี่นานไหม
2: 5นาทีครับ
0: 5นาที
2: ครับ5นาที
0: จับเวลาเลยครับ
1: อาหารปลาไว้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้แอลกอฮอล์ระเหยออกก่อนเก็บเข้าตู้เย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานล่ะครับตอนนี้อาหารปลาแปลงเพศพร้อมแล้วครับเจ้าลูกปลาในกระชังก็โตพอที่จะแปลงเพศได้แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มแปลงเพศปลากันเลยดีกว่าครับให้อาหารปลาแปลงเพศเป็นเวลา21วันในอัตราส่วนดังนี้ครับวันที่1ถึงวันที่5ให้75กรัม6ถึง10ให้150กรัม

0: 11-15ให้250กรัมและวันที่16ถึงวันที่21ให้ไปเลยครับ350กรัมครบ21วันตามกำหนดเพียงเท่านี้ก็จะได้ลูกปลานิลเพศผู้แล้วล่ะครับลูกปลานิลแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตรก็จะเริ่มออกจำหน่ายได้แล้วนะครับลูกค้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับเกษตรกรด้วยกันเองนี่ล่ะครับส่วนลูกค้าธรรมดาอย่างเราๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับบุญโฮมฟาร์มเขาก็จะเลี้ยงปลานิลต่ออีก 6-7 เดือนได้มาเป็นปลารุ่นให้พวกเราได้จับจ่ายไปทำอาหารอิ่มท้องกันล่ะครับที่นี
1: ่พี่เป้าครับถามเนี่ยว่าอย่างฟาร์มนิลเนี่ยที่ทำกันมาเนี่ยกี่ปีแล้วพี
2: ่บุญโฮมฟาร์มเนี่ยนะครับตั้งมาทั้งหมดปีนี้ปีที่21ครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับตลาดค่อนข้างดีมากนะครับจะดีมากขยับมาเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อประมาณ5ปีถอยหลังมาเนี่ยนะครับเริ่มเพราะว่าการตลาดเนี่ยดูมันแคบลงที่มันแคบลงเนี่ยเพราะว่าส่วนแชร์การตลาดเดี๋ยวนี้มีฟาร์มมีบริษัท มาทำลูกปลาเนี่ยเยอะมากลูกค้าขาเก่าเราก็หายไปขาใหม่เราก็หาไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนอันที่หนึ่งผลิตให้มันน้อยลงเพื่อลดต้นทุนนะครับอันที่สองก็เอาลูกปลาไปทำเป็นปลารุ่นสำหรับลูกค้าเกษตรกรที่ต้องการปลาไซส์ใหญ
1: ่
2: และอีกอย่างเราก็ไปเลี้ยงเป็นปลาเนื้อเองนะครับ
1: แล้วปัญหาที่เราเจอ
2: ปัญหาที่เจอเราเจอหลักๆนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องแรงงานเรื่องที่สองเรื่องการตลาดนะครับเรื่องที่สามเรื่องสิ่งแวดล้อมมีผลทำให้ปลามันตาย
1: ในการทำเลี้ยงปลาเนี่ยในเป็นระบบฟาร์มเนี่ยสิ่งสำคัญคือน้ำ
2: ใช่ครับ
1: การบริหารจัดการน้ำของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
2: เราได้แหล่งน้ำนะครับมาจากบึงขุดเขานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่นะครับเป็นโครงการพัฒนาดำรินะครับสำหรับการจัดเก็บน้ำเราจะสูบน้ำมาจากบึงแล้วก็จะใส่ในบ่อพักน้ำนะครับแล้วก็ปรับสภาพน้ำนะครับเสร็จแล้วก็จะสูบกระจายไปตามบ่อต่างๆที่เราต้องการที่จะปล่อยปลาหลังจากที่น้ำที่เราใช้แล้วหรือเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยเราจะหมุนเวียนกลับไปหาบ่อพักน้ำแล้วมาบำบัดแล้วก็กลับมาใช้นะครับ
1: แล้วสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้าง
2: สิ่งแรกนะครับต้องวัดใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเราชอบไหมอันที่สองตลาดถ้ามีตลาดแล้วเราค่อยเริ่มทำนะครับข้อหนึ่งนะครับสำคัญมากต้องรู้จักมาศึกษาหาประสบการณ์หาความรู้จากฟาร์มที่เขาเคยทำมาแล้ว
1: อย่างเช่นที่นี
2: ่ครับที่นี่ใช่เลยครับเพราะว่าเราเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริคือจริงแล้วนะครับหลักการให้นะครับให้ความรู้เนี่ยมันได้อะไรมากกว่าให้เงินให้ทองให้เขาไปปฏิบัติเขาจะไปสร้างประโยชน์แก่ตัวเขาแก่ครอบครัวเขาแก่วงตระกูลเขาแล้วจะมีผลดีต่อประเทศชาติ
0: จากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแล้วนะครับพี่เป้ายังถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไปแบบไม่กักไม่หวงวิชาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรด้วยกันและแน่นอนที่สุดครับประโยชน์ก็จะตกต่อประเทศชาติเราจะมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่เป้าสุพงศ์วรวงศ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ yes sir
1: รับไปเลยครับพี่เป้าครับเกษตรไทยไอดอลครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับ1ใน8จังหวัดอ่าวไทยตอนบนหรือที่เรียกว่าบริเวณอ่าวตัวกอครับซึ่งเนื่องจากโครงการปิดอ่าวตัวกอในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูสัตว์น้ำแล้วก็อนุบาลสัตว์น้ำครับเรามาตามดูกันว่าหลังจากปิดอ่าวตัวกอแล้วจะส่งผลกระทบต่อชาวเลอย่างไรบ้างและผลที่ได้รับจากการปิดอ่าวตัวกอจะเป็นอย่างไรฮ่าฮ่าอย่าช้าครับตามไปดูกันเลยอยากรู้ว่าปิดอ่าวตัวกอแล้วจะเป็นอย่างไรก็ต้องถามจากปากพี่ๆที่อยู่กับทะเลอ่าวตัวกอกันล่ะครับและเราก็ได้ชายผู้บอกตัวเองได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่ามีความเป็นลูกทะเลอยู่ทุกอณูอย่างพี่คฤตกรแซ่เอียบแห่งบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคนนี้ล่ะครับ

0: อย่างพี่กรณ์นี่เป็นชาวประมงมาปีพี
1: ่โอ้ตั้งแต่พ.ศ.11อ่ะ
0: ผมยังไม่เกิดเลย ลุยมาแล้วหน้าน้ำทะเลอ่าวตัวกอนี
1: ่มันน่าจะทั่วทะเลไทยอ่ะ
0: ตอนนั้นสระน้ำเป็นยังไงฮะของทะเลไทย
1: โอ้ตอนนั้นมันอุดมสมบูรณ์เยอะแยะมากมายมันเยอะมากอ่ะ
0: เยอะจนพูดไม่ถูกเลย
1: ครับเยอะมาก
2: ได้ยินอย่างนี้ก็ต้องยอมละครับว่าเมื่อก่อนสัตว์น้ำในทะเลบ้านเรานั้นเยอะจริงๆแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงลดจำนวนลงอย่างมากเลยล่ะครับพี
1: ่เสร็จแล้วเนี่ยทรัพยากรมันไม่ทันกับเครื่องมือกับเทคโนโลยีที่ลงใช้
0: ครับพี
1: ่นี่คือปัญหาของทรัพยากรที่มันลดถอยลงเยอะมากมาย
0: จนมาถึงแบบเรื่องที่บอกว่ามีการแบบปิดอ่าวตัวก
1: อจนมาถึงที่ว่าพอจะเขาเริ่มคิดว่าจะปิดอ่าวตัวกอ
0: ครับ
1: มันรวมทั้งกลุ่มประมงมันรวมทั้งข้าราชการนักวิชาการก็รวมกันคิดว่าทำยังไงให้ทรัพยากรอยู่อย่างยั่งยืน
0: อ
1: ย่างยั่งยืนจึงมีแนวคิดเรื่องการปิดอ่าวตัวก
2: อก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีทีเดียวครับในการพักฟื้นทรัพยากรธรรมชาติว่าแต่ว่าอ่าวตัวกอเนี่ยเขามีความสำคัญกับท้องทะเลไทยมากน้อยแค่ไหนล่ะครับพี่กอน
1: อ่าวตัวกอเนี่ยมันเป็นทะเลโคลนที่ใหญ่อะใหญ่มหาศาลติด1ใน7ของโลกเป็นผลผลิตสัตว์น้ำสู่อ่าวไทยเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมาจากอ่าวตัวกอ
2: จากผลการประชุมระหว่างกรมประมงสมาคมประมงและชาวประมงเมื่อวันที่9เมษายน2556ที่ผ่านมามีมติให้ปิดอ่าวตัวกอครับโดยห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและก็ชลบุรีนั่นเองครับโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีระยะเวลาในการปิดอ่าวในช่วงวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมรวม2เดือนด้วยกันและจะทำการทดลองปิดเป็นเวลา3ปีเริ่มจากปี2557ถึง2559นั่นเองล่ะครับทางฝั่งของประมงพื้นบ้านที่มีเรือขนาดเล็กพวกพี่ๆชาวประมงเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับ
3: ช่วงที่ว่าไม่ได้ออกทะเลก็ลอยอวนเล็กๆอยู่ชายฝั่งแล้วก็หาปูทะเลตามชายพังตามชายป่า
4: ช่วงมันไม่มีเรือใหญ่ๆมากวนเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยคือว่ากุ้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนิด
5: คนอื่นไม่รู้ว่าไงแต่สำหรับเรือเล็กก็ดีเพราะว่าเหมือนกับหยุดพักถ้าไม่หยุดเลยเรือใหญ่อยู่ข้างนอกของก็ไม่ถึงเรือเล็กพวกกุ้งหอยปูปลาก็ไม่ถึงเรือเล็กเรือใหญ่เขาเอาไปก่อนหมด
2: สำหรับเรือขนาดกลางซึ่งอยู่ในข้อห้ามไม่สามารถทำการประมงในช่วงนี้ได้ก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างล่ะครับ
6: เราก็ไม่ได้ออกแล้วเหมือนเราพักผ่อนของเราในตัวเสร็จนะแล้วก็ซ่อมเรืออะไรทีนี้พอปิดช่วงมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยมันน่าหากินของเรามันก็ไม่ดีต่ออาชีพที่อาชีพเรือรุ่นเนี่ยมันไม่ดีอาชีพอย่างเรือลากเรือนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะเขาไปได้ทั่วหมดของเราคือหากินชายฝั่งก็ดีมันก็แหละช่วงพักทะเลแต่คงไม่นานละมันก็ต้องคุ้ม
2: การปิดอ่าวตัวกออาจจะส่งผลกระทบต่อการหาสัตว์น้ำอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจและเสียสละทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายที่ทุกคนมีร่วมกันนั่นก็คือ
1: เป้าหมายคือทำยังไงให้สัตว์น้ำอ่าวตัวกอเนี่ยมันมีอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยลูกช่วยหลานเราจะได้มีกินมีทำประมงอยู่ได
0: ้คืออยากเห็นภาพวานๆอะไรกลับมาบ้างอะไรใช่ไหม
1: ใช่
2: แม่ถือว่าเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์อย่างยั่งนอกจากจะปล่อยให้ธรรมชาติได้พักฟื้นตัวแล้วพี่กรบอกว่าชาวบ้านที่บ้านชายทะเลบางกระเจ้าก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันครับตัวอย่างเช่นการฝากหรือบริจาคแม่ปูที่ไข่เต็มท้องให้ไปไข่ที่ธนาคารปูของชุมชนละครับ
0: ว้าวได้มาแล้วพี่นี่คือปูม้าที่มีไข่
1: ครับไข่นอก
0: ใช่ไหมครับวันนี้ได้กี่ตัว1 2 3 4 5
1: 5ตัว
0: 5ตัวนี่ก็ไข่เรียกว่าออกแนวเหลือง
1: ครับ
0: แต่ไม่เหลืองมากอีกกี่วันฮะ
1: อันนี้ประมาณ 2-3 วัน
0: เขาถึงจะสลัดไข
1: ่
0: สลัดไข่ออกไป
1: สลัดไข่ออกจากตัว
0: ครับทีนี้เนี่ยอย่างตัวนี้ที่เห็นนะไข่ค่อนข้างค้ำกว่าตัวแรกพี่อันนี้แบบปลีเลยอ่ะอันนี้ไข่คือยังไม่ได้เสียใช่ไหม
1: ยังไม่เสียอย่างตัวนี้นะอีกไม่เกิน24ชั่วโมงแล้ว
0: เอาเหรอ
1: ตัวนี้ยังไม่เกิน24ชั่วโมงมันจะเริ่มสลัดไข่

0: สีนี้ก็คือสีเทาออกดำแล้ว
1: คือระยะสุดท้ายแล้ว
0: ระยะสุดท้ายแล้ว
1: ตอนนี้มี5ตัวเดี๋ยวรีบไปที่ธนาคารก่อน
0: ครับไป
1: คือไปเป็นช่องให้เขาแบบไปสลัดไข่ก่อน
0: ให้สลัดไข
1: ่โอเคไปเลยพี่ป๋าครับ
2: จุดหมายต่อไปของแม่ปูที่ไข่เต็มท้องก็คือที่แห่งนี้ล่ะครับ

0: พี่กรณ์บอกว่าหัวใจหลักของธนาคารปูก็คือปล่อยไข่ปูคืนสู่ท้องทะเลแทนที่จะไปสู่ท้องตลาดนั่นเองล่ะครับ
1: ตัวนี้ประมาณ 500,000
2: 500,000 บาท
1: 500,000 ฟอง 500,000 ตุ้งครับเฉพาะไข่เป็นที่อยู่ในประมาณ 500,000
0: ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับถ้าไข่เหล่านี้ไม่มาปล่อยที่ธนาคารปูแล้วก็น่าเสียดายโอกาสในการขยายพันธุ์อย่างมากเลยนะครับ
3: ปล่อยแล้วนะ
1: ไปทำหน้าที่ของคุณ
3: แล้วไม่ต้องเอาไอ้เนี่ยหนังสติ๊ก
1: ต้องเอาออกครับต้องเอาออกหนังยาง
0: อย่าเพิ่งหนีบ
1: จับได้ถูกวิธีมาก
3: ครับผม
1: เอาละฝากอาหารให้เขาด้วย
4: พรีเมียมให้เลยเอาไปเลยนะ
5: แรงๆวันนี้นิดนึงแรงมากๆเนี่ยมันจะมีออกซิเจน
0: อีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ก็คือการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและแนวกันคลื่นนั่นเองครับ
4: พี่กรณ์บริเวณที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้แต่เดิมอย่างสะพานที่เราทำเนี่ยเดิมตรงนี้มันทะเลหมดเลย
1: ทะเลหมดเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่เราขึ้นจากสะพานเลย
4: แล้วที่ปลูกทึบๆมาอย่างนี้นี่ปลูกตั้งแต่ปีไหนเนี่ย
1: ปี53เริ่มต้นปลูกวันแรกเลยตั้งแต่วันที่8สิงหาปี53
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนได้ว่าแต่มันจะมากขนาดไหนกันล่ะครับคุณพี่กร
4: พื้นที่จากฝั่งจนถึงไปทะเลแหละกินพื้นที่เท่าไหร
1: ่ความกินพื้นที่ความลึกจากฝั่งออกไปทะเลเนี่ยตอนนี้ได้300กว่าเมตร
4: 300กว่าเมตร
1: ลึกออกไป
4: แล้วความยาวเรียบชายฝั่งอะ
1: ความยาวนี่เกือบ6กิโล
4: โ
0: เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงทุกๆคนที่เคยมาร่วมปลูกป่าในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับและเมื่อเราเดินตามทางไปเรื่อยๆก็พบอะไรบางอย่างเข้า
4: ที่เห็นตรงนี้
0: ตรงเนี้ย
4: แนวไม้ไผ่เนี่ย
1: ให้เดาก่อน
4: เดาก่อนเลยนะแบบคนมีความรู
1: ้ครับ
4: อันนี้แต่เดิมเป็นกำแพงเมืองใช่ไหม
1: นี่เป็นแนวกันคลื
4: ่
1: น
4: แนวกันคลื
1: ่
4: น
1: แนวกันคลื่นที่ทำอยู่ในทะเล
4: ครับนั่นหมายความว่าไอตอนที่แรกๆที่มันมีแบบทะเลเนี่ย
1: ใช
4: ่ตรงนี้ก็โล่งหมดเลย
1: ตรงนี้เป็นทะเลเลยตั้งแต่เราเดินมาตั้งแต่ต้นนะมาถึงเนี่ย200เมตรแล้วเนี่ย
4: นี่ยังไปอีกนะ
1: ครับยังไปต่อได้อีกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือแนวกันคลื่นที่อยู่ในทะเลเดิม
0: โอ้โหจากแนวไม้ไผ่กันคลื่นตอนนี้ได้กลายมาเป็นอนุสรณ์กลางป่าแสมไปแล้วล่ะครับโอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมแอบเห็นนี่มันรอยเท้าอะไรกันล่ะครับพี่กอน
4: แอบเห็นรอยเท้าพลทหารที่ลาดตระเวน
1: เ
4: ล
1: ยเป็นพลมีพลทหารที่ลาดตระเวนมาลาดตระเวนไอ้พวกสัตว์น้ำที่มันมาอาศัยอยู่โคนๆนี่ถ้าไปเจอตัวหนึ่งก็เป็นพันบาทบูทะเลเนี่ยมันจะมานอนอยู
4: ่หูอย่างนี้คนชาวบ้านก็ไม่แย่งมาจับกันปั๊บ
1: ๆก็ใครมาก่อนพอเห็นรอยเท้าแล้วคนที่สองเขาก็จะไปที่อื่นละถือว่าเขาหมดสิทธิ
0: ์ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่กอนกันหน่อยดีกว่าครับว่าการปิดเอาตัวกอเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวนั้นที่ผ่านมาได้ผลเป็นยังไงกันบ้าง
4: ประโยชน์ของการปิดอ่าวตัวกอในช่วง2เดือนนี
1: ้
4: ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วเนาะ
1: ปีที่2แล้ว
4: ประโยชน์มีอะไรบ้างฮะที่เห็นแบบชัดๆเลย
1: จากที่ทะเลอ่าวตัวกอเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเหลือ
4: ครับ
1: พอปิด2เดือนเนี่ยมันฟื้นฟูอย่างมหาศาล
4: มองไปเห็นปลาว่ายในทะเลอย่างนี้เลยมีไหม
1: ถูกต้องมองไปอย่างยกตัวอย่างเช่นชายฝั่งเนี่ยออกไปแค่50เมตรนะ50เมตรปลาทูเนี่ยเข้ามาถึงปลาทูขนาด10 15 16 17 18ตัวโล
4: แล้วอย่างที่ตอนเนี้ยที่เราเห็นเคยตามบ้านนะครับที่ตากเอาไว้คือทำกะปิถูกไหม
1: ถูกต้อง
4: อันนี้ชาวบ้านก็คือหามาจากทะเลอ่าวตัวกอนี่แหละ
1: ครับ
4: อ่าฮะ
1: พวกพ่อบ้านก็ไปหามาจากทะเล
4: ครับ
1: แม่บ้านก็มาแปรรูป
4: ซึ่งยังในช่วงปิดอ่าวยังหาได้ใช่ไหม
1: ช่วงปิดอ่าวเนี่ยเป็นช่วงฤดูเคยพอดีฤดูหน้าเคยต้นปี
4: ครับ
1: ก็คือยังหาได
4: ้ยังหาได้
1: ครับ
4: แต่ต้องเป็นเรือที่อยู่ใน
1: พิกัดที่เขาไม่ห้าม
4: ก็คืออนุญาตให้อ
1: นุญาต
4: การประมงที่อยู่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของอะไรฮะ
1: หนึ่งต้องบอกก่อนว่าพูดแล้วอย่าโกรธกันนะทุกคนต้องลดการเรื่องเห็นแก่ตัว
4: ครับ
1: นะทุกคนเนี่ยลดเรื่องเห็นแก่ตัวสักคนละหน่อย
4: ครับ
1: นะแล้วมาช่วยกันว่าสิ่งไหนควรอนุรักษ์นะเหมือนช่วงปิดอ่าว2เดือนเนี่ยทุกคนส่วนหนึ่งดีใจส่วนหนึ่งไม่พอใจเนี่ยตรงเนี้ยเราทำยังไงให้ชาวประมงจูนก็มาหากันได
4: ้
1: ถ้าเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดได้เนี่ยนะผมว่าฟาร์มยั่งยืนในทะเลอ่าวไทยเราเนี่ยทำยังไงลูกชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยมันก็ยังอยู่ไปตลอด

ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต้องอาศัยความเสียสละพึ่งพาอาศัยกันและความร่วมมือของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเหมือนอย่างที่ชาวบ้านชายทะเลบางกระเจ้าทุกๆคนเขาทำกันอยู่อย่างนี้ล่ะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ๆบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: ขายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเขาพูดแล้วครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงหาน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงหาน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เขากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่มูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาน่ะพอก็จมหายว่ามันเป็นไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่